0: กันการโจมตีด้วยขีปนาวุธจำนวนหนึ่งที่มุ่งเป้ามายังรัฐกาตาและพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บมากที่ตกลงมาจากปฏิบัติออกกลางยังคงมีความเปราะบางและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาสถานเอกอัครราชทูตจึงขอความร่วมมือให้คนไทยที่พำนักอยู่ที่นั่นปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการกาตาอย่างเคร่งครัดและหรือภาพหรือวิดีโอเหมือนคดีไ
1: อสั่งเร่งไม่โรงเบียร์ญาติเผาช่วงกลางดึกที่ผ่านมามีผู้กา2นาทีวันนี้ปภ.ได้รับรายงานเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับซอยลาดพร้าว1ถนนลาดพร้าวแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพเพลิงได้ลุกไหม้อย่างรุนแรงโดยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้สงบในเวลา 0:32 นาทีจากการตรวจสอบเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตจำนวน27รายเป็นชาย9รายเป็นหญิง18รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการอย่างละเอียดทั้งการตรวจสอบหาสาเหตุการติดตามอาการผู้บาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลและการติดต่อญาติของผู้เสียชีวิตรวมถึงการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลตามกระบวนการโดยเร็วที่สุดขณะที่กรุงเทพมหานครเปิดสายด่วนหมายเลขโทรศัพท์0817341298รับแจ้งผู้สูญหายตลอด24ชั่วโมง
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่หมู่8โรงเรียนปัญญาประชาอุทิศตำบลบางสวรรค์อำเภอพระแสงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
2: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลมุ่งมั่นดูแลผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วนหมุนสิทธิประโยชน์3กรณีได้แก่1การฝากครรภ์สามารถเบิกได้สูงสุด 1,500 บาท2การคลอดบุตรเบิกค่าคลอดบุตรได้จำนวน 1,500 บาทต่อการคลอด1ครั้งสามารถเบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและ3การส่งคลอดบุตรจำนวน 1,000 บาทจนอายุครบ6ปีทั้งนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ครอบครัวผู้ประกันตนและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในระยะยาวโดยผู้ประกันตนสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนผ่านระบบ e-self-service หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศและสายด่วน1506ซึ่งเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
0: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่เมื่อเวลา 17:00 ของวันอาทิตย์ตามเวลาภาคตะวันออกของสหรัฐเพื่อลดทอนขีดความสามารถของอิหร่านในการโจมตีเรือพาณิชย์ที่เล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกพร้อมเน้นย้ำว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสั่งการให้เปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งนี้เพื่อลงโทษกองทัพอิหร่าน ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน

0: แถลงการประนามการโจมตีครั้งล่าสุดของสหรัฐต่อเป้าหมายในดินแดนของอิหร่านโดยระบุว่าการโจมตีของสหรัฐทำให้ความพยายามทางการทูตในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาไร้ความหมายและการโจมตีดังกล่าวไม่เพียงเป็นการละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติแต่ยังเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนประกาศปรับคณะรัฐมนตรีครั้งใหญ่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเสนอให้มีการปลดนางยูเลียสวีรีเดนโกนายกรัฐมนตรียูเครนและเปลี่ยนตัวหัวหน้าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหลายแห่งอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีเซเลนสกี้ไม่ได้ระบุว่าใครจะมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรียูเครนคนใหม่หรืออธิบายเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ซึ่งเป็นผู้เสนอชื่อนางยูเลียสวีเลนโกให้ดำรงนายกรัฐมนตรีของยูเครนเมื่อปีที่แล้วยังขอความร่วมมือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยูเครนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสมในรัฐบาลยูเครนทั้งนี้ภายใต้กฎหมายของยูเครนการลาออกของนายกรัฐมนตรียูเครนต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาและจะส่งผลให้คณะรัฐบาลต้องลาออกตามไปด้วย
0: นางมาเรียเทเรซาลาซาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์และผู้แทนพิเศษด้านกิจการเมียนมาของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับนายตินมองสเวรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าฝ่ายเมียนมาแจ้งว่านางองซานซูจีอดีตผู้นำเมียนมามีสุขภาพแข็งแรงดีและนางซูจีซึ่งเปรียบเสมือนญาติและเหมือนพี่สาวได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมทั้งนี้นางซูจีวัย81ปีถูกควบคุมตัวตั้งแต่เกิดรัฐประหารในเมียนมาเมื่อปี2564และถูกตัดสินจำคุก27ปีในหลายข้อกล่าวหาซึ่งพันธมิตรของนางองซานซูจีอ้างว่าเมื่อเพื่อเป็นการกีดกันเธอออกจากการเมืองของเมียนมาขณะที่ฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนประจำปีนี้พยายามผลักดันให้ผู้แทนพิเศษด้านกิจการเมียนมาของอาเซียนเข้าพบนางซูจีซึ่งอยู่ระหว่างรับโทษกักบริเวณในที่พักอาศัย
1: กระทรวงทรัพยากรน้ำและสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนยกระดับการเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันเป็นระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับในบางพื้นที่ของมณฑลเหลียวหนิงมณฑลจีหลินและมณฑลฮานฮุยตั้งแต่เวลา 20:00 นของวันอาทิตย์ไปจนถึง 20:00 นของวันจันทร์นี้หลังพายุบาหวีซึ่งเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลโลก2026ได้ทีมดวลแข่งในรอบรองชนะเลิศโดยฝรั่งเศสจะพบกับสเปนคืนวันที่14กรกฎาคมเวลา 2:00 น.และอังกฤษเจอกับอาร์เจนตินาคืนวันที่15กรกฎาคมเวลา 2:00 น.ชนิดแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่ออลอิงแลนด์ลอนเทนนิสคลับกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษลินดานอสโกวาคนรุ่นพี่ร่วมชาติคาโรลีนามูโชวา2-1เซตคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวได้เป็นสมัยแรกคว้าเงินรางวัล 3.6 ล้านปอนด์ประมาณ162ล้านบาทการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบสาวไทยอันดับ17ของโลกลงสนามส่งท้ายรายการนี้แพ้ให้กับตุรกีทีมอันดับ3ของโลก 1-3 เซตทีมนักตบสาวไทยทำผลงานชนะ3นัดแพ้9นัดมี12แต้มจบอันดับ14ยังอยู่ในศึกเนชั่นลีกฤดูกาลหน้าต่อไปสำหรับรายการต่อไปของทีมนักตบสาวไทยจะไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง BYD DMI CV Cup ครั้งที่6สนามแรกแข่งที่ประเทศเวียดนามวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมส่วนสนาม2แข่งที่จังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมก่อนมาแข่งขันศึกใหญ่มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนกันยายนนี้กอล์ฟเยาวชนชิงแชมป์เวียดนามครั้งที่10รายการฮันวาไลเวียดนามจูเนียร์โอเพ่นที่สนามซิลพัทดองเตรียวกอล์ฟแอนด์คันทรีคลับประเทศเวียดนามนักกอล์ฟเยาวชนไทยสร้างผลงานยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ประเภททีมพร้อมได้อีก2แชมป์บุคคลโดยทีมไทยประกอบด้วยพัชศิราตะกัวรัณประดินทัศนีพิภากรพานินีขันมณีนวิทยาดาแรมเมืองช่วยกันทำสกอร์รวม14อันเดอร์พาโดยนักสกอร์ดีที่สุด3คนจากแต่ละรอบคว้าแชมป์ประเภททีมมาครองได้สำเร็จขณะที่วิทยาดาแรมเมืองเก็บเพิ่มรอบสุดท้าย1อันเดอร์พาจบด้วยสกอร์รวม12อันเดอร์พาคว้ารางวัลเบสโอเวอร์ออลผู้ทำคะแนนรวมดีที่สุดโดยชิงหางหลิวดาฮวีนามนักกอล์ฟเจ้าถิ่นถึง9สโตรกด้านพานินีขันมณีคว้าแชมป์รุ่นหญิงอายุไม่เกิน18ปีหลังจบการแข่งขันด้วยสกอร์รวม4โอเวอร์พาส่วนรุ่นชายอายุไม่เกิน18ปีพัชศิราตะกัวจบด้วยสกอร์รวม2อันเดอร์พาคว้ารองแชมป์ พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคมที่สนามเวโดรโดมภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากมีทีมสมัครเข้าแข่งขันแล้วถึง20ทีมมากที่สุดนับตั้งแต่จัดการแข่งขันมาเนื่องจากเป็นรายการสำคัญในการเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028แต่สมาคมกีฬาจักรยานยังประสบปัญหาด้านงบประมาณจึงขอความอนุเคราะห์จากการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติให้การสนับสนุนเพื่อเดินหน้าภารกิจพานักกีฬาไทยสู่เวทีโลกพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569โดยในช่วงวันที่13ถึง15กรกฎาคม2569มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนบาวีปกคลุมบริเวณมณฑลอานฮุยประเทศจีนคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ไทยไม่ส่งผลกระทบโดยตรงแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:04 นสูงกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร15ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 12:54 นต่ำกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร5ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49
3: 1 นาทีกับกปท.
4: สำหรับการชำระภาษีรถประจำปีมีช่องทางให้เลือกใช้บริการที่หลากหลาย
1: ซึ่งช่องทางให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีที่สะดวกที่สุดในขณะนี้คือช่องทางรับชำระภาษีรถผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก e-service.dlt.go.th หรือผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax Pass ที่อำนวยความสะดวกให้เจ้าของรถไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานขนส่งทั้งยังสามารถดำเนินการชำระภาษีรถประจำปีล่วงหน้าได้ก่อนครบอายุภาษี90วันเพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระภาษีรถประจำปีให้แก่ประชาชนอีกทั้งเปิดให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีที่ศูนย์บริการร่วมคมนาคมเชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินอย่างเต็มรูปแบบซึ่งประชาชนสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 นถึง 16:30 นสะดวกสบายไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานขนส่งค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าเรือจ้างเรือจ้างเป็นคำเรียกเรือประเภทที่ใช้กำลังคนพายหรือแจวไปในแม่น้ำลำคลองเรือจ้างเป็นเรือต่อด้วยไม้แบบเดียวกับเรือสำปั้นที่เรียกว่าเรือจ้างเพราะเป็นเรือที่รับจ้างผู้ที่ต้องการเดินทางข้ามฟากแม่น้ำหรือเดินทางไปที่อื่นๆเรือจ้างทำหน้าที่ส่งผู้โดยสารให้ข้ามฟากไปถึงฝั่งที่ต้องการผู้โดยสารบางคนเมื่อถึงฝั่งแล้วอาจจากไปโดยไม่หวนกลับมาอีกส่วนเรือจ้างยังคงทำหน้าที่ขนส่งผู้โดยสารข้ามฟากไปมาอยู่อย่างนั้นคำว่าเรือจ้างจึงนำมาใช้เปรียบครูที่สอนศิษย์จนสำเร็จการศึกษาเรียกว่าถึงฝั่งตามความต้องการศิษย์อาจจะก้าวหน้าเป็นคนใหญ่คนโตเป็นคนสำคัญของชาติส่วนครูก็ยังคงสอนศิษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่าต่อไปอย่างเดิม
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนภาษาศิลปะและวัฒนธรรมของชาวมอญตอนที่1ด้วยเหตุที่มอญเป็นชนชาติเก่าแก่แต่โบราณอารยธรรมของมอญจึงผสมกลมกลืนกับวัฒนธรรมชาติอื่นในภูมิภาคโดยเฉพาะไทยที่คาดว่าตั้งแต่สมัยสุโขทัยมอญมีภาษาและตัวอักษรเป็นของตนเองภาษามอญจัดอยู่ในตระกูลมอญเขมรเป็นภาษาที่ไม่มีวรรณยุกต์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปคำเพื่อแสดงหน้าที่ของคำและเรียงประโยคเช่นเดียวกับภาษาไทยภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับภาษามอญโบราณคือตัวอักษรไทยที่ใช้มาจนถึงทุกวันนี้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเรื่องการเร่งดำเนินการแก้ไขเหตุอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้อย่างเต็มที่พร้อมดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างครอบคลุมทุกกลุ่มค่ะ
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับ ท่านผู้ฟังครับกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณแยกวงเวียนใหญ่และมีผลกระทบต่ออาคารบริเวณใกล้เคียงรวมทั้งวางมาตรการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุครั้งนี้อย่างครอบคลุมทุกกลุ่มติดตามรับฟังการดำเนินการดังกล่าวจากนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
10: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับและสวัสดีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับ
11: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
10: ครับผมขอสอบถามครับผมสถานการณ์ล่าสุดของทุกหน่วยงานในขณะนี้ที่กำลังแก้ไขเหตุอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ครับผมมีความคืบหน้ายังไงบ้างครับแล้วก็ยังมีจุดไหนที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดครับ
11: ก็จากที่ผมได้ไปเข้าหน้างานเมื่อวานนี้นะครับก็ได้รับรายงานว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์การทรุดตัวของดินเนี่ยนะครับก็ไม่มีการทรุดตัวเพิ่มแล้วนะครับในกรณีบางจุดเนาะที่ก่อนหน้านี้มีการทรุดตัวเนี่ยพอทางผู้รับจ้างเนี่ยเขาได้ใช้น้ำปูนผสมสารเคมีอัดลงไปนะครับเพื่อไปปิดโพรงเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าในบางจุดเนี่ยมีการรีบาวขึ้นมาก็คือมีการที่จากยุบไปเนี่ยมันกับมีการพองตัวขึ้นมานะครับบีบตัวกลับขึ้นมาแล้วก็ในส่วนของอาคารนะครับก็ไม่ได้มีการทรุดเพิ่มนะครับอย่างไรก็ดีนะครับตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยทางยูซานะครับหรือทาง
10: กู้ภัย
11: ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยป
10: ภ.
11: นะครับก็ได้ไปขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเกษตรด้วยนะครับเขาก็มาติดเซ็นเซอร์รอบอาคารอีก10จุดเมื่อวานนี้ก็ใช้โดรนนะครับบินเป็นระบบไรด้านะครับก็คือถ่ายภาพแล้วก็ยิงเลเซอร์เนี่ยเอาเลเซอร์เนี่ยมาเทียบกันเนาะว่ามีอัตราการยุบอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ในวงกว้างก็ได้รับรายงานว่าไม่ได้มีการยุบเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีความเป็นห่วงว่าถ้าฝนตกลงมาแล้วสถานการณ์จะเลวร้ายลงไหมนะครับก็ปรากฏว่าไม่มีอะไรนะครับซึ่งถ้าสัญญาณเป็นแบบนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีครับ
10: ครับผมขอสอบถามนิดนึงครับว่าตอนนี้การซุดตัวล่าสุดที่เราวัดได้ครับมันอยู่ที่ประมาณกี่เซนติเมตรแล้วครับ
11: มันก็น่าจะประมาณสัก31-32เซนประมาณนี้นะครับเนื่องจากว่าบางจุดเนี่ยนะครับก็หลังจากที่ยุบลงไปเนี่ยแล้วก็มีการรีบาวกลับขึ้นมาด้วยนะครับค่าเฉลี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไม่มีการทรุดตัวเพิ่มครับผม
10: ถ้าไล่ไทม์ไลน์วันแรกอยู่ที่ประมาณ20วันศุกร์28แล้วก็ล่าสุดนี้ประมาณ31นะครับก็จะเห็นว่าเริ่มพุ่งขึ้นเรื่อย
11: ๆก็ใช่ใช่ใช่ก็ทรุดตัวลดลงมาเรื่อย
10: ๆ
11: นะครับอย่างวันนี้ก็คาดว่าจะไม่มีอะไรละเพราะเมื่อวานก็นิ่งแล้วครับ
10: ครับผมแล้วด้านการจราจรครับผมตอนนี้ต้องขยายจุดที่ไม่ให้กระทบกับจุดที่เกิดเหตุไหมครับหรือว่าสามารถแบบให้คล่องตัวขึ้นได้แล้วครับ
11: คือตอนนี้ก็ยังมีความจำเป็นอยู่นะครับยังมีความจำเป็นที่จะต้องปิดผิวจราจรอยู
10: ่
11: เนื่องจากว่าในการที่ทางผู้รับจ้างเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องเจาะถนนเพื่อใช้น้ำปูนผสมสารเคมีเนี่ยลงไปอุดตามโพรงต่างๆเนี่ยเข้าใจว่าทั้งหมดเนี่ยจะต้องอุดทั้งหมดเนี่ยประมาณ30ช่องที่เขาเจาะนะครับจะต้องเจาะทั้งหมด30ช่องตอนนี้เนี่ยถึงเมื่อวานเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะจบไปละ5ช่อง
10: คร
11: ับ นะครับแต่ต้องเรียนว่าวันแรกๆเนี่ยจะช้าแต่วันหลังๆเนี่ยก็จะเร็วขึ้นนะครับก็คาดว่ายังจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งเพื่อที่ให้เขาปิดโพรงต่างๆหมายความว่าโพรงตรงผิวถนนนะครับปิดโพรงต่างๆเนี่ยให้หมดก่อนครับ
10: ครับผมถ้างั้นขอถามนิดนึงครับว่าทางนักวิชาการทางผู้ที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ทางวิศวกรหน้างานเนี่ยได้ประเมินเบื้องต้นไหมครับว่าจะต้องใช้เวลาดำเนินการอีกสักกี่วันหรือกี่เดือนเพื่อที่จะให้พื้นผิวถนนนะครับกลับมาอยู่ตัวจนอาจจะสามารถกลับมา
11: ต่อได้ที่มีการประเมินกันครั้งแรกเนี่ยก็น่าจะใช้เวลาอยู่ประมาณ12วันนะครับตอนนี้ก็ผ่านมา4วันแล้วนะครับ ก็น่าจะอีก8วันอีกประมาณ1สัปดาห
10: ์
11: นะครับก็น่าจะสามารถคืนผิวถนนได้ในส่วนในส่วนฝั่งที่ไม่ได้รับผลกระทบครับ
10: ครับผมก็ค่อนข้างรวดเร็วนะครับดำเนินการกันตลอด24ชั่วโมงเลยแล้วก็ตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านห่วงใยแล้วก็ได้กำชับให้ดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบยังไงบ้างครับผม
11: ท่านนายกก็ได้มีการสั่งการนะครับให้ท่านรัฐมนตรีว่าการและก็ตัวผมเนี่ยนะครับลงไปเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับก็ต้องเรียนว่าเราก็ได้ให้รฟม.ติดต่อกับทางผู้รับจ้างให้ทำการเดินประชาสัมพันธ์ต่อบ้านทุกหลังนะครับทั้งคนที่อยู่ในหอพักอะไรต่างๆด้วยที่เขาได้รับผลกระทบอันดับแรกคือสำหรับคนที่เขาจำเป็นจะต้องย้ายบ้านเนาะจำเป็นจะต้องย้ายบ้านไอ้ตัวนี้เนี่ยทางผู้รับจ้างเนี่ยเขาต้องดูแลเต็มที่อยู่แล้ว 100% ค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นกระทั่งว่าตัวบ้านมีความเสียหายเขาต้องซ่อมให้ด้วยทีนี้ก็จะมีส่วนของประชาชนที่ตัวบ้านไม่ได้รับผลกระทบก็คืออยู่เลยรัศมี30เมตรไปแล้วแต่เนื่องจากการปิดผิวจราจรการดำเนินการลักษณะเนี้ยทำให้เขาไม่สามารถที่จะทำมาหากินได
10: ้
11: นะครับตรงนี้ท่านนายกก็ได้มีข้อสั่งการว่าจะต้องดูแลเขาด้วยจะต้องมีการชดเชยให้กับเขาด้วยนะครับอย่างสมเหตุสมผลเนาะซึ่งก็มีคนมาลงทะเบียนอยู่แล้วเนี่ยประมาณสัก30กว่ารายนะครับโดยที่เราก็ใช้วิธีว่าให้ทางรฟม.กับทางผู้รับจ้างเนี่ยเดินไปหาเขาที่บ้านเลยไปเยี่ยมเขาไปถามทุกสุขเขาแล้วก็เชิญชวนเขามาลงทะเบียนเพื่อจะได้ให้ทางรฟม.กับผู้รับจ้างเนี่ยดูมาตรการในการเยียวยาเขาต่อไปครับ
10: ครับเรียกได้ว่าดูแลทุกกลุ่มจริงๆนะครับคนที่แบบว่าบ้านเดิมไม่ได้รับผลกระทบแต่ว่าก็ได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพท่านนายกท่านก็ห่วงใยแล้วก็สั่งการให้ช่วยดูแลด้วยเช่นกันครับผมสรุปคร่าวๆ คือตอนนี้สถานการณ์ทั่วไปเนี่ยไม่น่ากังวลแล้วว่าจะเกิดการสุดซ้ำเราสรุปแบบนี้ได้ไหมครับ
11: ใช่ถ้าเกิดว่าดูจากข้อมูลนะเมื่อวานนี้นะครับคือวันนี้เนี่ยเขาจะประชุมกันอีกครั้งตอน9โมง
10: ครับผม
11: นะครับแต่ว่าถ้าดูจากข้อมูลนะเมื่อวานนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเราก็คาดการว่าเราน่าจะดูลักษณะเนี่ยคืออัปเดตเช้าเย็นเนี่ยอีกสัก2วันนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีการซุดตัวเพิ่มก็อาจจะเหลือเป็นอัปเดตเนี่ยวันละรอบครับ
10: ครับผมครับสุดท้ายครับท่านรัฐมนตรีครับฝากถึงประชาชนที่วันนี้วันทำงานจะต้องสัญจรครับผมว่าอาจจะต้องเลี่ยงเส้นทางนิดนึงและขอให้เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็ทำงานกันเต็มที่ตลอด24ชั่วโมงจริงๆเพื่อให้ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุดครับ
11: อันดับแรกก็ต้องกราบขออภัยในความไม่สะดวกนะครับที่เกิดเหตุเช่นนี้ขึ้นทำให้ประชาชนเนี่ยไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรนะครับแต่อย่างไรก็ดีในส่วนของกระทรวงคมนาคมเนี่ยเราก็เร่งแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดนะครับแล้วเราก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าสถานการณ์บริเวณถนนประชาธิปกเนี่ยนะครับบริเวณวงเวียนใหญ่เนี่ยจะไม่ซ้ำรอยกับกับหน้าวชิรพยาบาลแน่นอนนะครับก็จะเป็นการแก้ปัญหาเพียงระยะสั้นนะครับแล้วก็อย่างไรก็ดีเราก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องของความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับ
10: ครับและนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับของเหตุอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ที่บริเวณวงเวียนใหญ่นั่นเองวันนี้ครับผมขอขอบพระคุณท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมที่มาบอกเล่าให้เราได้ฟังกันโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวเกี่ยวกับกระทรวงคมนาคมหรือเหตุต่างๆขอเรียนเชิญท่านมาพูดคุยนะครับ
11: ยินดีครับ
10: ครับผมวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
11: ครับสวัสดีครับ
12: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
13: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลยกระดับมาตรการคุมเข้มสกัดกั้นเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติปิดช่องโหว่ทางกฎหมายไม่ให้ระบบการบินพลเรือนของไทยตกเป็นเครื่องมือขบวนการค้ายาเสพติดติดตามรับฟังจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
14: ข้อข่าวเล่าประเด็น จากกรณีเหตุการณ์สะเทือนภาพลักษณ์ของประเทศที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือแอร์โฮสเตสของสายการบินไทยถูกจับกุมในคดียาเสพติดที่ประเทศออสเตรเลียส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยในระดับสากลจึงนำมาสู่การขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกของรัฐบาลเพื่อปิดช่องโหว่และยกระดับระบบรักษาความปลอดภัยขจัดปัญหาไม่ให้ต่างชาติมองว่าประเทศไทยเป็นจุดอ่อนในการลักลอบขนยาเสพติดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำในที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ว่าปัญหายาเสพติดถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังโดยยอมรับว่าพื้นที่ต้นทางส่วนใหญ่มาจากบริเวณสามเหลี่ยมทองคำซึ่งเมื่อไม่สามารถกำจัดที่ต้นทางได้อย่างเด็ดขาดจึงจำเป็นต้องมีมาตรการที่เข้มแข็งในการสกัดกั้นที่ช่องทางขาออกที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบ6มาตรการสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้เล็ดลอดออกไปนอกประเทศ
15: ก็ต้องรีบขันน็อตทุกจุดปิดซีลทุกจุดที่มันรั่วได้
16: จากรายงานพบว่าช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้นะครับมีผู้เดินทางจากไทยถูกตั้งข้อหาในคดีลักลอบนำเข้ายาเสพติดเชิงพาณิชย์แล้วอย่างน้อย6คดีสำหรับประเทศออสเตรเลียซึ่งทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศเสียหายเพราะนั้นตรงนี้เราต้องนั่งหารือกันแล้วก็หามาตรการที่ทำให้ทางนานาชาติได้เห็นว่าเรามีการตอบสนองต่อเรื่องพวกนี้
14: ด้านพลอากาศเอกมนัสชวนประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.ระบุว่าตามหลักการขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO กำหนดให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีสถานะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยมีหน้าที่หลักคือการดูแลความปลอดภัยและความมั่นคงของผู้โดยสารและอากาศยานไม่ใช่การใช้สถานะเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหากประเทศไทยปล่อยปละละเลยและเกิดเหตุการณ์ซ้ำอีกจะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความเชื่อมั่นในระบบรับรองลูกเรือของไทยในอนาคตรวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงภาคประชาชนสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจึงได้ออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนส่งสิ่งของโดยลูกเรือเพื่ออุดช่องโหว่และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยซึ่งเป็นมาตรการป้องกันไม่ให้ระบบการบินพลเรือนตกเป็นเครื่องมือของขบวนการค้ายาเสพติด
17: มันได้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยแล้วก็ความเชื่อมั่นในด้านของประชาคมการบินระหว่างประเทศครับดังนั้นกปท.จึงต้องดำเนินมาตรการเชิงป้องกันครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะรอให้เกิดปัญหาซ้ำอีกได้นะครับในส่วนนี้คือถ้ามันเกิดปัญหาซ้ำอีกเนี่ยเราก็น่าจะลำบากครับในการที่จะบินไปประเทศต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เป็นการที่เราจะแสดงให้เห็นถึงว่าเราให้ความจริงจังแล้วก็มีการบริหารความเสี่ยงในเชิงรุกมากกว่าที่จะไปรอแก้ไขอีกครั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วครับแล้วก็ยังเป็นการสื่อสารให้ประเทศอื่นได้ทราบว่าประเทศไทยนั้นมีความจริงใจแล้วก็มีความร่วมมือในการที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องยาเสพติดครับ
14: ความเคลื่อนไหวในครั้งนี้เป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่าประเทศไทยมีมาตรการตอบสนองที่เด็ดขาดและพร้อมทบทวนช่องโหว่ทางกฎหมายหรือการปฏิบัติงานในอดีตเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนานาชาติว่าระบบการคัดกรองและการรักษาความปลอดภัยทางการบินของไทยมีความพร้อมและเพียงพอในการต่อต้านขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาตินพศรแก้วคำรายงาน
18: การเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีบรรลุผลสำเร็จหลายด้านโดยไทยและมาเลเซียเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือเพื่อพลิกโฉมพื้นที่ภาคใต้สู่พื้นที่แห่งโอกาสและสันติสุขพร้อมตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าให้ได้ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษค่ะ
19: การเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่9และ10กรกฎาคมที่ผ่านมาไม่เพียงตอกย้ำความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับมาเลเซียแต่ยังสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในหลากหลายด้านทั้งด้านการค้าการลงทุนจะพัฒนาระบบโลจิสติกลดขั้นตอนการตรวจปล่อยสินค้าตั้งเป้ามูลค่าการค้าให้บรรลุ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ด้านการเกษตรได้แลกเปลี่ยน MOU ซึ่งเป็นกลไกสำคัญช่วยแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งของไทยและนำเข้าปลากระพงของมาเลเซียกำหนดให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันด้านการท่องเที่ยวมีการลงนาม MOU ภาคเอกชนมาเลเซียกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพิ่มจำนวนเที่ยวบินไปยังสนามบินอื่นๆในประเทศไทยด้านการคมนาคมเป็นอีกก้าวสำคัญของความร่วมมือครั้งนี้โดยมีการเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่กับด่านบุกิจกายุฮิตัมเปิดเดินเรือเฟอร์รารี่จังหวัดสตูลกับเมืองกัวลาปาริสการเชื่อมระบบจำหน่ายตั๋วรถไฟกรุงเทพหาดใหญ่บัตเตอร์เวิร์ดการฟื้นฟูเส้นทางรถไฟสุไหงโกลกรันเตาปัญจังและการก่อสร้างสะพานเชื่อมชายแดนแห่งใหม่ตลอดจนด้านความมั่นคงที่เห็นพ้องแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้ประชาชนดำรงชีวิตได้อย่างสงบสุขมั่นคงและปลอดภัย
20: หลายๆเรื่องที่ค้างคามาก็สามารถหาข้อสรุปได้ที่จะทำเป็น MOU ข้อตกลงทั้งสองฝ่ายก็ได้มีการลงนามเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องของการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเราห้ามเขาเขาก็ห้ามให้เราส่งออกกุ้งไปที่เขาตอนนี้ทั้งสองประเทศแก้ไขปัญหานี้แล้วเรื่องภาษาการสร้างสันติภาพสันติสุขในพื้นที่ชายแดนระหว่างกันก็จะเร่งให้มีการหารือแล้วก็ทำความเข้าใจกันระหว่างผู้เจรจาของทั้งสองฝ่ายเรื่องของการจัดความเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งไทยก็ได้ทำระบบรางไปถึงชายแดนแล้วก็จะทำให้ระบบการขนส่งสินค้าของทั้งสองประเทศมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นสามารถเพิ่มมูลค่าการค้าได้น่าพึงพอใจมาก
19: ภายหลังเสร็จสิ้นการเยือนประเทศมาเลเซียนายกรัฐมนตรีได้นำผลการหารือมาต่อยอดสู่การปฏิบัติทันทีด้วยการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสและสตูลรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการที่จังหวัดสงขลาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามนโยบายสำคัญ8ด้านครอบคลุมการรักษาความปลอดภัยการเชื่อมโยงข้อมูลการปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติการพัฒนาเศรษฐกิจการยกระดับคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการชายแดนแบบบูรณาการโดยมีเป้าหมายพลิกโฉมจังหวัดชายแดนภาคใต้จากพื้นที่ที่ต้องแก้ปัญหาสู่พื้นที่แห่งอนาคตความปลอดภัยและการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและทุกหน่วยงานทำงานเชิงรุกโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนทุกด้าน
21: การเดินทางมาในครั้งนี้ได้เห็นอย่างชัดเจนว่าภาคใต้ของประเทศไทยนั้นต้องถือว่าเป็นจุดที่เชื่อมต่อสำคัญทางเหนือของมาเลเซียแล้วก็จะเป็นจุดที่จะเชื่อมทำให้ความเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนมีการเชื่อมเครือข่ายทั้งการคมนาคมการค้าการท่องเที่ยวได้อย่างเข้มแข็งสร้างเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มสร้างรายได้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยตลอดจนโอกาสด้วยดังนั้นประตูแห่งโอกาสนี้จะต้องไม่เป็นช่องทางที่จะทำให้มีอุปสรรครัฐก็ต้องมีขีดความสามารถป้องกันความมั่นคงเรื่องยาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติดังนั้นการพัฒนาเศรษฐกิจและการรักษาความมั่นคงชายแดนภาคใต้นะครับต้องเดินไปพร้อมกัน
19: ผลสำเร็จของการเยือนประเทศมาเลเซียครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการสะท้อนความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นแต่ยังเป็นการแปลงความร่วมมือไปสู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นพื้นที่แห่งโอกาสสันติสุขและการเติบโตทางเศรษฐกิจพร้อมสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
22: ท่ามกลางสมรภูมิเทคโนโลยีที่เปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลกลายมาเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนไม่อาจมองข้ามสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPC ได้ประกาศยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่โดยเฉพาะการเข้ามามีบทบาทของปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจำวันติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
23: นับตั้งแต่วันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.หรือ PDPC อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1มิถุนายน2565 PDPC ได้มุ่งเน้นการขับเคลื่อนกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากเบาไปหาหนักเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติผลลัพธ์ที่เด่นชัดที่สุดในรอบ4ปีที่ผ่านมาคือความตื่นตัวของภาครัฐและเอกชนที่เริ่มมีความเข้าใจในหลักเกณฑ์และสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนอย่างเห็นได้ชัดโดยพลเอกเดชาพลสุวรรณประธานกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเปิดเผยว่าปีนี้สำนักงานได้เปิดตัวเครื่องมือสำคัญในการดำเนินงานเชิงรุกอย่าง PDPC Eagle Eye พร้อมการประกาศหลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานหน่วยงานและการออกเครื่องหมายรับรองมาตรฐานเพื่อยกระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทยให้เท่าทันสากล
24: ดังนั้นเนี่ยก้าวต่อไประยะต่อไปที่เราต้องการที่มุ่งเน้นก็คือให้ความสำคัญกับการที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยได้ มีความพร้อมนะครับในการจะรับมือกับภัยที่จะมาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ๆโดยเฉพาะ AI หรือเทคโนโลยีควอนตัมคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องใหม่และก็มาเร็วมากในสำนักงานเองก็มีการมอบหมายให้ทางสำนักงานโดยเฉพาะท่านเลขาเนี่ยได้ปรับตัวนะให้ทันกับสถานการณ์ต่อไปนะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้นะครับ
23: ด้านพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเปิดเผยว่าอย่างไรก็ตามภัยเงียบที่ใกล้ตัวคนไทยมากที่สุดในยุคนี้คงหนีไม่พ้นแก๊งมิจฉาชีพที่รู้ลึกรู้จริงทั้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ไปจนถึงเลขบัตรประชาชนของเราคำถามสำคัญคือข้อมูลเหล่านี้หลุดไปอยู่ในมือมิจฉาชีพได้อย่างไรและเพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างถอนรากถอนโคน PDPC และเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติการเชิงรุกเดินหน้าป้องปรามและขยายผลร่วมกับกองบังคับการตำรวจอย่างใกล้ชิดโดยมุ่งเป้าไปที่กลุ่มเครือข่ายซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อนำไปใช้กระทำความผิดอาญาใครที่คิดจะยุ่งเกี่ยวกับการซื้อขายข้อมูลต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดเพื่อให้โลกดิจิทัลของไทยปลอดภัยอย่างยั่งยืน
2: อีกทางหนึ่งก็คือว่าตัวต้นทางหน่วยงานที่เป็นสาเหตุของการรั่วไหลข้อมูลเนี่ยเราก็ขยายผลต่อนะครับว่าจากข้อมูลของพี่น้องประชาชนเนี่ยที่อยู่ในมือผู้ที่เป็นเครือข่ายซื้อขายข้อมูลเนี่ยก็ไปเช็คต่อนะว่าเกี่ยวข้องกับหน่วยงานไหนบ้างครับก็ต้องไปตรวจสอบว่าหน่วยงานเหล่านั้นน่ะได้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมหรือไม่อันนี้เราก็ทำนะครับแต่ที่สำคัญนะครับคือเรามีการผนึกกำลังสร้างความตระหนักรู้ให้กับพี่น้องประชาชนด้วย
23: ปฏิเสธไม่ได้ว่าในอนาคตอันใกล้เทคโนโลยี AI จะกลายเป็นทั้งเครื่องมืออำนวยความสะดวกและอาวุธชิ้นใหม่ของมิจฉาชีพทิศทางในอนาคตของ PDPC ภายใต้แผนแม่บทฉบับใหม่จึงเน้นไปที่การออกแนวปฏิบัติและข้อบังคับทางกฎหมายที่รองรับการประมวลผลข้อมูลผ่าน AI อย่างปลอดภัยการก้าวเข้าสู่ปีที่5ของ PDPC จึงไม่ใช่เพียงแค่การบังคับใช้กฎหมายเพื่อลงโทษแต่เป็นการสร้างระบบนิเวศแห่งความปลอดภัยด้านข้อมูลที่แข็งแกร่งเพื่อให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้โดยพระเทพประสิทธิมนครับ
25: ไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ท่านทั้งหลายก็คือการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนเพียงเขียนอ่านการศึกษานี้ทำให้เกิดวิสัยทัศน์การศึกษาให้ทำเกิดโลกทัศน์ที่มองเห็นเพศภัยต่างๆท่านจึงเปรียบเทียบว่าเหมือนกับโคกระบือโคกระบือที่ตาบอดเขาก็จูงไปจูงไปไหนก็ไปตกหลุมตกเอวตายก็ต้องไปเพราะว่าตาไม่เห็นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันใครจะจูงไปอะไรก็จะง่ายเพราะขาดสติเพราะขาดการศึกษาถ้าจึงได้กล่าวว่าไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ก็แสดงมิตรที่ดีมิตรที่แท้คือความรู้ก็คือการศึกษาหลักสำนองที่ว่ารู้ดีเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz เสนอรายการชื่นชมนิยมไทย

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับเข้าสู่รายการชื่นชมนิยมไทยนะคะสัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวของฝายต้นน้ำลำธารแนวทางตามพระราชดำริในการบริหารจัดการน้ำต้นแบบเพื่อความยั่งยืนค่ะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเป็นพระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำของชาติด้วยพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันกว้างไกลพระองค์ทรงพระราชทานแนวคิดและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำไว้มากมายซึ่งล้วนเป็นต้นแบบสำคัญที่นำพาประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤตน้ำมาได้หลายครั้งและยังคงเป็นหลักการสำคัญสำหรับการจัดการน้ำที่ยั่งยืนในปัจจุบันและในอนาคตค่ะฝายต้นน้ำลำธารคือสิ่งก่อสร้างขวางหรือกั้นทางน้ำซึ่งปกติมักกั้นลำห้วยลำธารขนาดเล็กในบริเวณที่เป็นต้นน้ำหรือพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงให้สามารถกักตะกอนอยู่ได้และหากช่วงที่น้ำไหลแรงก็สามารถชะลอการไหลของน้ำให้ช้าลงและกักเก็บตะกอนไม่ให้ไหลลงไปทับถมกับลำน้ำตอนล่างซึ่งเป็นวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำได้มากวิธีการหนึ่งค่ะในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานคำอธิบายว่าการปลูกป่าทดแทนพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกทำลายนั้นจะต้องสร้างฝายเล็กเพื่อหมุนน้ำส่งไปตามเหมืองไปใช้ในพื้นที่เพาะปลูกทั้งสองด้านซึ่งจะให้ค่อยๆแผ่ขยายออกไปทำความชุ่มชื้นในบริเวณนั้นด้วยฝายต้นน้ำลำธารในระบบการจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำมีวัตถุประสงค์หลัก2ประการค่ะประการแรกเพื่อชะลอการไหลของน้ำจากแหล่งต้นน้ำลำธารไม่ให้ไหลหลากอย่างรวดเร็วประการที่2เพื่อทำหน้าที่ในการดักตะกอนหน้าดินไม่ให้ไหลปนไปกับกระแสน้ำจนทำให้น้ำมีความขุ่นและไปทำให้แหล่งน้ำธรรมชาติที่อยู่ตอนล่างตื้นเขินค่ะเนื่องจากบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ดอยสูงไม่มีเส้นทางถนนเข้าถึงได้เป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลในหลวงรัชกาลที่9จึงทรงมีพระราชดำริให้ใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั้นๆนำมาใช้ในการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารเช่นเศษไม้ปลายไม้ที่ล้มหมอนนอนไพรซึ่งหมายถึงไม้ที่ล้มตายอยู่บริเวณนั้นหรือไม้ไผ่ที่มีอยู่ในบริเวณใกล้เคียงหรือหินที่มีอยู่ในลำห้วยนำมาใช้ในการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารตามรูปแบบภูมิปัญญาดั้งเดิมรูปแบบฝายต้นน้ำลำธารจึงเป็นรูปแบบที่ประหยัดไม่ต้องใช้เงินงบประมาณในการซื้อวัสดุหรืออาจจะมีการใช้วัสดุบ้างก็เป็นการลงทุนที่ไม่มากและฝายต้นน้ำลำธารเป็นฝายตามภูมิปัญญาดั้งเดิมถ้าชุมชนทำความเข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการสร้างฝายต้นน้ำลำธารได้อย่างถูกต้องแล้วชุมชนก็สามารถดำเนินการได้โดยชุมชนเองค่ะทั้งนี้สามารถจำแนกรูปแบบฝายต้นน้ำลำธารได้ทั้งหมด3รูปแบบรูปแบบแรกฝายผสมผสานมีรูปแบบเหมาะสมกับร่องห้วยหรือลำห้วยแขนงแบบที่2ฝายกึ่งถาวรรูปแบบที่มีความแข็งแรงมากขึ้นเหมาะสำหรับร่องห้วยที่มีขนาดใหญ่กว่าห้วยแขนงค่ะและแบบที่3ฝายถาวรรูปแบบที่แข็งแรงเหมาะสำหรับลำห้วยใหญ่ที่มีน้ำไหลแรงผลสำเร็จของการทำฝายต้นน้ำลำธารในพื้นที่ของประชาชนโดยใช้รูปแบบการทำฝายต้นน้ำลำธารจากศูนย์ศึกษาพัฒนาการห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริไปฟื้นฟูป่าต้นน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆทำให้พื้นที่ลุ่มน้ำที่แห้งแล้งกลายเป็นแหล่งชุ่มชื้นป่าต้นน้ำกลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ชุมชนมีน้ำใช้ในหมู่บ้านได้อย่างพอเพียงค่ะนอกจากนี้ชุมชนสามารถกักเก็บน้ำและสามารถนำน้ำที่จัดเก็บไว้จากการสร้างฝายต้นน้ำลำธารมาใช้เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคได้พื้นที่ป่ารอบๆบริเวณที่สร้างฝายเริ่มอุดมสมบูรณ์ชุ่มชื้นตลอดทั้งปีชุมชนสามารถจัดโครงการป่าชุมชนเพื่ออนุรักษ์ป่าต้นน้ำจัดตั้งกฎระเบียบอนุรักษ์ป่าในหมู่บ้านซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มของชาวบ้านเองและดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทั้งยังเป็นห้องเรียนธรรมชาติเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติและเป็นแหล่งข้อมูลการจัดการป่าชุมชนป่าสมุนไพรแก่ผู้ที่มาศึกษาเช่นที่บริเวณป่าห้วยไถบ้านดอนมูลตำบลบ้านปวงอำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูนค่ะแนวพระราชดำริเรื่องฝายต้นน้ำลำธารจึงไม่ใช่เพียงพระอัจฉริยภาพด้านการบริหารจัดการน้ำหากแต่ยังบ่มเพาะภูมิปัญญาของชุมชนจากรุ่นสู่รุ่นโด ้วยความตั้งใจที่จะพัฒนาป่าต้นน้ำและลุ่มน้ำของตนให้เป็นแหล่งอาหารแหล่งสมุนไพรและแหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืนสืบไปค่ะสำหรับรายการชื่นชมนิยมไทยสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันปณิสราพันแก้วขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการชื่นชมนิยมไทยได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันจันทร์ที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2569แรม14ค่ำเดือน8ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวชและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับพบกันเป็นประจำครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 น.หลังเคารพธงชาติถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีสังคุณบุญประกอบอบกลิ่นประสานงานวันนี้คุณนวพันธ์สมหมายครับและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยทีมงาน New Media นะครับตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับเมื่อคืนนี้นะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับบริเวณลาดพร้าวนะครับภายในร้านอาหารโรงเบียร์ณถนนลาดพร้าวนะครับซอยลาดพร้าวซอย1นะฮะ
2: ครับ
1: ก็เหตุเพลิงไหม้ได้ไหม้อย่างรุนแรงนะครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากสถานีดับเพลิงกู้ภัยสุทธิสารพหลโยธินพญาไทและห้วยขวางรวมถึงการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงปภ.แล้วก็อาสาสมัครมูลนิธิครับเข้าดับเพลิงและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่ติดค้างในร้านอาหารนะครับโดยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้สงบภายในเวลา30นาทีนะครับเหตุเกิดเนี่ยอยู่ที่ประมาณเที่ยงคืนนะฮะแล้วก็สามารถที่จะควบคุมเพลิงไว้ได้เนี่ยก็ประมาณเที่ยงคืน32นาทีนะครับก็ครึ่งชั่วโมงก็ถือว่าทำได้ดีนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่นะฮะจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะฮะก็มีผู้เสียชีวิต27รายครับเป็นชาย9รายเป็นหญิง18รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่ก็ได้ส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างที่กองพิสูจน์หลักฐานที่จะเข้าไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุว่าเหตุเกิดจากอะไรครับเมื่อคืนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็ได้ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ย่านลาดพร้าวด้วยนะครับโดยมีคุณธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านชัชชาติสิทธิพันธ์พร้อมผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่แล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งดำเนินการอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ตรวจสอบที่เกิดเหตุติดตามอาการผู้บาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลและติดต่อญาติผู้เสียชีวิตรวมถึงพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลตามกระบวนการอย่างรวดเร็วที่สุดนะครับอันนี้คือเหตุที่เกิดเมื่อคืนนี้นะครับส่วนความคืบหน้านะครับความคืบหน้าจากเหตุดังกล่าวเนี่ยท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยหลังจากที่ได้ลงติดตามพื้นที่ตลอดทั้งคืนแล้วเนี่ยอัปเดตตอนเช้าเนี่ย 5:30 เนี่ยก็สามารถที่จะเคลียร์พื้นที่นะครับเรื่องของถนนหนทางต่างๆนะครับ

0: คสสีเขียว3รายนะครับตอนนี้นำส่งที่โรงพยาบาลเปาโลเกษตรทั้ง3รายนะครับซึ่งปัจจุบันตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไรนะครับก็จะมีการมารายงานให้ทราบกันอย่างต่อเนื่องโดยตอนนี้เจ้าที่ปภ.และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรุงเทพมหานครก็มีการลงพื้นที่ตรวจสอบกันอย่างเข้มข้นนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยพอเช้าขึ้นมาเราน่าจะเห็นปัจจัยต่างๆสาเหตุต่างๆว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับ
1: ครับเคสที่ได้รับบาดเจ็บสีอะไรนะฮะสีเหลือง
0: สีเหลืองครับ
1: อ๋อสีเหลืองนะครับสีเหลืองอยู่กลางๆนะครับมีเขียวมีเหลืองแล้วก็มีชมพูส้มแล้วก็แดง
0: ครับ
1: ชมพูส้มแล้วก็แดงถ้าแดงเนี่ยคือถือว่าวิกฤตอันนี้คือเรทของสีที่ในห้องฉุกเฉินนะครับสีนี้ถ้าเกิดใครได้ผ่านห้องฉุกเฉินเนี่ยก็จะพอทราบว่า
0: สีแดงตอนนี้8ราย
1: ครับ8รายนะฮะ
0: 8ราย
1: น่าเป็นห่วง
0: ครับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับไปที่โรงพยาบาลจุฬา3รายราชวิถี2รายนะครับแล้วก็ที่โรงพยาบาลพระราม9 1รายแล้วก็มีแยกย้ายไปที่โรงพยาบาลเปาโลแล้วก็โรงพยาบาลพระมงกุฎอย่างละ1ราย
1: เข้าใจแล้วเพราะว่าแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยความหนักหนาสาหัสหรือว่าความรุนแรงของคนไข้เนี่ยไม่เท่ากัน
0: ครับ
1: นะครับคนไข้ไม่เท่ากันบางที่ก็เหลืองแต่บางที่เนี่ยก็แดงอย่างที่โรงพยาบาลจุฬานะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งหลังจากที่มีการตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับหลังจากมีการตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยมีคลิปอะไรออกมามากมายนะฮะ บอกว่ามีไฟลุกลามเนี่ยออกมาเป็นลูกไฟบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มออกมาเนี่ย คือส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดจากสาเหตุที่เวลาไฟลามแล้วเนี่ยมันจะมาตามฝ้าเพดานลุกลามมาตามฝ้าเพดานอย่างรวดเร็วและไฟเนี่ยก็จะหาทางออกจากอาคารนะครับอันนี้เป็นธรรมชาติของไฟที่จะต้องวิ่งเข้าออกหาออกซิเจนนะครับทำให้กระจกแตกแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยไฟก็ลุกพรึบออกมาข้างนอกนะครับอันนี้คือเหตุที่เกิดขึ้นส่วนเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่าตอนเกิดเหตุนะครับหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ใช้เวลา5นาทีนะครับเดินทางถึงที่เกิดเหตุเขามีชุดเคลื่อนที่เร็วจากสถานีดับเพลิงสุทธิสารและสถานีใกล้เคียงเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปในพื้นที่เนี่ยแล้วก็วอบอกว่าตอนนี้สถานการณ์ในพื้นที่เป็นอย่างไรแล้วก็เคลียร์พื้นที่แล้วก็เส้นทางต่างๆให้รถดับเพลิงเนี่ยสามารถเข้าไปดับเพลิงควบคุมไฟไว้ได้นะครับภายในอาคารเนี่ยเขาบอกว่าตอนเกิดเหตุมีกลุ่มควันหนาทึบนะฮะเพราะว่ามันเป็นอาคารที่ค่อนข้างที่จะปิดนะครับแล้วก็ควันไฟเนี่ยมันก็ลุกลามอย่างรวดเร็วอย่างที่ผมบอกมันเลียมาตามฝ้าเพดานเนี่ยลุกพรึบเนี่ยมาอย่างรวดเร็วอยู่เหนือหัวของคนที่อยู่ในอาคารนะครับทำให้บางคนเนี่ยมีการสำลักควันนะครับการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเนี่ยเขาบอกว่าตอนที่เข้าไปประสบเหตุเนี่ยช่วยเหลือกันอย่างยากลำบากแล้วก็ผู้ประสบภัยจำนวนมากพยายามหลบหนีไปยังห้องน้ำที่อยู่ด้านหลังอาคารนะครับส่งผลให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงตัวผู้ประสบภัยได้มากยากยิ่งขึ้นขณะที่การตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยพบว่าอาคารมีทางออกฉุกเฉินด้วยนะครับ
0: ครับ
1: อยู่ด้านหลังเนี่ยถึง2จุดนะครับผู้ว่าชัดชาตินะครับก็บอกว่าจากลักษณะพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยพบว่าเปลวไฟลุกลามเนี่ยบริเวณฝ้าเพดานอย่างที่ผมบอกนะครับ
0: ครับ
1: ขณะที่โต๊ะและเก้าอี้พลาสติกหลายจุดเนี่ยไม่ได้รับความเสียหายมากนักจึงเป็นข้อสันนิษฐานเบื้องต้นว่าควันพิษจากวัสดุตกแต่งภายในอาคารอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้ประสบภัยหมดสตินะฮะอย่างไรก็ตามสาเหตุที่แท้จริงต้องรอการพิสูจน์จากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญกันต่อไปนะครับ
0: ครับ
1: มีรายงานเบื้องต้นว่าผู้เสียชีวิตส่วนหนึ่งเนี่ยอยู่บริเวณทางออกฉุกเฉินด้านซ้ายของอาคาร
0: ครับ
1: ซึ่งมีสิ่งกีดขวางอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวด้วยนะครับพูดได้ง่ายมีของไปวางขวางอยู่ตรงทางหนีไฟทางออกฉุกเฉินนั่นเองนะครับ
0: ครับ
1: แต่ยังต้องรอผลตรวจติดตามรายละเอียดอย่างใกล้ชิดก่อนที่จะไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับตรวจสอบเอกสารการอนุญาตสถานประกอบกิจการนะครับรวมถึงมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยกรุงเทพมหานครนะครับสภาพทางหนีไฟเนี่ยความชัดเจนของป้ายทางออกฉุกเฉินมีสิ่งกีดขวางในเส้นทางอพยพนะฮะก็อย่างที่บอกเบื้องต้นเนี่ยทางหนีไฟมี2จุด1ในนั้นผ่านโซนครัวซ
0: ึ่
1: งเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบว่าการจัดวางพื้นที่และการใช้งานเป็นไปตามข้อกำหนดความปลอดภัยหรือไม่นะครับภารกิจเร่งด่วนของกทม.ตอนนี้มี3ด้านก็คือตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อช่วยเหลือญาติผู้ประสบเหตุหรือว่าผู้เสียชีวิตนะครับการตรวจสอบใบอนุญาตสถานประกอบการนะครับแล้วก็ตรวจสอบระบบหนีไฟให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อดูแลผู้ได้รับผลกระทบและป้องกันไม่ให้เหตุเกิดซ้ำรอยในอนาคตนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนทางด้านของเจ้าหน้าที่อื่นๆเนี่ยนะฮะเขาก็ให้ข้อมูลกันมานะครับว่าเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าสาเหตุของการเสียชีวิตของผู้ประสบภัยส่วนใหญ่นะครับเกิดจากการสำลักควันยังไงก็ตามฮะต้องรอผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์และผลตรวจสอบสวนสืบสวนอย่างใกล้ชิดก่อนที่จะ

0: รุปนะฮะสาเหตุการเสียชีวิตและข้อที่จริงอย่างเป็นทางการนะครับ
1: ครับช่วงนึงครับที่ท่านนายกนะครับได้มีการตรวจสอบในพื้นที่ที่เกิดเหตุนะครับมีการเดินเข้าไปตรวจสอบบางจุดของร้านนะครับจุดแรกเนี่ยที่บริเวณที่หน้าห้องน้ำร้านนะครับก็จะมีในส่วนของประตูหนีไฟอยู่ตรงนั้นด้วย
0: ครับ
1: แต่ว่าประตูล็อกครับทางเจ้าหน้าที่บอกว่าในส่วนนี้เนี่ยกลัวว่าลูกค้าจะหนีไม่จ่ายเงินนะครับตรงนี้ท่านนายกก็มีการไปตรวจสอบนะครับประตูล็อก2ตัวที่บริเวณหน้าห้องน้ำนะครับก็เพิ่งจะเปิดได้ตอนที่มีการเกิดเหตุนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่อาจจะทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากตรงนี้นะครับท่านนายกก็มีการลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมกับผู้ว่าชัดชาตินะครับแล้วก็ตอนนี้ก็อย่างที่บอกคือหลายส่วนนะ
0: ครับ
1: ก็มีการตั้งจุดในการให้บริการนะครับประสานงานกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่คร
0: ับ ครับคือเรื่องของวัสดุลามไฟเนี่ยจำได้ไหมครับเหตุเกิดในครั้งสุดท้ายแล้วก็เป็นโศกนาฏกรรมเกี่ยวกับไฟไหม้ที่เรารู้สึกว่ารุนแรงที่สุดเนี่ยคือที่ซานติก้า
1: ครับ
0: ซานติก้าผับเนี่ยนานมาแล้ว
1: เอกมัย
0: ใช่ใช่สิบกว่าปีได้แล้วนะประมาณนั้นนะฮะ 10-20 ปีได้แล้วเนี่ยการเกิดเหตุเนี่ยที่เราไม่สามารถควบคุมเพลิงได้อย่างเต็มที่เนี่ยเพราะเป็นวัสดุลามไฟวัสดุตกแต่งภายในผนังฝ้าเพดานของสถานบันเทิงนะฮะที่ตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้มีกฎหมายที่ควบคุมหรือต่อให้มีควบคุมเนี่ยก็ไม่ได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดป
1: ั
0: จจุบันเนี่ยมีกฎหมายควบคุมอาคารของประเทศไทยนะครับที่กำหนดให้วัสดุตกแต่งภายในอาคารที่เป็นผนังฝ้าเพดานของสถานบันเทิงขีดเส้นใต้นะครับเป็น สถานบันเทิงต้องเป็นวัสดุไม่ติดไฟหรือลามไฟต่ำแล้วก็มีค่าดัชนีการลามไฟไม่เกินที่กฎหมายกำหนดนะครับอันนี้เป็นมาตรการป้องกันที่เรามีไว้อยู่แล้วนะครับแต่นั่นใช้เฉพาะสถานบันเทิงและสถานบันเทิงบริเวณโซนนิ่งซึ่งในประเทศไทยเนี่ยมี2จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครจุดไหนบ้างครับจุดแรกเนี่ยพื้นที่สีลมจุดที่2ที่พระราม9ก็คือ RCA นั่นเองนะครับส่วนพื้นที่อื่นๆเนี่ยก็อาจจะไม่เข้าข่ายโดยเฉพาะพื้นที่ที่เกิดเหตุที่เกิดเมื่อคืนนี
1: ้ ค
0: ือร้านอาหารที่มีการปรับปรุงมาเป็นสถานบันเทิงร้านอาหารที่มีการปรับปรุงในสถานบันเทิงต้องติดตามดูว่าใบอนุญาตที่ขอเนี่ยเป็นร้านอาหารอย่างเดียวหรือไม่หรือเป็นร้านอาหารแล้วมาดัดแปลงภายหลังเนี่ยเป็นสถานบันเทิง
1: ครับ
0: เบื้องต้นเนี่ยผู้ว่าชัดชาติให้ข้อมูลเมื่อเช้าไปถามคือผู้ว่าชัดชาติก็เหมือนเป็นนักสืบโคนันนะฮะไปถามเนี่ยรปภ.ที่เขาดูแลสถานบันเทิงก็บอกว่าวันหนึ่งเนี่ยมีคนเข้าร้านสักเท่าไหร่นะครับปรากฏว่าเห็นก็บอกว่าเมื่อคืนก็เป็นร้อย
1: ครับ
0: เป็นร้อยบางวันถึง300
1: ครับ
0: นะครับนี่คือตัวเลขของผู้ที่ไปใช้บริการนะครับร้านอาหารกึ่งสถานบันเทิง
1: ครับ
0: ซึ่งกฎหมายของประเทศไทยเนี่ยแบ่งไว้ชัดอะไรคือร้านอาหารอะไรคือสถานบันเทิงสถานประกอบการเหล่านี้นะครับแต่ว่าตรงนี้นี่เองนะฮะเป็นช่องโหว่ของกฎหมายว่าเมื่อมีการดัดแปลงเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆเนี่ยใบอนุญาตเนี่ยเขาไม่ได้มีการเปลี่ยน
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็อาจจะต้องมีการสังคายนากฎหมายกันแล้วล่ะครับแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายว่าตกลงแล้วเนี่ยร้านอาหารสถานบันเทิงหรือร้านอาหารที่กึ่งกับสถานบันเทิงเนี่ยที่เรายังไม่มีกฎหมายใช้บังคับอยู่เนี่ยเราจะกำกับดูแลกันไว้อย่างไ
1: ร
0: นะครับให้เกิดความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้บริการแล้วเวลาเกิดเหตุเกิดอะไรพวกนี้เนี่ยเราจะได้ไม่ต้องมาเศร้าใจแล้วก็ต้องมาถามว่าอ๋อกฎหมายมีปัญหากฎหมายมีช่องว่างหรือว่ามันมีช่องว่างช่องบั่วอะไรที่เราจะต้องมาถอดบทเรียนนะฮะถอดบทเรียนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมแบบนี้ขึ้นมาอีกนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูทางกรุงเทพมหานครแล้วก็ทางรัฐบาลนะครับที่จะต้องออกมาตรวจสอบตรวจดูแล้วก็ให้ข่าวกับทางประชาชนให้ได้รับรู้รับทราบนะครับเรื่องของเหตุเพลิงไหม้ที่บริเวณลาดพร้าวนะครับ
1: ครับทางสถานีก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและญาติด้วยนะครับ
0: ครับอ่ะไปดูเรื่องของวงเวียนใหญ่กันนะฮะพอเกิดไฟไหม้แล้วเนี่ยก็ต้องไปดูที่วงเวียนใหญ่เป็นข่าวมาตลอดช่วง 2-3 วันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นี้นะครับเรื่องของดินทรุดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงวงเวียนใหญ่นะครับเมื่อวานนี้คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็พูดถึงความคืบหน้าสถานการณ์ดินทรุดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงวงเวียนใหญ่นะครับก็บอกว่าได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดล่าสุดการประเมินนะครับก็พบว่าการทรุดตัวของชั้นดินหยุดนิ่งและยังไม่พบการทรุดตัวเพิ่มเติมขณะเดียวกันภายหลังที่เจ้าหน้าที่ฉีดปูนเหลวผสมสารเคมีลงใต้ดินเพื่ออุดโพรงและเสริมความแข็งแรงของชั้นดินนะฮะพบว่าบางจุดที่เคยทรุดตัว ลับมีการยกตัวกลับขึ้นมาเล็กน้อยสะท้อนว่ามาตรการแก้ไขเริ่มเห็นผลแล้วครับภาพรวมของพื้นที่มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นทีมวิศวกรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ได้นำเครื่องเข้ามาติดตามระบบเซ็นเซอร์รอบตัวอาคารเพื่อมอนิเตอร์สังเกตพฤติกรรมโครงสร้างอยู่ตลอดเวลาพูดได้ง่ายหากโครงสร้างชำรุดมีปัญหาสั่นสะเทือนหรือว่าทรุดเนี่ยจะรู้ได้ด้วยระบบเซ็นเซอร์นะครับเพราะว่าบางทีฟังด้วยเสียงดูด้วยตาเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้แล้วก็สามารถที่จะเตรียมตัวเตรียมใจได้ทันได้นะครับพอมีเซ็นเซอร์เป็นระบบอะไรตรงนี้เนี่ยมันก็มีความชัดเจนในเชิงตัวเลขที่จะบอกว่ามันดีขึ้นแย่ลงหรือว่าควรที่จะอพยพนะฮะส่วนรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณสิริพงษ์นะฮะก็ได้บอกด้วยว่ายืนยันว่าฝนที่ตกลงมาช่วงที่ผ่านมานะครับไม่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์เนื่องจากสาเหตุหลักเกิดจากแรงดันน้ำใต้ดินไม่ใช่น้ำบนผิวดินนะครับนอกจากนี้ยังได้ดำเนินการลดปัจจัยเสี่ยงอย่างเข้มข้นทั้งการปิดการจราจรเพื่อลดน้ำหนักการกดทับและแรงสั่นสะเทือนจากยานพาหนะซึ่งช่วยลดโอกาสการทรุดตัวแล้วก็มีทีมเฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนครับ
1: ครับในส่วนของผอ.เขตธนบุรีนะครับก็ดูแลในพื้นที่ของส่วนนี้นะครับก็มีการลงพื้นที่ไปพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ตรวจสอบในส่วนของสถานการณ์เบื้องต้นนะครับโดยรวมตอนนี้นะครับสถานการณ์ทรงตัวไม่พบว่ามีการทรุดตัวหรือว่าการเอียงของอาคารเพิ่มเติมนะครับการดำเนินงานเสริมความมั่นคงของชั้นดินมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับโดยผู้รับจ้างใช้เครื่องจักร5เครื่องปฏิบัติงานเต็มกำลังครับแล้วก็สามารถอัดสารปรับปรุงคุณภาพดินได้เพิ่มจาก206ลูกบาศก์เมตรเป็น317ลูกบาศก์เมตรครับส่งผลให้ดินมีเสถียรภาพมากขึ้นและก็เป็นสัญญาณเชิงบวกส่วนปริมาณน้ำที่รั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์นะครับยังอยู่ในปริมาณ20ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงลดลงจากช่วงแรกครับที่ราวกว่า50ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงขณะที่ฝนตกลงมาในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ไม่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ดังกล่าวเนื่องจากว่าน้ำผิวดินและระบบระบายน้ำยังสามารถทำงานได้ปกติขณะนี้นะครับก็มีการเคลียร์พื้นที่บริเวณผิวถนนประชาธิปกนะครับฝั่งด้านซ้ายมุ่งหน้าไปยังสะพานพระปกเกล้านะครับโดยได้มีการตัดเสาเตาหม้อของสะพานลอยออกไปนะครับแล้วก็นำเครื่องจักรกลขนาดใหญ่บางส่วนออกไปด้วยเพื่อที่จะลดแรงกดทับบริเวณผิวถนนนะครับด้านการช่วยเหลือประชาชนนะครับขณะนี้มีการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดเพื่อเฝ้าระวังอาคารที่มีความเสี่ยงนะครับโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยทั้งหมด144ห้องมีผู้เข้าพักแล้วก็มีผู้รับจ้างจัดหาห้องให้แล้วนะครับ81ห้องพักกับญาติพักกับเพื่อนเนี่ย30ห้องแล้วก็เช่าที่พักเอง8ห้องนะครับและก็ยังคงมีอยู่ในอาคารอีก4ห้องซึ่งล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปประสานงานให้ย้ายออกเพื่อความปลอดภัยนะครับส่วนอีก21ห้องที่ยังไม่สามารถติดต่อได้นั้นนะครับก็จะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทุกช่องทางเพื่อให้เข้ารับการช่วยเหลือโดยผู้รับจ้างนะครับได้จัดเตรียมที่พักและก็รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดขณะที่ผู้ประกอบการในพื้นที่นะครับก็ได้มีการลงพื้นที่ขอรับความช่วยเหลือและประมาณตรงนี้เนี่ยอยู่ที่30รายนะครับอยู่ระหว่างการหารือแนวทางการเยียวยาที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนของประชาชนแถววงเวียนใหญ่เนี่ยก็ยังพบว่าตอนนี้ก็มีการทยอยนะครับในการขนของออกจากอพาร์ตเมนต์เพื่อว่าไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยชั่วคราวก่อนนะครับเผยว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังมีความกังวลในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าตัวอาคารตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกพอมันมีเหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่สบายใจนะครับก็อยู่ในเรื่องของการเฝ้าระวังอยู่ทางด้านของผู้อำนวยการเขตธนบุรีนะครับก็บอกว่าตอนนี้แนวโน้มดีขึ้นแล้วนะครับแต่ว่ายังคงต้องดำเนินการมาตรการต่างๆเพื่อเสริมความมั่นคงในพื้นที่ต่อเนื่องและจะไม่เปิดการจราจรกว่าจะมีผู้เชี่ยวชาญประเมินว่ามีความปลอดภัยนะครับโดยกรอบเวลาตอนนี้วางไว้12วันนะครับแล้วก็จะมีการประเมินต่อไปเรื่อยๆว่าจะสามารถขยายหรือว่าจะลดลงได้อย่างไรนะครับก็จะมีการตรวจสอบแล้วก็ประเมินสถานการณ์เป็นระยะวันต่อวันแล้วก็จะมีการแจ้งวันเปิดงานเปิดใช้งานที่ชัดเจนอีกครั้งนะครับ
0: ครับก็ต้องติดตามดูนะครับมี2สถานการณ์นะครับที่วันนี้เราจะต้องตรวจสอบกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลิงไหม้ในพื้นที่ลาดพร้าวนะครับที่เหตุเกิดเมื่อคืนนี้นะครับสาเหตุแล้วก็แนวทางการแก้ไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือทางด้านของกรุงเทพมหานครแล้วก็ฝากฝั่งรัฐบาลจะมีแนวทางอย่างไรแล้วก็จะมีการปรับปรุงกฎหมายหรือว่าโซนนิ่งสถานบันเทิงหรืออะไรต่างๆเนี่ยให้มีความปลอดภัยมากขึ้นกันอย่างไรนะครับส่วนเรื่องของสถานการณ์ดินทรุดบริเวณวงเวียนใหญ่ก็ต้องติดตามดูนะครับวันต่อวันนะครับว่าการแก้ไขในเชิงพื้นที่ด้านวิศ ศวกรรมแม้จะเริ่มทรงตัวแต่ด้านสังคมเนี่ยมันยังมีปัญหาเรื่องของการดูแลผู้ที่ออกจากพื้นที
1: ่
0: พูดง่ายๆคือผู้อพยพเนี่ยจะมีการดูแลกันอย่างไ
1: ร
0: แล้วก็จะดูแลกันนานแค่ไหนเงินเยียวยาอะไรต่างๆเนี่ยผู้รับเหมาหรือว่าใครต่างๆเนี่ยที่จะมาจ่ายเนี่ยให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายเช่นผมอยู่ในอพาร์ตเมนต์แล้วต้องออกจากอพาร์ตเมนต์มา
1: ครับ
0: ถูกต้องไหมตรงนี้เนี่ยจะคิดค่าเสียหายอย่างไ
1: ร
0: ดูแลกันอย่างไรนะครับตรงนี้ก็ต้องติดตามดูจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินตอนนี้เหมือนกับว่าเราจะต้องยกระดับแล้วก็ให้ความใส่ใจนะครับกับคนเมืองแล้วก็คนอื่นๆนะครับที่บางครั้งเนี่ยภัยมันอยู่ใกล้ตัวเราแล้วก็ถ้าไม่เกิดเหตุเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าตรงนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับติดตามดูกันในวันนี้ครับพักสักครู่ครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHzพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานอง อกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ใช้ของหลวงคือเรื่องใหญ่ทรัพย์สินราชการอาทิรถยนต์ของหน่วยงานหากนำไปขับขี่โดยไม่ได้ใช้ตามหน้าที่มีความผิดทางอาญาโดยเฉพาะกับพนักงานที่มีหน้าที่รักษาดูแลทรัพย์สินอันนั้นหากใช้อำนาจโดยทุจริตมีบทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151มาร่วมกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสการใช้ของหลวงเพราะเราจะไม่ทนต่อการทุจริตอีกต่อไป
2: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
5: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
2: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติหลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
0: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับช่วงนี้ติดตามกันครับเรื่องของปปช.ผนึกกำลังกับกรุงเทพมหานครนะฮะเดินหน้ายกระดับมาตรการต้านทุจริตจัดเวทีระดมความคิดปิดช่องโหว่สินบนนะครับเรื่องของการอนุมัติอนุญาตก่อสร้างอาคารนะครับมาพูดคุยในประเด็นนี้กันครับกับท่านสุชาติกรวยกีตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับ
6: ครับสวัสดีครับ
1: ครับท่านครับการที่ทางปปช.ครับมีการร่วมมือกับกรุงเทพมหานครในการจัดเวทีระดมความคิดเห็นครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญยังไงครับแล้วก็เหตุใดกระบวนการการอนุมัติอนุญาตการก่อสร้างอาคารจึงถูกเป็นการยกตัวอย่างที่เป็นประเด็นสำคัญในการป้องกันการทุจริตครั้งนี้ครับ
6: คือเนื่องจากมีปัญหาเรื่องการอนุมัติอนุญาตก่อสร้างเนี่ยในเขตพื้นที่กทม.แล้วก็รวมทั้งพื้นที่อื่นด้วยครับคือมันเป็นปัญหาในเรื่องของการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐเองครับในการที่จะอนุมัติอนุญาตแล้วก็มันก็เลยเป็นช่องโหว่ในการที่จะเป็นโอกาสในการที่จะมีการเรียกรับสินบนนะครับ
0: ครับครับการอนุมัติอนุญาตอะไรต่างๆเนี่ยมันคือดุลพินิจของเจ้าหน้าที่คนๆนั้นเลยใช่ไหมครับในการที่จะให้ไม่ให้นะฮะตรงนี้จึงเป็นการที่จะเป็นช่องโหว่ใช่ไหมฮะตรงนี
6: ้ใช่ครับเนื่องจากว่าจริงๆที่บอกนะพอคือมันพอเป็นเรื่องใช้ดุลพินิจเนี่ยความชัดเจนมันก็ทำให้ประชาชนที่รับบริการก็ขาดความมั่นใจด้วยครับแล้วก็มันก็มีหลายๆอย่างที่มีพฤติกรรมลักษณะเช่นนี้ในการเรียกรับสินบนจากเงินในส่วนนี้ครับ
0: ครับก็เท่ากับว่าเจ้าหน้าที่คนนี้เนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่ได้เรียกรับสินบนแต่ทำเรื่องช้าๆเข้าไปแล้วสุดท้ายประชาชนก็บอกว่าโอ้ยช้าแบบนี้ไม่ไหวอ่ะยัดเงินใต้โต๊ะซะเลยปรากฏมันเร็วอะไรแบบนี้แหละฮะ
6: ใช่ครับความล่าช้าอย่างหนึ่งด้วยแล้วก็ทำให้เป็นอารมณ์ความรู้สึกด้วยแล้วก็ในส่วนของคนที่ติดต่อเองก็อย่างก็มีความกังวลเพราะว่าอย่างที่บอกว่าการอนุญาตเนี่ยจริงๆมันก็เป็นขั้นตอนหนึ่งที่เขาจะต้องเดินหน้าในการทำงานของเขาต่อไปครับ
0: ครับครับจากการศึกษาและฟังความคิดเห็นในช่วงที่ผ่านมานะครับท่านมองว่าอะไรคือช่องโหว่และปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับการรับสินบนนะครับในประเด็นเรื่องของการอนุมัติอนุญาตก่อสร้างอาคารนะ
6: คือต้องบอกที่ชัดเจนที่สุดเลยนะครับก็คือเรื่องระยะเวลาในการที่พิจารณาอนุมัติอนุญาตนะคร
0: ับ
6: พอระยะเวลามันทอดนานไปขึ้นเนี่ยมันก็เลยเกิดความกังวลใจเกิดช่องโหว่ทุกคนเนี่ยที่ยื่นอนุญาตเนี่ยก็อยากจะได้รับอนุมัติอนุญาตในเวลาอันสมควรนะครับตามสมควรกับตามกติกาครับ
1: ครับแล้วในเรื่องของแนวทางล่ะครับในการแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะให้เรื่องนี้มีความโปร่งใสมากขึ้นทางปปช.มองว่ายังไงบ้างครับ
6: คือในเรื่องนี้จริงๆเราได้มีการพูดคุยกับหลายหน่วยงานส่วนหนึ่งที่สำคัญคืออยากจะให้การอนุมัติญาตเนี่ยผ่านทางช่องทางโซเชียลคือทางเหมือนทางระบบในอินเทอร์เน็ตนะครับ ผ่านระบบโดยที่ไม่ต้องไปพบปะเจ้าหน้าที่แล้วก็จริงๆเรามีพรบเรื่องอำนวยความสะดวกแล้วมันก็กำหนดระยะเวลาชัดเจนอยู่แล้วว่ากรณีที่ยื่นไปถึงเนี่ยประเภทไหนนี่ต้องใช้เวลาในการอนุญาตแค่ไหนยังไงหรือว่าจะต้องมีการส่งกลับแก้ไขเนี่ยจะต้องทำภายในระยะเวลากี่วันมันมีความชัดเจนอยู่แล้วครับ
0: ครับ
6: แล้วการที่ทำอย่างนี้มันก็ทำให้ถ้าเกิดผ่านระบบเนี่ยก็เหมือนว่าความสบายใจในการลดการที่พบปะกับเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับ
0: ครับครับแล้วมาตรฐานล่ะครับมาตรฐานในการที่จะดูว่าอาคารไหนควรอนุมัติไม่อนุมัติเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปไหมครับมันจะเสี่ยงทำให้มาตรฐานมันลดลงหรือยังไงบ้างไหมฮะเนี่ย
6: คือมาตรฐานในการอนุญาตเนี่ยผมว่ามันมีความชัดเจนอยู่แล้วมันไม่ได้ทำให้มาตรฐานลดลงนะครับ
0: ครับ
6: แล้วก็อย่างที่พี่นำเรียนคือตอนนี้ถามว่ากทม.จริงๆอ่ะได้เริ่มแล้วเริ่มจริงๆทำมาแล้วแต่เพียงแต่ว่าก็ยังมีจุดหนึ่งที่ผู้ที่ยื่นคำขออนุญาตเนี่ยยังเข้าไปใช้บริการน้อยอยู่ครับ
0: ครับคือจริงๆแล้วแสดงว่ารูปแบบของการที่จะอนุมัติอนุญาตในรูปแบบออนไลน์เนี่ยจริงๆสามารถใช้ได้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้รับการตอบรับเหรอฮะประชาสัมพันธ์กันเหรอฮะ
6: ก็คือเหมือนอาจจะประชาชนยังอาจจะขาดความเชื่อมั่นอยู่ว่าถ้าเกิดผ่านไปในระบบออนไลน์แล้วเนี่ยแล้วเขาจะคือบางทีเขาบางครั้งเราเข้าใจเหมือนกันคนที่เขาอยากจะแบบพบปะพูดจาว่าถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดเนี่ยหรือว่าแบบต้องจะเป็นต้องแก้ไขเขาจะได้แก้ไขได้รวดเร็วทันทีพอผ่านในระบบอะบางทีเขายังอาจจะยังมีความกังวลอยู่อะครับ
0: ครับครับกลัวว่าส่งไปในระบบแล้วเนี่ยมันจะช้ากว่าการที่จะไปติดต่อหน้างานจริงใช่ไหมฮะ
6: ช้าก็คงมีความกังวลอยู่แต่จริงๆไงถ้าเกิดผ่านในระบบมันจะไม่ช้ากว่าที่ไปติดต่อหน้างานจริงเพราะว่าอย่างที่บอกไงระยะเวลามันค่อนข้างชัดเจนว่าถ้ามีเหตุที่จะเป็นต้องแก้ไขก็จะตอบมาในระบบเลยค่ะทางที่ผู้ยื่นคำขอก็สามารถไปรับแบบมาแก้ไขหรือไม่ก็อาจจะประกาศกับเจ้าหน้าที่เพื่อจะถ้ามีข้อสงสัยในรายละเอียดได้ครับ
1: ครับแล้วอย่างกรณีที่มีความล่าช้าแบบนี้การใช้ดุลพินิจที่ไม่เป็นมาตรฐานตรงนี้ทางปปช.กับกรุงเทพมหานครมองแนวทางในการแก้ไขยังไงครับ
6: ก็อย่างที่นำเรียนอ่ะคือพอผ่านระบบแล้วก็ประกอบกับพรบ.ที่เรื่องอำนวยความสะดวกเนี่ยเมื่อระยะเวลามันชัดเจนเนี่ยมันการทำงานต่างๆเนี่ยผมว่าเจ้าหน้าที่คือโดยขั้นตอนต่างๆเนี่ยมันก็น่าจะมันจะมีความชัดเจนขึ้นว่าเรื่องนี้ขนาดที่ยืมอนุมัติอนุญาตเนี่ยประเภทนี้เนี่ยใช้เวลากี่วันกี่วันเนี่ยมันจะมีความชัดเจนขึ้นแล้วก็ที่สำคัญจริงๆในเรื่องการอนุมัติอนุญาตเนี่ยก็คือนอกจากเราคุยดีประเด็นเรื่องระยะเวลาในการที่อนุมัติอนุญาตที่ในการที่ว่าปิดช่องโหว่การพบปะเจ้าหน้าที่ก็ยังมีพูดคุยในประเด็นอื่นๆอีกด้วยครับ
0: ครับครับมาตรการนี้เมื่อเรา บังคับใช้คือตอนนี้มันมีกฎหมายอะไรบังคับใช้บังคับหรือยังฮะว่าเรื่องของการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยต้องใช้ระบบออนไลน์หรือมันมีระยะเวลาเนี่ยในการที่จะอนุมัติอนุญาตกันไว้หรือยังขีดเส้นไว้หรือยังตรงนี้ฮะ
6: คือในเรื่องใช้ระบบออนไลน์เนี่ยมันไม่ได้มีกฎหมายบังคับใช้เพียงแต่ว่าในมาตรการเรื่องการป้องกันการทุจริตเนี่ยเราพยายามที่จะทุกอย่างเนี่ยให้เขาอยู่ในระบบเพื่อที่จะป้องกันการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ที่มันเกินสมควรนะครับ
0: ครับ
6: แต่ว่าจุดหนึ่งอย่างที่นำเรียนนะคืออยากให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ที่ยื่นคำขอนะอยากจะให้มาเข้าใช้ในระบบให้มากขึ้นนะครับ
1: ครับถ้าสมมุติว่าประชาชนเนี่ยเข้าไปใช้ในระบบมากขึ้นนะครับในเรื่องของการติดตามประเมินผลของเจ้าหน้าที่หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรงนี้เนี่ยมีการวางมาตรการยังไงให้เกิดผลที่เป็นไปในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมบ้างครับท่าน
6: คืออย่างที่นำเรียนนะเพราะเมื่อมันอยู่ในระบบออนไลน์เนี่ยโดยระบบมันจะบอกอยู่ชัดเจนแล้วว่าระยะคำขอที่ยื่นไปเนี่ยใช้เวลาอนุมัติกี่วันแล้วก็ถ้าเกิดมีการส่งให้แก้ไขเนี่ยทำภายในกี่วันมันจะโชว์อยู่ในระบบชัดเจนแล้วมันจะมีรีพอร์ตรายงานออกมาซึ่งเราจะติดตามได้ง่ายกว่าการที่ไปยื่นเอกสารโดยตรงมันอาจจะไม่ได้อยู่ในระบบหรืออาจจะเป็นคือยังพอไม่เข้าระบบอย่างเงี้ยมันก็อย่างที่บอกว่ามันก็เป็นความกังวลแล้วก็อาจจะเปิดเป็นช่องหนึ่งเป็นช่องโหว่ในการที่จะเรียกรับสินบนนะครับ
0: ครับอยากให้ท่านฝากถึงเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องราวเหล่านี้ครับว่าเราจะช่วยยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการบ้านเมืองได้อย่างไรครับ
6: ครับก็อย่างในส่วนของผู้ประกอบการนะครับที่ยื่นคำขอก็อยากให้นำเรียนก็จริงๆถ้าเกิดว่าเรายื่นคำขอผ่านในระบบแล้วเราเองเนี่ยในกฎหมายเนี่ยมันมีเกี่ยวกับเรื่องพรบ.อำนวยความสะดวกอยู่แล้วเนี่ยท่านสามารถติดตามได้เลยว่าสิ่งที่ท่านยื่นไปเนี่ยประเภทนี้จะใช้เวลากี่วันแล้วก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่ของรัฐเองด้วยเนี่ยก็ฝากไว้ก็คือสิ่งที่เรายกมาตรฐานในการให้ผ่านระบบการยื่นออนไลน์เนี่ยเราต้องการที่จะให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและที่ประการสำคัญคือเมื่อเจ้าหน้าที่ลดการใช้ดุลพินิจนี้ลงเนี่ยโอกาสที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะถูกร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้มันก็จะลดน้อยลงไปด้วยก็สิ่งเหล่านี้เองมันจะช่วยยกระดับเรื่องของความโปร่งใสความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการหรือผู้ที่ยื่นคำขอเนี่ยให้มีความเชื่อมั่นในระบบว่าการยื่นคำขอเนี่ยเขาจะได้รับบริการหรือได้รับอนุมัติอนุญาตเนี่ยในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดนะครับ
0: ครับครับนะครับวันนี้ขอบคุณท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ฮะท่านสุชาติกรวยกิตานนท์ที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
1: ขอบคุณครับ
6: ครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับครับนี่คือเรื่องของปปช.พนึกกำลังกับกรุงเทพมหานครนะฮะยกระดับมาตรการต้านทุจริตนะฮะก็มีการเปิดเวทีความคิดนะฮะในเรื่องระดมความคิดนะฮะในเรื่องของการปิดช่องโหว่เกี่ยวกับสินบนการอนุมัติอนุญาตการก่อสร้างอาคารนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยกฎหมายพยายามที่จะไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยในการใช้ดุลพินิจหรือใช้การใช้ความคิดเห็นส่วนตัวเนี่ยในการอนุมัติอนุญาตต่างๆเนี่ยมากจนเกินไปเพราะแต่ละคนเนี่ยก็มีมาตรฐานของแต่ละคนแตกต่างกันถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: แม้ว่าจะมีหลักวิศวกรร
1: ม
0: แม้ว่าจะมีหลักอะไรต่างๆนะฮะแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยมนุษย์ก็คือมนุษย์ครับ
1: ครับ
0: ถ้าไปเจอคนรู้จักเร็วขึ้นไหมฮะ
1: ครับแน่นอนนะเราก็จะ
7: ไม่ต้องคิด
1: การฝังเรารู้จักกันไงนะครับก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าในเรื่องนี้ก็ต้องทำให้เป็นมาตรฐานนะครับ
0: เด็กคนนี้อาคารนี้ผู้ใหญ่ฝากมานะช่วยดูกันเป็นพิเศษหน่อยนะ
1: ครับ
0: เร็วสมมุติอันนี้
1: ปฏิเสธไม่ได้มันปฏิเสธไม่ได้บางที่มีจริง
0: ๆนะแล้วอาคารนี้ผมโนเนมนายทรงพลไปยื่น
1: ม
0: ีอะไรต้องยื่นบ้างครับก่อสร้างอาคาร
1: 11
0: อย่างตามระเบียบ
1: เอานี้
0: แล้วก็แล้วก็ต้องนัดเจ้าหน้าที่ไปตามวันเวลาที่กำหนดถ้าครั้งที่1ไม่ผ่านก็แก้ไข
1: คร
0: ั้งที่2จนกว่าจะเสร็จเรียบร้อยนะครับคือสุดท้ายเนี่ยมันคือดุลพินิจของเจ้าหน้าที
1: ่
0: ในการอนุมัติอนุญาตซึ่งบางคนเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ได้เรียกรับสินบนหรอกครับแต่เขามีพฤติกรรมในการเกียร์ว่างเกียร์ว่างคือทำเรื่องให้ช้า
1: ๆ
0: ทำเรื่องให้มันเป็นไปตามระเบียบทำไปตามขั้นตอนเอื่อยนะฮะพูดง่ายๆก็คือทำให้มันช้านั่นแหละจนคนที่ติดต่อเนี่ยทนไม่ไหวโอ้ทำไมมันช้าจังเอาพี่เอาไปเลย
1: ก็จะมีการ
0: จ่ายใต้โต๊ะไปเลย
1: ครับ
0: เร็ว
1: ครับ
0: ปรากฏเร็วเลยอะไรแบบนี้อันนี้มันคือสิ่งที่พระเขาก็บอกว่าเนี่ยแหละมันคือการทุจริตแล้วก็ มันก็ส่งผลให้เรื่องของ
1: ภ
0: าพลักษณ์ของประเทศไทยเนี่ยนะเวลาชาวต่างชาติหรือใครเข้ามาติดต่อเนี่ยเขาก็เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีกลายเป็นประเทศที่จะต้องมีเงินนอกเหนือจากเงินค่าธรรมเนียมมาเลยมีพรบการอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนี่ยเกิดขึ้นว่าหากท่านติดต่อเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยแล้วไม่ได้คำตอบเนี่ยภายในกี่วันกี่วันปุ๊บเนี่ยคุณสามารถที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได
1: ้
0: นะครับในการที่จะเหมือนเป็นการกดดันให้เจ้าหน้าที่คนนั้นอะทำตามที่กำหนดเช่นรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาเราไปติดต่อเทศบาลหรือสำนักงานเขตอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะเขียนเอาไว้เลยนะครับว่าหากท่านยื่นเรื่องไปแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่สามารถดำเนินการได้ภายใน15นาทีให้ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์นี้นี้ผู้บังคับบัญชาก็ขึ้นเบอร์ไว้เลย
1: ครับ
0: นะฮะ
1: แต่สถานีตำรวจก็มีนะนะครับในพื้นที่ที่เป็นหน่วยงานราชการก็คือขึ้นเบอร์อาจจะเป็นเบอร์สำหรับติดต
0: ่
1: อผู้กำกับนะครับในพื้นที่ที่ดูแลตรงนี
0: ้หรือผู้การ
1: ครับ
0: นะฮะที่ดูแลในพื้นที่นั้นพื้นที่นี้นะครับเดี๋ยวนี้ก็คือมีความละเอียดแล้วก็มี
1: ครับ
0: คือมีการดูแลประชาชนมากยิ่งขึ้นนั่นแหละ
1: ครับ
0: เพราะเดี๋ยวนี้ประชาชนเนี่ยเป็นหูเป็นตาแล้วก็มีการใช้โซเชียลเนี่ยด้วยตนเองเนี่ยเยอะนะทำให้หลายสิ่งหลายอย่างที่มันเคยเป็นปัญหาได้ถูกตีแผ่นะฮะพอถูกตีแผ่แล้วข้อดีก็คือเราสามารถที่จะรู้ว่านี่คือปัญหาและนำไปสู่ทางแก้ไขได้นะครับ
1: ครับ
0: ไปดูเรื่องพ่อทิพย์กันบ้างฮะ
1: ครับ
0: พ่อทิพย์ก็คือการรับรองบุตรโดยที่บุตรคนนั้นเนี่ยไม่ใช่บุตรจริง
1: ๆครับ
0: ยกตัวอย่างเช่นอันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นจริงในประเทศไทยนะครับ
1: ครับ
0: พี่ชายน้องชายพี่ชายน้องชายเนี่ยเนาะพี่ชายมีลูก
1: ครับ
0: แล้วน้องชายเป็นข้าราชการและน้องชายที่เป็นข้าราชการเนี่ยเกิดประสงค์ดีว่าอ้าวลูกของพี่ชายเนี่ยยังไม่ได้มีการรับรองบุตรอะไรเลยในฐานะที่เขาเป็นข้าราชการเนี่ยถ้าลูกของพี่ชายเนี่ยได้รับการรับรองบุตรโดยตัวเขาเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ลูกก็จะได้สิทธิ
1: ์สวัสดิการรักษาพยาบาลต่าง
0: ๆอะไรต่าง
1: ๆอัน
0: นี้มันเคยเป็นคดีในประเทศไทยมาแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: คนไทยด้วยกันเองเนี่ยแหละสวมสิทธิ์กันในการที่จะรับเป็นพ่อโดยชอบด้วยกฎหมายเพราะปกติแล้วเนี่ยตามหลักกฎหมายแล้วเนี่ยเด็กเมื่อคลอดออกมาเนี่ยเป็นทารกปุ๊บเนี่ยถือว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของมารดาโดยอัตโนมัติครับ
1: ครับ
0: ไม่ต้องไปจดทะเบียนอะไรเพิ่มเลยส่วนคนเป็นพ่อเด็กเนี่ยใครจะเป็นพ่อเด็กได้เนี่ยจะต้องจดทะเบียนสมรสใช่ไหม
1: อ
0: ันดับแรกเนี่ยโอเคจดทะเบียนสมรสอะไรเนี่ยเรียบร้อย
1: ครับ
0: ก็เป็นพ่อของเด็กอีกอันนึงก็คือจดทะเบียนรับรองบุตรนะครับอันนี้ก็สามารถทำได
1: ้
0: และไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเด็กแบเบาะเด็กอายุกี่ปีก็ได้นะครับ
1: ครับ
0: มากกว่า7ขวบก็ได้บรรลุนิติภาวะก็ได
1: ้
0: แต่มันก็จะมีเงื่อนไขนะ
1: แม้ว่าจะยังไม่ได้มีการรักเรียกว่ารับรองตั้งแต่แรกต้องไม่มีการรับรองก่อนหน้านี้
0: ถูกต้อง
1: ครับ
0: จะต้องไม่มีการรับรองตั้งแต่แรก
1: ครับ
0: พูดง่ายๆก็คือเด็กที่ยังไม่มีพ่อเนี่ยรับรองและหญิงนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสในห้วงเวลานั้นห้วงเวลานี
1: ้
0: นะฮะก็สามารถที่จะมีชายใดคนใดคนหนึ่งนะฮะมารับรองบุตรกันได้เพราะคนก็บอกว่าโอ้ยรับรองบุตรเนี่ยมันต้องทำตั้งแต่ตอนเกิดที่โรงพยาบาลไหมไม่ใช
1: ่
0: นะฮะ7ขวบขึ้นไปเขียนชื่อได้อะไรปุ๊บเนี่ย
1: ครับ
0: ก็รับรองได้นะครับ
1: ครับ
0: พาไปที่จดทะเบียนที่สำนักงานเขตที่ว่าการอำเภอได้โดยตรงแล้วก็มารดาเขาต้องมาเซ็นชื่อให้ความยินยอมต่อนายทะเบียน
1: ครับ
0: หาก20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจะจดทะเบียนรับรองบุตรโดยบิดาเนี่ยจะต้องได้รับความยินยอมจากตัวบุตรเท่านั้นนะครับไม่ต้องยินยอมจากมารดาด้วยนะครับพูดง่ายๆถ้าเด็กอายุ20ปีขึ้นไปเนี่ยหากจะรับรองบุตรยิ่งทำได้ง่ายนะครับ
1: ครับ
0: พ่อเนี่ยไปกับลูกจูงมือกันไปรับรองบุตรที่สำนักงานเขตอำเภออะไรได้เลยนะครับ
1: ค
0: ำถามคือใช้อะไรบ้างบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านของบิดามารดาและบุตรสูติบัตรใบเกิดเนี่ยนะฮะของบุตรพยาน2คนเพื่อลงนามเป็นพยานนะฮะ
1: ครับประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่ร้อนแรงขึ้นมาเมื่อช่วง
0: สิ่งที่ขาดไปอย่างนึงเนี่ยที่จะเป็นตัวพิสูจน์คือ DNA เนี่ยไม่ได้มีการใช้นะครับ
1: ครับใช้แค่หลักฐานทางราชการเท่านั้น
0: ถูกต้อง
1: ครับ
0: และบางครั้งเนี่ยสมมติถ้าผมไม่ได้มีใบเกิดเนี่ยทำยังไงฮะกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าคนข้างบ้านก็เป็นพยานได้ถูกไหม
1: ครับ
0: มันจึงทำให้การรับรองบุตรสวมสิทธิ์เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ง่ายได้ง่าย
1: ครับ
0: แล้วมันก็จะทำให้การสวมสิทธิ์ต่างๆเนี่ยโดยคนต่างชาติสามารถทำได
1: ้ครับ
0: นะฮะเราจะเห็นคนต่างชาติเนี่ยอยากจะถือกรรมสิทธิ์ ในที่ดินในประเทศไทย
1: ครับ
0: แต่ทำไม่ได้เพราะติดขัดข้อกฎหมาย
1: เรื่องการเป็นชาวต่างชาตินี่แหละ
0: ถูกต้องยกตัวอย่างประเทศจีนในการจัดการเกี่ยวกับที่ดินอสังหาริมทรัพย์รัฐบาลก็จะมีกฎหมายที่เข้มงวดในการถือครองทรัพย์สินถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: อ้าวแต่ถ้าเกิดเขาเนี่ยมาอยู่ที่เมืองไทยแล้วเขาอยากจะให้คนของเขาเนี่ย
1: ครับ
0: เป็นคนไทยถือครองทรัพย์สินที่ดินอาคารสิ่งปลูกสร้างอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็อาจจะใช้วิธีการเนี่ยแหละครับ
1: ครับ
0: พ่อทิพย
1: ์สวมสิทธิ
0: ์สวมสิทธิ
1: ์ครับ
0: คือให้คนที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยสวมสิทธิ์เป็นคนที่มีสัญชาติไทยด้วยวิธีการรับรองบุตร
1: ครับ
0: ซะอย่างนั้นกลายเป็นคนไทยพอเป็นคนไทยแปลงเป็นคนไทยได้ปุ๊บเนี่ยในทางทะเบียนเขาสามารถถือครองทรัพย์สินใดๆได้ประกอบธุรกิจอะไรใดๆได
1: ้
0: รวมถึงมีสิทธิและสวัสดิการอะไรต่างๆของประเทศไทยทั้งหมดแต
1: ่
0: เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้อยากจะได้สิทธิอะไรของคนไทยหรอกเขาอยากได้กรรมสิทธิ์สิทธิในการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ที่ดินและอะไรต่างๆเนี่ยในฐานะคนไทยเท่านั้นแหละเพราะเหมือนลงทุนในไทยปกติใช้นอมินีคนไทยเนี่ย
1: ก็ไว้ใจ
0: ครองทรัพย์สิน
1: มันก็
0: ใช่ไหมฮะ
1: ความไว้ใจมันอาจจะไม่เท่ากับการที่เป็น
0: ตัวเขาเองไม่ต้องลูกในไส้เอาแค่คนของเขาเนี่ยแหละพนักงานของเขาเนี่ยแหละ
1: ครับ
0: เนี่ยแหละเขาจะใช้วิธีนี้เลยก็คือแ
1: อ
0: ดวานซ์คือยกระดับให้มากขึ้นจ้างคนไทยถือครองทรัพย์สิน
1: ครับ
0: นี้เด็กๆไปแล้วเปลี่ยนเป็นให้คนไทยรับรองบุตรให้คนของเขาเนี่ยกลายเป็นคนไทยแล้วก็ถือครองทรัพย์สินด้วยตัวเขาเองเลย
1: ครับ
0: อันนี้ถูกกฎหมายเลยนี่แหละฮะคือกระบวนการที่เขาบอกว่าเป็นพ่อทิพย์ขึ้นมา
1: ครับ
0: อ้าวพอเรื่องนี้มันแตกขึ้นมาปึ้งปุ๊บเนี่ยก็มีการสืบสวนสอบสวนโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรากฏว่า
1: ครับ
0: มีเชื่อว่ามีคนไทยเนี่ยนะฮะรับจ้างเป็นพ่อทิพย์เช่นคุณทรงพลคุณณัฐพงศ์อยากได้เงินไหมครับ
1: ครับ
0: ให้ 50,000 แล้วคุณก็ไปรับรองนายคนนี
1: ้
0: ว่าเป็นลูกของคุณ
1: ครับ
0: ไม่มีเงินใช้ตกงานก็อยากได้สิ
1: ครับ
0: 50,000 เอามา
1: โอ้โห
0: แล้วก็เซ็นแล้วก็ไปอำเภ
1: อ
0: วันเดียวจบได้ 50,000 แล้ว
1: ครับตรงนี้เนาะก็อย่างที่บอกพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
0: แล้วทำได้หลายคนด้วยนะ
1: ครับไม่ได้จำกัดนะว่ากี่คน
0: สมมติผมรับรองที่เขตนี้ปุ๊บอีกวันนึงเนี่ยผมไปรับรองอีกเขต
1: แต่ถ้าทำเยอะเกินเดี๋ยว
0: เขาก็จะสงสัยก็ทำจนกว่าจะถูกสงสัย
1: ครับ
0: เนี่ยคือบางทีผมไม่มีเงินอ่ะผมก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะอ่ะ
1: ครับ
0: เหมือนจ้างเปิดบัญชีม้าถูกไหม
1: ครับ
0: อันนี้ก็จ้างเป็นพ่อทิพย์อ่ะเนี่ยแหละคือวิธีการที่มันแยบยลมากยิ่งขึ้น
1: ครับ
0: จ้างคนเพื่อให้ทำการทุจริตจ้างคนเพื่อให้ทำการสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับสุดท้ายคนที่เป็นเหยื่อคือคนไทย
1: ครับ
0: ล่าสุดเนี่ยเขาก็มีการพูดออกมานะครับประกาศในอย่างเป็นทางการของประเทศจีน
1: ครับเพราะว่าในส่วนนี้นะครับเมื่อช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมามีเหตุการณ์อย่างที่คุณทรงพลเล่านะครับก็คือเรากลุ่มเน
0: ี่
1: ยมีการโดนจับนะครับกลุ่มพ่อทิพย์ขบวนการพ่อทิพย์เนี่ยโดนจับไปแล้วก็ในส่วนของศาลเนี่ยก็ไม่ได้มีการให้ประกันตัวนะครับก็มีการฝากขังเพราะว่าอย่างที่บอกเป็นพฤติกรรมที่ร้ายแรงแล้วก็เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศนะครับซึ่งก็มีคนจีนเนี่ยมาเอี่ยวในเรื่องนี้ด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยนะครับมีการเผยถ้อยแถลงของโฆษกสถานเอกอัครราชทูตนะครับกรณีที่ตำรวจไทยได้มีการดำเนินการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องครับแล้วก็ได้มีการรับสัญชาติไทยโดยมิชอบตามกฎหมายโดยเรื่องนี้นะครับทางการจีนเนี่ยก็มีการออกประกาศออกมาแล้วว่าจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวหรือว่ามีการมาแทรกแซงในส่วนนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือเป็นภัยในเรื่องของความมั่นคงของประเทศไทยนะครับแล้วก็อย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นอย่างที่บอกใครที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะต้องเคารพกฎหมายของประเทศไทยก็ต้องเป็นไปตามที่ประเทศไทยบอกนะครับก็จะไม่มีการมาแทรกแซงย้ำว่าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้นนะครับแล้วก็ฝ่ายทางจีนเนี่ยก็มีการรับทราบรายงานข่าวแล้วก็พร้อมที่จะเคารพการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายไทยตามกระบวนการยุติธรรมนะครับแล้วก็เน้นย้ำให้พลเมืองจีนในต่างประเทศต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสำหรับผู้ที่กระทำผิดนะครับก็ต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายและฝ่ายจีนจะไม่เข้ามาแทรกแซงพร้อมขอให้ทางการของไทยเนี่ยคุ้มครองสิทธิ์อันชอบธรรมด้วยกฎหมายนะครับของผู้เยาว์แล้วก็พลเมืองจีนระหว่างการดำเนินคดีด้วยนะครับ
0: ครับอันนี้ก็ติดตามดูนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรกันต่อไปก็คือกระบวนการนี้ มันมีมานานแล้วนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าเพิ่งถูกจับได
1: ้
0: เออนะประเทศไทยเนี่ยมันมีอะไรแปลกๆเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นทุจริตสอบท้องถิ่น
1: ครับ
0: แล้วก็รับจ้างเป็นพ่อทิพย์และอะไรหลายๆอย่างเนี่ยนะฮะมันเป็นกระบวนการที่ดำมืดนะฮะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแหละที่ถูกตีแผ่ขึ้นมาแล้วก็ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็รับรู้รับทราบเนี่ยยอมรับว่านี่คือปัญหา
1: ครับ
0: ยอมรับว่านี่คือปัญหาและนำไปสู่ทางแก้ไขต่อไปนะครับส่วนเรื่องเหตุที่อาจจะเกิดทะเลาะวิวาทนะฮะของสถาบันการศึกษากลางกรุงนะครับก็คือช่างกลปทุมวัน
1: ครับ
0: กับอุเทนถวายนะครับที่เขาบอกว่ามักจะมีเหตุกระทบกระทั่งอยู่เป็นระยะนะครับแล้วก็มันมีสัญญาณที่อาจจะเกิดการทะเลาะวิวาทกันอีกนะครับก็มีมาตรการป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทนะครับในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะมีการส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะมาอยู่หน้าสถาบันนะครับ
1: ครับ
0: อันนั้นคือวิธีการแก้ไขปัญหาในสมัยก่อนปัจจุบันครับตัดไฟกันตั้งแต่ต้นลมนะฮะเปลี่ยนเป็นช่างกลปทุมวันฮะปิดสถาบันของเขาเองฮะ29วันนะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นไม่มีการเรียนการสอนนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าเป็นรูปแบบของการเรียนออนไลน์แล้วไงครับเป็นการเรียนออนไลน
1: ์
0: ในห่วงเวลา29วันนี้เพื่อป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทกันในพื้นที่นะครับพูดง่ายๆทางช่างกลปทุมวันเนี่ยห้ามนักศึกษาทุกหลักสูตรทุกชั้นปีเข้ามาในสถาบันโดยเด็ดขาดตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมจนถึง9สิงหาคมนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงพื้นที่สีแดงหากใครฝ่าฝืนนะฮะจะถูกลงโทษนะครับจะถูกลงโทษส่วนการเรียนการสอนทุกรายวิชาจะเป็นรูปแบบออนไลน์นะครับ12กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนะครับส่วนรายวิชาที่ต้องมีการฝึกภาคปฏิบัติให้อาจารย์ผู้สอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับการเรียนการสอนโดยใช้ตัวอย่างรูปแบบออนไลน์ทดแทนปรับรูปแบบแล้วก็วิธีการที่เหมาะสมนะครับ
1: ครับไปดูการเมืองกันบ้างนะครับเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็จะเห็นภาพของอดีตนายก3คน
0: ครับ
1: นะครับอดีตนายกทักษิณ
0: ครับ
1: คุณยิ่งลักษณ์แล้วก็คุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารนะครับที่ไปในฝั่งของอินโดนีเซียนะครับไปพบกับประธานาธิบดี
0: เรียกว่าเป็นนายกตระกูลชินวัตรทั้ง3ท่าน
1: ครับ
0: นะครับที่ได้เดินทางเยือนต่างประเทศนะครับ
1: นะครับตรงนี้ก็มีการไปถามฝ่ายค้านนะ
0: ครับ
1: คุณเท้งณัฐพงศ์นะครับมองเรื่องนี้ยังไงบ้างนะครับคุณเท้งเนี่ยบอกว่าการเคลื่อนไหวแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการให้สัญญาณที่ดีนะครับในส่วนของการพูดคุยกับทางอาเซียนมองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่หากแก้ปัญหาให้ประชาชนได้เห็นได้เนี่ยก็จะทำให้ภาพเนี้ยดูชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็พูดถึงคุณอนุทินด้วยนะครับว่าควรแอคชั่นกับปัญหาการส่งออกกุ้งให้แอคทีฟมากกว่านี้นะครับทางคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและหัวหน้าฝ่ายค้านนะครับก็มีการมาพูดถึงนะครับว่าทางที่ทางคุณแพทองธารชินวัตรนะครับคุณทักษิณชินวัตรแล้วก็คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยมีการเดินสายพบปะผู้นำเนี่ยมองว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็ส่งผลในเรื่องของการพูดคุยภาพลักษณ์ต่างๆแต่ว่าอย่างทางคุณอนุทินเนี่ยอย่างที่เห็นภาพกันออกมาก็จะมีไปที่มาเลเซีย
0: คร
1: ับในช่วงที่ผ่านมาคุณเทงบอกว่าอาจจะช้าเกินไปที่3เพราะว่าปัญหาในเรื่องของการส่งออกกุ้งเนี่ยมีกันมาอย่างยาวนานแล้วนะครับตรงนี้ก็อยากจะให้คุณอนุทินเนี่ยแอคชั่นมากกว่านี้นะครับอยากให้มองปัญหาในเรื่องของกุ้งเนี่ยเป็นปัญหาที่จะไม่ถูกการแทรกแซงการทำงานของรัฐบาลนะ
0: ครับ
1: แล้วก็อย่างที่บอกตรงนี้นะครับการที่ทางอดีตนายกทั้ง3คนไปในส่วนของอินโดนีเซียไปเจรจาต่างๆเนี่ยอย่างที่บอกคือเพื่อประโยชน์ของคนในประเทศก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่สิ่งสำคัญคือนายกรัฐมนตรีก็ตอนนี้ดำรงตำแหน่งก็ควรที่จะแอคทีฟปัญหาโดยเร็วก็คือมีการเปรียบเทียบกันของฝั่งทาง3นายกอดีตนายก3ท่าน
0: ครับ
1: กับทางคุณอนุทินจะเห็นได้ว่าความแอคชั่นที่แตกต่างกันไปทางฝ่ายค้านก็ออกมาเรียกว่ากระทุ้งนะครับว่าควรที่จะมีการกระตุ้นและก็การทำงานให้มากกว่านี้นะครับสำหรับนายกอนุทิน
0: คือจริงๆนายกอนุทินเนี่ยเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ไปพบคุณอันวาอิบราฮิมใช่ไหมฮะนายกมาเลเซียช่วงวันที่9ช่วงวันที่10ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ไม่ได้ไปคนเดียวนะครับแล้วก็มีทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยโดย คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีเกษตรเนี่ยก็เดินทางไปด้วยนะครับก็มีการพูดคุยกันแหละเรื่องของการเดินหน้าเรื่องของเศรษฐกิจ ไทยกับมาเลเซียนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีแต่บังเอิญเนี่ยมันเป็นเรื่องในทางการเมืองในช่วงที่คุณอนุทินไปเนี่ยมาเลเซียเนี่ย คุณทักษิณก
1: ็
0: ไปด้วย
1: ไปด้วยคุณยิ่งรักด้วย
0: ไปด้วยนะฮะมันก็เกิดเรื่องของการทับซ้อนของการทับซ้อนของอำนาจนั่นแหละก็คือว่าแทนที่จะไปโฟกัสที่นายกอนุทินเนี่ยก็ไปโฟกัสที่คุณทักษิณชินวัตรคือคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยไปไหนเนี่ยเป็นข่าวอยู่ตลอดเป็นข่าวอยู่ตลอดแล้วก็คนก็จะเพ่งเล็งอยู่ตลอดว่าคุณทักษิณเนี่ยมีวาระอะไรที่จะไปที่นั่นซ่อนเร้นไม่ซ่อนเร้นอะไรไม่ทราบนะครับแต่การที่คุณทักษิณเดินทางไปไหนไปเหยียบพื้นที่ตรงไหนเนี่ยมันเป็นข่าวแน่นอน
1: เป็นประเด็นตลอด
0: แล้วบังเอิญเนี่ยไม่แน่ใจว่าบังเอิญหรือตั้งใจจงใจหรือเปล่าว่าไปในเวลาเดียวกันและพื้นที่เดียวกับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายก
1: คุณอนุทินไปมาเลเซียนะครับแต่ว่าฝั่งตระกูลชินเนี่ยไปพบกับคุณประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตที่อินโดนะครับก็เป็นการเยือนต่างประเทศใกล้ๆกัน
0: ใกล้ๆกันแต่มีกระแสข่าวอีกอันนึงบอกว่าคุณทักษิณก็แวะไปมาเลเซียด้วย อันนี้ไม่แน่ใจว่าตกลงแล้วเนี่ยอย่างไร อย่างไรนะฮะอย่างไรกันแน
1: ่
0: นะฮะแต่ที่แน่ๆเนี่ยการที่คุณทักษิณเดินทางไปตรงนี้เนี่ยก็อย่าลืมว่าของฝั่งของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาก็มีรัฐมนตรีด้านนี้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณสุริยะหรือว่าจะไปเป็นคุณยศชนันวงสวัสดิ์แล้วก็อีกหลายท่านนะฮะก็คือช่วยลูกพรรคนั่นแหละในการทำงานเสมือนกับที่ผ่านมานะครับแม้คุณทักษิณจะไม่ได้ลงเล่นการเมืองแม้คุณทักษิณจะไม่ได้เป็นส.ส.แต่ก็มีบทบาทในการสนับสนุนเนี่ยลูกพรรคและพรรคเพื่อไทยที่จะเดินหน้าในทางการเมืองต่อไปหลีกเลี่ยงไม่ได้
1: ครับ
0: ที่จะถูกตั้งประเด็นเรื่องของการครอบงำหรือแทรกแซงการบริหารราชการแผ่นดินของพรรคการเมืองนะครับตรงนี้แหละที่ตอนนี้แม้จะลดความรุนร้อนแรงหรือว่าความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะเมื่อก่อนคุณทักษิณเนี่ยจะพูดอย่างชัดเจนว่ามาในนามของใครนะครับและดูชัดเจนว่าช่วยลูกสาวคุณแพทองธารชินวัตรที่เป็นนายกในสมัยนั้นแต่ในครั้งนี้เนี่ยแตกต่างกันออกไป
1: ไม่ได้เป็น
0: บทบาทคุณทักษิณเนี่ยเบาลงเยอะแต่สิ่งที่สื่อเนี่ยยังทำเหมือนเดิ
1: ม
0: ก็คือไปจดจ่อที่บทบาทของคุณทักษิณว่าลงพื้นที่เนี่ยเป็นอย่างไ
1: ร
0: ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าคุณทักษิณจะต้องมีพื้นที่ข่าวตรงนี
1: ้
0: และแน่นอนละครับคุณอนุทินก็จะต้องถูกเปรียบเทียบกับคุณทักษิณโดยปริยายนะครับอันนี้มันคือเรื่องของพื้นที่สื่อแล้วก็ทิศทางการสื่อสารทางการเมืองที่ดูเหมือนทางอีกฝากฝั่งหนึ่งเนี่ยไม่แน่ใจว่าจงใจที่จะให้เกิดภาพเหล่านี้เกิดขึ้นหรือไม่นะครับ
1: ครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของบันทึกสถานการณ์นะครับติดตามกันต่อนะครับวันนี้ความคืบหน้าของเรื่องโรงเบียร์ณลาดพร้าว
0: ครับ
1: นะครับติดตามกันต่อว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงนะครับในข่าวต้นชั่วโมงและก็รายการอื่นๆของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับวันนี้ผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
0: ทรงพลชูเวศครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
7: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHzและเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ
8: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
10: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569 ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
12: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
13: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
14: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
13: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
9: ายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวสั่งการเร่งตรวจสอบสาเหตุพร้อมกำชับบูรณาการทุกหน่วยงานให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่
15: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากเหตุเพลิงไหม้ภายในสถานประกอบการลักษณะร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวเมื่อคืนที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ทันทีเมื่อทราบข่าวพร้อมแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบสาเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้อย่างละเอียดพร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเร่งตรวจสอบจุดต้นเพลิงสาเหตุของการเกิดเหตุและอำนวยความสะดวกแก่ญาติของผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่เบื้องต้นจากข้อมูลสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครรายงานว่าเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตรวม27รายส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจแพทย์นิติเวชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตขอให้ญาติผู้ประสบเหตุใช้ช่องทางของศูนย์ประสานงานที่กรุงเทพมหานครจัดตั้งขึ้นเพื่อติดตามข้อมูลอย่างเป็นทางการลดความสับสนและป้องกันข้อมูลคลาดเคลื่อนพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
9: กระทรวงคมนาคมเร่งแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดโดยคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอันดับแรกคาดคืนผิวจราจรส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบได้ภายใน1สัปดาห์
16: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการทรุดตัวบริเวณการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ช่วงเตาปูนราชบูรณะบริเวณสถานีวงเวียนใหญ่ว่าผลการตรวจวัดล่าสุดพบการทรุดตัวเฉลี่ยประมาณ 30-32 เซนติเมตรและสถานการณ์เริ่มทรงตัวไม่พบการทรุดตัวเพิ่มโดยบางจุดที่ผู้รับจ้างฉีดน้ำปูนผสมสารเคมีเพื่ออุดโพรงใต้ดินมีการยกตัวกลับขึ้นมาโดยทีมค้นหาและกู้ภัยในเมืองหรืออยู่ซ่าไทยแลนด์ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดเพิ่มเติมรอบอาคารอีก10จุดและใช้โดรนพร้อมระบบไลด้ายิงลำแสงเลเซอร์เพื่อวัดระยะทางและสร้างแผนที่3มิติที่มีความแม่นยำสูงนำภาพมาเทียบเพื่อดูสภาพพื้นดินและอัตราการยุบตัวในวงกว้างล่าสุดไม่พบการยุบตัวเพิ่มอย่างไรก็ตามยังจำเป็นต้องปิดการจราจรในพื้นที่ต่อไปเพื่อให้ผู้รับจ้างดำเนินการเจาะและอัดน้ำปูนผสมสารเคมีปิดโพรงใต้ดินประมาณ30จุดคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ก่อนทยอยคืนผิวจราจรในส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบนารุมนอุดมพรรายงาน
9: กองกำลัง3ฝ่ายอำเภอสุไหงโกลกคุมเข้มออกตรวจเชิงรุกสถานีบริการน้ำมันป้องกันผู้ไม่หวังดีก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่
17: นายสุปิยันแดบอเล็งในอำเภอสุไหงโกลกนำกำลังเจ้าหน้าที่3ฝ่ายทั้งฝ่ายปกครองทหารตำรวจร่วมปฏิบัติการตรวจสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ป้องกันเหตุความไม่สงบนายสุปิยันแดบอเล็งในอำเภอสุไหงโกลกเปิดเผยว่าปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้หน่วยกำลังในพื้นที่มีความตื่นตัวร่วมกันเฝ้าระวังและตรวจตราป้องกันการก่อเหตุความไม่สงบโดยเฉพาะที่สถานีบริการน้ำมันซึ่งในห้วงที่ผ่านมามักตกเป็นเป้าหมายสำคัญในการใช้ก่อเหตุสร้างสถานการณ์ ของผู้ไม่หวังดีซึ่งหากได้รับความเสียหายแล้วยอมก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมากทั้งนี้ได้สั่งการให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่สูงสุดเพิ่มการลาดตระเวนและตรวจสอบบุคคลหรือยานพาหนะต้องสงสัยอย่างละเอียดโดยเน้นย้ำว่าในการปฏิบัติห้ามประมาทโดยเด็ดขาดวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
9: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาครับ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ประกาศสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31มีนาคม2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17สิงหาคม2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28กันยายน2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28กันยายน2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8
3: โอ้ยน้ำตกก็มีขยะภูเขาก็มีขยะชายหาดก็มีขยะริมทางนู้นก็มีขยะแล้วทำไมที่ไหนๆก็มีแต่ขยะถ้าหากไม่อยากให้บ้านเมืองของเรามีแต่ขยะเราต้องช่วยกันลดการสร้างขยะด้วยการนำหลัก 3R ประชารัฐ Reduce Reuse และ Recycle ลดการใช้หรือนำมาใช้ใหม่หรือปรุงแต่งแล้วนำมาใช้ใหม่มาใช้ในชีวิตประจำวันของเราเท่านี้เราก็ช่วยกันลดขยะได้แล้วล่ะครับสร้างสำนึกที่ดีมีจิตสาธารณะโดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

ัดข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

ท่านผู้ฟังนะคะทั้ง4จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดระนองนะคะที่กำลังรับฟังรายการอันดามันวันนี้กันอยู่นะคะเราพบกันในสัปดาห์ใหม่จันทร์แรกนะคะของสัปดาห์กันนะคะค่ะวันนี้นะคะหลายๆท่านก็อาจจะสัญจรไปมาบนท้องถนนบางท่านก็ทำงานกันแล้วนะคะอยู่ในสำนักงานกันหรือบางท่านก็อาจจะพักผ่อนบางท่านก็อาจจะอยู่ในพักผ่อนอยู่ที่บ้านนะคะทำงานที่บ้านกันนะคะก็ตามไปเป็นเพื่อนกันทุกคนทุกแห่งค่ะท่านผู้ฟังขณะนี้เวลา 9:15 น.อภิสราคมณีทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันและรับฟังผ่านทางวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ภูเก็ตพังงาและอำเภอตะกั่วป่ากันด้วยนะคะ5สถานี6คลื่นความถี่ที่เราอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้ทุกวี่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะท่านผู้ฟังค่ะ 9:10 น.จนถึงเวลา 10:00 น.นะคะวันนี้ฝนตกนะคะเมื่อวานก็ตกเช่นเดียวกันที่ระนองนี่ก็ตกหยุดนะคะฝากความห่วงใยผู้ใช้รถใช้ถนนกันด้วยเพิ่มความระมัดระวังกันเรามาดูนะคะรายงานอากาศแล้วก่อนที่เราจะไปรับฟังในช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะท่านผู้ฟังจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในวันนี้นะคะมีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาค่ะในภาคตะวันออกนั้นจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครพนมนะคะส่วนจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมีทุกภาคเลยนะคะแต่ก็ไม่ได้ทุกจังหวัดนะคะท่านผู้ฟังติดตามรายละเอียดที่เพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ค่ะส่วนภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีภูเก็ตและกระบี่นะคะเรามาดูประกาศที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาเมื่อตอนเวลา 5:00 น.ของวันนี้เรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกซึ่งจะมีผลกระทบจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้นะคะในช่วงวันที่13ถึง15กรกฎาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน

ันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยนะคะส่วนในวันที่13และ14กรกฎาคมนั้นภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะคะสำหรับพายุโซนร้อนบาวีนะคะตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้แจ้งนะคะว่าเขาก็ได้ปกคลุมบริเวณมณฑลอานฮุยประเทศจีนและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับในระยะต่อไปค่ะพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะท่านผู้ฟังขาจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยนั้นมีกำลังแรงขึ้นขอให้ผู้ที่จะเดินทางในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยนะคะคือในช่วง13ถึง15กรกฎาคมค่ะช่วงนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะก็ให้ติดตามรายงานอากาศกันอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะสำหรับผู้ที่เดินทางในช่วงนี้ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันนะคะฉบับถัดไปจะออกมาในช่วงเวลา17นาฬิกานะคะท่านผู้ฟังเรามาดูสถานการณ์อื่นๆนะคะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้สรุปไว้นะคะคือในช่วงวันที่16ถึง19กรกฎาคมประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนจีนตอนใต้และเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงอ่อนลงนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะช่วงนี้เลยนะคะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้เตือนนะคะว่าจะในช่วง13ถึง15กรกฎาคมนี้อาจมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะฝากถึงชาวเรือกันด้วยนะคะชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้เนื่องจากคลื่นลมแรงส่วนประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกให้ระมัดระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งแผ่นดินไหวในช่วง12กรกฎาคมจนถึงเช้าวันนี้เช้า13กรกฎาคมนะคะตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 2.4 ขนาด 3.9 ศูนย์กลางอยู่ที่เมียนมาค่ะส่วนขนาด 1.8 มีศูนย์กลางอยู่ที่ตำบลน้ำแพร่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่และขนาด 4.6 มีศูนย์กลางอยู่ที่ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียนะคะทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใดกันสรุปให้ทราบถึงลมฝนแล้วก็ในเรื่องเหตุการณ์ต่างๆนะคะท่านผู้ฟังเราก็ติดตามกันต่อไปเพราะตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้คาดการณ์กันนะคะว่า16ถึง19กรกฎาคมนี้ฝนจะลดลงนะคะแล้วก็คลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงด้วยแต่ยังไงก็ต้องติดตามนะคะกันอย่างใกล้ชิดนะคะกับรายงานอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเลยนำมาเสิร์ฟนะคะข่าวอากาศให้ทราบกันตอนเช้าๆกันก่อนเลยนะคะท่านผู้ฟังค่ะเดี๋ยวสักครู่เดียว
ช่วงถัดไปอภิสราจะพาท่านผู้ฟังมาพบกันในช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะ

0: าวมาคุย
1: ช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะท่านผู้ฟังทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะก็ได้โพสต์บนเพจ Facebook นะคะในเรื่องของการลาดตระเวนรอบหมู่เกาะกระพบฝูงโลมาปากขวดพร้อมติดตามเต่าทะเลและเฝ้าระวังทรัพยากรทางทะเลนะคะซึ่งในช่วงที่ผ่านมานะคะ8ถึง12กรกฎาคมค่ะทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่5นำโดยผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราชนายธรรมรัตน์สิงห์ชัยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้ออกปฏิบัติภารกิจสมาร์ทมารีนแพทเกี่ยวกับเรื่องของการลาดตระเวนเชิงคุณภาพนั่นเองในหมู่เกาะกระอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งเป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อเฝ้าระวังดูแลและติดตามความสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ในการปฏิบัติการครั้งนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้ตรวจเรือประมงพาณิชย์จำนวน3ลำพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการประมงปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกันด้วยทั้งด้านความปลอดภัยในการเดินเรือการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนการทำประมงอย่างรับผิดชอบรวมถึงการรณรงค์การคัดแยกขยะบนเรือและนำขยะกลับมาจากการบนฝั่งเพื่อลดปัญหาขยะทะเลและที่ในเรื่องของขยะนี่อาจจะมีผลกระทบต่อสัตว์ทะเลกันด้วยนะคะในขณะเดียวกันค่ะคณะเจ้าหน้าที่ยังร่วมลงพื้นที่กับคณะที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อเก็บข้อมูลผู้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่คุ้มครองของหมู่เกาะกระซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการวางแผนบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองให้เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและพร้อมกันนี้นะคะก็ได้ร่วมปฏิบัติงานกับศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่างเพื่อติดตามการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเลและระหว่างการลาดตระเวนเจ้าหน้าที่ก็พบฝูงโลมาปากขวดประมาณ12ตัวว่ายน้ำหากินตามธรรมชาติสะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลในพื้นที่หมู่เกาะกระกันด้วยนะคะซึ่งการลาดตระเวนเชิงคุณภาพก็ถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการเฝ้าระวังทรัพยากรทางทะเลป้องกันการกระทำผิดกฎหมายติดตามสัตว์ทะเลหายากและสร้างความร่วมมือกับผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อให้การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของไทยเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและคงความอุดมสมบูรณ์ของทะเลไทยไว้ให้คนรุ่นต่อไปกันด้วยนะคะบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลในช่วงนี้ที่มีการพบฝูงโลมาปากขวดถึง12ตัวทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะไปที่ไหนนี่ไวรัลนะคะหรือว่าในโซเชียลก็จะมีการพูดถึงหรือว่าในทุกพื้นที่ของประเทศไทยก็จะพูดถึงน้องเนเน่นะคะซึ่งเราก็ได้ถ้าว่าท่านที่ได้ติดตามตรงนี้นี่อภิสราเชื่อเลยว่าการดูนะคะดูคลิปความยาวประมาณ5นาทีที่ได้โชว์บนเวทีอเมริกาสก็อตทาเลนต์นะคะหรือ AGT นี่ล่ะคงไม่ต่ำกว่า3ครั้งแน่นอนนะคะและตอนนี้ในบางโซเชียลนะคะหรือว่าในบัญชี TikTok เนี่ยก็จะมียอดการติดตามถึง140กว่าล้านวิวนะคะ140กว่าล้านครั้งในการดูกันแล้วก็สำหรับในเพจของ America Got Talent นี่ก็มีการอัปเดตข้อมูลใหม่อีกแล้วนะคะก็นำคลิปของน้องเนเน่ขึ้นมาซึ่งก่อนหน้านี้ก็มียอดการติดตาม31กว่าล้านครั้งด้วยนะคะแล้วก็ในหลายคลิปที่โพสต์มานี่บางคลิปนี่ก็40กว่าล้านนะคะสำหรับการติดตามซึ่งคนไทยหลายคนบอกว่าใครโพสต์เรื่องของน้องเนเน่ตอนนี้ก็จะกดไลค์ทุกโพสต์นะคะทุกในช่องทางไม่ว่าจะเป็น TikTok นะคะเรียลของ Facebook หรือว่า YouTube นี่ทุกคนก็จะติดตามหมดเลยนะคะในเกี่ยวกับสื่อออนไลน์อื่นๆกันด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องบอกว่า เป็นการอึ้งนะคะแล้วโดยเฉพาะยุโรปนี่เขาก็บอกว่าเนเน่รอยัลเนี่ยคือจุดกำเนิดของดนตรีเมทัลมากันตัวจริงแล้วก็ตอนนี้เขาก็ลุ้นกันนะคะว่าในการที่จะให้น้องเนเน่เนี่ยได้เป็นแชมป์ตอนนี้กำลังสร้างกระแสไวรัลไปทั่วโลกโดยเฉพาะในฝั่งยุโรปและอเมริกาที่ขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งดนตรีล็อกและเฮฟวี่เมทัลกันด้วยนะคะถ้าว่าเราได้ดูนี่ซึ่งตอนแรกการแนะนำตัวนี่ก็จะเป็นสไตล์นะคะน่ารักน่ารักนะคะสะดุดนิดนึงตอนเริ่มแรกเลยเอ๊ะทำไมคลิปนี้ถึงเด้งขึ้นมาในบัญชี Facebook ของอภิสราเองก็เลยดูก็ดูจากคลิปแล้วนี่ก็ไม่ทราบว่าน้องเป็นคนไทยนะคะเพราะว่าในเรื่องของคนไทยกับฟิลิปปินส์นี่ก็จะแยกกันไม่ออกนะคะเรื่องถ้าว่าเราดูภาพลักษณ์ภายนอกแต่พอน้องบอกว่าน้องชื่อเนเน่มาจากภูเก็ตประเทศไทยแล้วก็ทำให้คิดว่าเอ๊ะสำเนียงน่ารักจังเลยแล้วก็จะมีความนอบน้อมมีความน่ารักนะคะแล้วก็มีแฝงไปด้วยความมั่นใจตัวเองแต่พอเริ่มเล่นดนตรีเท่านั้นล่ะก็จะเป็นอีกเรื่องนึงซึ่งทุกคนนี่จะต้องมีคำว่าว้าวออกมาเลยนะคะเดี๋ยวยังไงอภิสราจะพาท่านผู้ฟังนะคะไปฟังกันนะคะก็ใช้เวลา5นาทีนะคะท่านผู้ฟังสำหรับการย้อนหลังตรงนี้กันเพราะว่าคลิปนี้นะคะก็ถือว่าต่อไปนี่เราก็ต้องร่วมส่งกำลังใจกันละในรอบต่อไปของน้องเนเน่กันเพราะว่ารอบต่อไปนี่จะมีการโหวตนะคะกรรมการได้ตัดสินผ่านไปแล้วในรอบแรกรอบที่2นี่จะเป็นเสียงประชามติกันแล้วเราไปฟังกันตรงนี้เลยนะคะ
0: Hello, how are you? What is your name?
2: My name is Nene.
0: How old are you? Where are you from?
2: I'm from Phuket, Thailand.
0: Oh, my favorite place! My favorite place.
2: I'm 15 years old and you know, tomorrow's my birthday, so I'll be 16.
0: Oh, happy birthday!
2: Yes.
0: Tell us a little bit about yourself.
2: I start playing guitar since I was 7 and my biggest dreams is like I really want to be a superstar on tour.
0: Yes. Have you ever been on a stage like AGT?
2: Like this is the biggest stage
0: for me. So it's the first time that you're in a stage like this?
2: Yes.
0: Are you a little bit nervous?
2: I'm very nervous a little bit, but like you know it's my dream to be AGT.
0: Who did you came with?
2: So today I came with my father.He's very supporting me.
0: Okay, we're ready for you. Go ahead.
2: Thank you.

ค่ะก็นำมาฝากกันนะคะหยิบเสียงบรรยากาศนะคะณวันนั้นนะคะที่หลังจากมีการปล่อยคลิปขึ้นมานะคะบนเพจของอเมริกาสกอตทาเลนต์นะคะก็มียอดวิวนี่เยอะจริงๆมีการแชร์ต่อๆกันแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในฝั่งยุโรปเองอภิสราก็ได้ดูในสื่อของประเทศจีนด้วยนะคะประเทศจีนนี่เขาก็จะมีการให้ความเห็นต่างๆนะคะก็ชื่นชมนะคะตอนนี้ก็ต้องบอกว่ากระแสไวรัลนี้ดังนะคะในช่วงแค่ข้ามคืนนะคะก็มียอดการติดตามเยอะทีเดียวส่งกำลังใจให้กันนะคะลูกหลานของชาวภูเก็ตนะคะเยาวชนภูเก็ตซึ่งจริงๆแล้วน้องเนเน่นี่ก็เคยให้สัมภาษณ์นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการก้าวมาสู่การเล่นดนตรีนี้ตอนแรกก็ไม่ได้คิดหรอกแต่เนื่องจากว่าคุณพ่อเองเนี่ยก็จะชอบเพลงแนวนี้นะคะและในเพลงล็อกนะคะ heavy metal นะคะซึ่งก็เป็นเพลงที่หลายๆท่านก็ชื่นชอบกันนะคะสำหรับเพลงเหล่านี้ซึ่งในเพลงที่น้องเนเน่นำขึ้นประกวดนี่คือซอมบี้นะคะก็ถือว่าเป็นเพลงที่โชว์พลังนะคะโชว์พลังของเสียงแล้วก็โชว์ในเสียงของกีตาร์กันด้วยนะคะซึ่งน้องเนเน่ก็บอกว่าก่อนที่จะขึ้นเวทีนี้ก็มีการซ้อมหนักทีเดียวซ้อมรู้สึกว่าเหนื่อยก็พักนะคะจิบน้ำแล้วเมื่อหายเหนื่อยก็ซ้อมต่อนะคะนี่คือความจริงจังซึ่งเพลงซอมบี้นี่ก็เป็นเพลงของแคนเบอร์รี่นะคะซึ่งแคนเบอร์รี่นี่เขาก็จะเป็นนักร้องชาวไอริชนะคะก็ถือว่าในเพลงนี้จะเป็นเพลงที่เราคุ้นหูกันนะคะสำหรับชาวเพลงร็อกนะคะเป็นแคนเบอร์รี่นี่ก็จะเป็นวงดนตรีร็อกชื่อดังระดับโลกอีกวงหนึ่งนะคะสำหรับแฟนเพลงต่างๆนี่ก็ต้องบอกว่าว้าวสำหรับเด็กรุ่นใหม่นะคะคือในวันที่ขึ้นเวทีนี้น้องเนเน่นี่ก็อายุ15ย่าง16เพราะว่าได้บอกกรรมการนะคะว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันเกิดนะคะคณะกรรมการก็ได้กล่าวแฮปปี้เบิร์ธเดย์แล้วก็มีการคอมเมนต์ของคณะกรรมการที่บอกว่านี่แหละคือร็อกสตาร์นะคะดวงดาวนะคะดวงใหม่ของวงการเพลงล็อกนะคะเป็นเด็กผู้หญิงนะคะค่ะก็สรุปตรงนี้กันนะคะท่านผู้ฟังไปดูย้อนหลังกันได้ตอนนี้ทางสื่อไหนนี่ก็มีทั้งนั้นเลยนะคะท่านผู้ฟังและที่แน่ๆเลยตอนนี้ก็ต้องเตรียมโหลดแอปพลิเคชันอเมริกาGot Talent ไว้นะคะแล้วเมื่อไหร่ที่มีการเคาะสัญญาณว่าจะมีการไลฟ์สดนะคะยังไงเราก็ต้องเข้าไปช่วยโหวตกันนะคะซึ่งหลายๆคนก็เตรียมพร้อมตรงนี้กันอยู่แล้วนะคะมาให้กำลังใจเด็กไทยของเราในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยซึ่งในจุดลึกๆที่อภิสราดูนะคะท่านผู้ฟังคือตอนแรกนี่ขึ้นบนเวทีในการแนะนำตัวเองแล้วรู้สึกประทับใจในเรื่องของภาษาน่ารักมากแล้วก็ในเรื่องของความเป็นคนไทยนะคะได้สื่อออกมาแต่ในการโชว์ดนตรีนี่ก็จะเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งแต่อภิสราดูในเรื่องของการขึ้นเวทีตรงนั้นนี่คือสู่สายตาในอเมริกาก่อนละตอนแรกนะคะท่านผู้ฟังแต่ตอนนี้ไปทั่วโลกแล้วนะคะเราได้เห็นการนำเอาประเพณีการไหว้ของไทยนะคะไปอยู่บนเวทีตรงนั้นในเรื่องของการแต่งกายกันด้วยเพราะว่าช่วงนี้ประเทศไทยก็ได้สวมใส่หรือว่าแต่งกายไว้ทุกนะคะเนื่องจากว่าพระบรมวงศานุวงศ์ของเรานะคะก็สวรรคตนะคะแล้วก็ในแม้แต่รองเท้านะคะจะเป็นโทนขาวดำกันด้วยนะคะแล้วก็ในความเท่ในเรื่องของการใส่เดรสสีดำนะคะแล้วก็จริงๆนี่สามารถที่จะนุ่งกางเกงอะไรกันได้นะคะแต่จริงๆแล้วนี่ความเท่ตรงนี้นะคะในเรื่องของการเล่นกีตาร์ตรงนี้แบบคือต้องติดตามแล้วท่านผู้ฟังสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ดูแต่คิดว่าคงดูกันหมดแล้วนะคะเลยหยิบออกมาบรรยากาศนั้นมาฝากกันอีกรอบหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะคะมาดูสักนิดหนึ่งน้องเนเน่บอกว่าถ้าไม่นอนตื่นสายจนไปสมัครเรียนซัมเมอร์ไม่ทันในวันนั้นก็ไม่มีเนเน่รอย่านในวันนี้กันนะคะก็ทางสื่อของผู้จัดการออนไลน์นะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะโดยศูนย์ข่าวภูเก็ตนะคะที่ได้เผยแพร่ว่าถ้าไม่ตื่นสายจนไปสมัครซัมเมอร์วิชาที่เป็นวิชาการไม่ทันก็คงไม่มีเนเน่รอย่านในวันนี้เพราะการสมัครเรียนไม่ทันในวันนี้จะทำให้ต้องเลือกเรียนวิชากีตาร์ซึ่งเหลือเพียงวิชาเดียวให้เลือกนะคะคือตอนนี้นะคะก็มีการนำมาพูดคุยกันนะคะเพราะว่าสาววัย16ชาวภูเก็ต
ได้เข้าร่วมออดิชั่นในการประกวดความสามารถระดับโลกอเมริกา Got Talent Season 21ของสถานีโทรทัศน์ NBC ของประเทศสหรัฐอเมริกาและปัจจุบันคลิปการแสดงบนบัญชี TikTok ของรายการมียอดการรับชมมากกว่า100ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วค่ะและสำหรับในการที่น้องเนเน่บอกว่าถ้าไม่ตื่นสายนะคะก็ไม่ได้เรียนกีตาร์นะคะเนื่องจากว่าในช่วงเรียนซัมเมอร์จะไปสมัครเรียนเป็นวิชาการเช่นคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษหรือวิชาอื่นๆแต่ปรากฏว่าวิชาเหล่านั้นเพื่อนๆสมัครเต็มทุกวิชาแล้วแต่ไม่มีวิชาเรียนพิเศษอื่นๆให้เนเน่เลยเนเน่เลยเลือกเรียนนอกจากวิชาดนตรีนะคะที่เหลืออยู่แล้วก็ในส่วนของดนตรีนั้นมีเพียงกีตาร์เท่านั้นที่จะให้เรียนที่ยังสามารถเรียนได้ซึ่งคุณพ่อบอกว่าที่สมัครเรียนวิชาอื่นไม่ทันเนื่องจากว่านอนตื่นสายวิชาเรียนพิเศษที่เป็นวิชาการไม่ทันเพื่อนๆก็เลือกเต็มหมดทุกคลาสหรือวิชาดนตรีโดยเฉพาะกีตาร์ให้เรียนและนั่นล่ะค่ะจากวันนั้นแล้วก็ในตอนแรกเลยคุณพ่อนะคะก็บอกว่าได้มีการสอบถามนะคะว่าเรียนกีตาร์แล้วเนี่ยแนะนำว่าขั้นแรกต้องไปซื้อกีตาร์ที่ไหนนะคะก็คุณพ่อจึงพาไปหาซื้อกีตาร์ซึ่งคุณพ่อเองก็ไม่รู้เลยเหมือนกันว่าจะต้องซื้อที่ไหนก็ไปถามที่ร้านขายเครื่องเขียนที่ Big C ภูเก็ตนะคะว่ากีตาร์ที่ขายมีที่ขายที่ไหนก็ได้รับการแนะนำค่ะกีตาร์ตัวแรกเลยเป็นกีตาร์โปร่งราคา 2,000 กว่าบาทหลังจากนั้นได้กีตาร์มาก็เริ่มหัดเล่นแบบคอร์ดง่ายๆก่อนแล้วก็เล่นอยู่3วันพ่อก็บอกว่าเล่นได้ไม่บอดพ่อน่าจะเห็นแววในตอนนั้นก็ได้สนับสนุนหลังจากนั้นก็ซ้อมทุกวันซ้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่องมาตั้งแต่อายุ7ขวบจนถึงปัจจุบันจนในที่สุดก็ก้าวมาจนถึงวันนี้ได้แต่ถ้าว่าใครไปภูเก็ตเนี่ยก็คงจะได้เห็นนะคะน้องเนเน่เล่นดนตรีเปิดหมวกนะซึ่งหลายๆท่านก็อาจจะเป็นภาพจดจำนะคะแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะที่ผ่านเขาจะมีการร่วมสนุกนะร้องเพลงด้วยแล้วก็มีถ้าว่าท่านได้ติดตามข่าวสารนี่กีตาร์ที่ทำขึ้นโชว์ในครั้งนี้ก็เป็นกีตาร์ที่แฟนคลับมอบให้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นกีตาร์ที่หายากทีเดียวนะคะกีตาร์ตัวนี้ก็ถ้าหากนับรวมตอนนี้ก็อายุประมาณ48ปีนะคะแล้วก็ทางบริษัทที่ผลิตกีตาร์ของญี่ปุ่นนี้เขาก็ไม่ผลิตแล้วนะเสียงใสกิ้งเลยนะคะท่านผู้ฟังเอาละค่ะก็นำในเรื่องราวนะคะตอนนี้ที่มีการพูดถึงกันไม่ว่าในประเทศไทยเองหรือในอเมริกาในยุโรปหรือว่าในโซนเอเชียก็มีการพูดถึงก็ต้องบอกว่าทั่วโลกแล้วล่ะตอนนี้เราก็สรุปนะคะให้ท่านผู้ฟังที่รักได้ทราบกันในช่วงของอันดามันวันนี้ค่ะช่วงถัดไปอภิสราจะพาท่านผู้ฟังไปพบกันนะคะในข่าวสารของฝั่งอันดามันของเรากันบ้างกระบี่ภูเก็ตพังงาและระนองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะ

0: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: ชายเย็นหวานน้อยแก้วหนึ่งค่ะป้า
2: สายลมพัดยามออล่าร
1: สหวานรสพุงรสโรครสแล้วจะช่วยชะลอวัยคุมหิวสมองไบรท์ลมหายใจสดชื่นนอนหลับได้ดีขึ้นห่างไกลโรคอัลไซเมอร์แล้วมาสุขภาพดีด้วยกัน

0: าวมาคุย
1: ค่ะช่วงสุดท้ายของรายการอนามันวันนี้นะคะโดยทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวท.ระนองนะคะก้าวสำคัญของภาคใต้ฝั่งอนามันที่มีการประชุมคณะกรอติดตามความคืบหน้าโปรเจกต์ใหญ่ชงยกระดับกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพสูงรอบด้านทีเดียวนะคะซึ่งมีการประชุมไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะโดยนายอังกูลศีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือชื่อย่อนะคะกรอกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันกระบี่พังงาตรังภูเก็ตระนองและสตูลครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่4ค่ะที่ห้องประชุมทาราโรงแรมกระบี่มาริไทม์รีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะการประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญในการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามความต้องการของพื้นที่นโยบายเร่งด่วนและนโยบายในข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อคราวประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดผู้แทนภาคเอกชนและผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะเช่นความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติอันดามันเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวซึ่งดำเนินการโดยบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนรวมถึงความก้าวหน้าในการขุดลอกร่องน้ำในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่3ขณะเดียวกันท่านผู้ฟังคะภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนก็ได้ร่วมเสนอโครงการสำคัญนะคะเพื่อที่จะขอความเห็นชอบจากที่ประชุมและให้เกิดการผลักดันงบประมาณพัฒนาอย่างรอบด้านค่ะเช่นด้านการแพทย์และสาธารณสุขนะคะซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่เสนอขอความเห็นชอบตั้งศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลพื้นที่ท่องเที่ยวทะเลอันดามันเกาะลันตาจังหวัดกระบี่โรงพยาบาลกระบี่เสนอขอความเห็นชอบผลักดันโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยมาก8ชั้นแล้วก็โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ7ชั้นกันด้วยนะคะในขณะเดียวกันนะคะก็มีการเสนอในเรื่องของงบประมาณนะคะขอรับการสนับสนุนงบประมาณทางด้านการกีฬาในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาการก่อสร้างอัฒจารย์สนามกีฬาฟุตบอลหมู่ที่7ตำบลสายไทยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่กันด้วยค่ะในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะก็มีการเสนอนะคะในเรื่องของการพัฒนาคลองท่อมเมืองเศรษฐกิจสุขภาพและประชาชนนะคะก็ถือว่าในการขับเคลื่อนโครงการต่างๆเหล่านี้ในแต่ละจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะก็ได้มีการนำมาพูดคุยกันนะคะท่านผู้ฟังคะเวลาของการติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้เดินทางมาถึงช่วงเวลานี้กันแล้วต้องบอกว่าหมดเวลานะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะกับทีมงานสวท.ระนองในช่วงเวลา9:10 น.จนถึงเวลา10:00 น.นะคะวันนี้อภิชราคงมณีทีมงานสวท.ระนองเป็นผู้ดำเนินรายการช่วงถัดไปพบกับทีมงานสวท.ภูเก็ตนะคะหลังจากรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10:00 น.จบลงนะคะช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยสัญจรไปมาบนท้องถนนเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะคะช่วงนี้ฝั่งอันดามันเป็นหน้าฝนกันนะคะฝนตกถนนลื่นช่วงที่ทัศนวิสัยการมองเห็นไม่ชัดเจนก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันให้มากด้วยความห่วงใยค่ะจากทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยฝั่งอันดามันนะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสรุปเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวมีผู้เสียชีวิต27รายผู้บาดเจ็บ63รายพร้อมสั่งตั้งศูนย์ประสานงานอำนวยความสะดวกแก่ญาติและครอบครัวของผู้ประสบเหตุอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกลือก้องกล่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสรุปเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวมีผู้เสียชีวิต27รายผู้บาดเจ็บ63รายพร้อมสั่งตั้งศูนย์ประสานงานอำนวยความสะดวกแก่ญาติและครอบครัวของผู้ประสบเหตุ
7: นายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยผ่านรายการเรื่องเล่าเช้านี้สรุปเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวโดยระบุว่าจากเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด27รายแบ่งเป็นชาย9รายหญิง18รายแต่ทราบชื่อเพียง6รายโดยร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมดถูกส่งไปยังสถาบันนิติเวชวิทยาแล้วส่วนผู้บาดเจ็บทั้งหมด63รายในจำนวนนี้บาดเจ็บสาหัส22รายกระจายพักรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆสำหรับเหตุดังกล่าวคาดว่าเกิดจากวัสดุตกแต่งที่เป็นเชื้อเพลิงทำให้ควันหนาแน่นส่งผลให้ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่หมดสติจากควันไฟและจากการสอบถามผู้ประสบเหตุเบื้องต้นพบว่าจุดต้นเพลิงเริ่มมาจากบริเวณเวทีและลุกลามอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถหนีออกทางประตูหลักได้ทำให้คนหนีไปทางประตูหนีไฟด้านในแต่อาจมีสิ่งกีดขวางจำนวนมากจึงไม่สามารถหนีได้ทันสำหรับครอบครัวที่ยังไม่สามารถติดต่อญาติได้หรือสงสัยว่าจะเป็นผู้ประสบเหตุจากเหตุการณ์นี้สามารถติดต่อคุณกนิษฐาหมายเลขโทรศัพท์0817341298ซึ่งเบื้องต้นมีผู้ติดต่อมาแล้วกว่า30รายส่วนศูนย์ประสานงานตั้งอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT พหลโยธินทางออกประตู4และสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่พรุ่งนี้ถึง15กรกฎาคม
8: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.เฝ้าระวังฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง15กรกฎาคมประเทศไทยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้จึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาและภูเก็ตจากนั้นช่วงวันที่16ถึง18กรกฎาคมประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: แขวงทางหลวงตรังและหมวดทางหลวงในสังกัดเร่งตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของผิวทางทำความสะอาดช่องทางระบายน้ำกำจัดเศษขยะวัชพืชมิให้กีดขวางทางระบายน้ำเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงหน้าฝน
7: นายพิสิทธิ์สุขสงฆ์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรังเปิดเผยว่าแขวงทางหลวงตรังเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดเนื่องจากจังหวัดตรังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้หลายพื้นที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดวาตภัยต้นไม้ล้มทับทางดินโคลนถล่มส่งผลกระทบต่อระบบคมนาคมขนส่งและการสัญจรของประชาชนผู้ใช้เส้นทางดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นแขวงทางหลวงตรังและหมวดทางหลวงในสังกัดจึงได้เร่งตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของผิวทางต้องไม่มีหลุมบ่อพร้อมสำรวจพื้นที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติสะพานท่อระบบน้ำร่องน้ำในเขตทางให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานและดำเนินการขุดลอกร่องระบายบริเวณสองข้างทางทำความสะอาดช่องทางระบายน้ำกำจัดเศษขยะวัชพืชมิให้กีดขวางทางระบายน้ำตัดแต่งกิ่งไม้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องมือและรถช่วยเหลือฉุกเฉินออกช่วยเหลือประชาชนบนทางหลวงพร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทียอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
2: ป้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ซิฟิลิสที่ไม่มีอาการแสดงก็ติดต่อผ่านทางแม่สู่ลูกได้ด้วยนะ
2: ติดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยแนะนำหญิงตั้งครรภ์ควรเข้ารับการฝากครรภ์โดยเร็วเพื่อตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิสป้องกันการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูก
1: น้องในและน้องในเทียมเป็นได้ทุกเพศทุกคน
2: ติดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย
1: นี่แค่บางส่วนของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แต่อย่าเพิ่งกังวลหากเราใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กับทุกคนทุกช่องทางก็ป้องกันได้แต่หากมีความเสี่ยงไม่ใช้ถุงยางอนามัยเพียงครั้งเดียวไม่ว่าจะมีอาการหรือไม่มีอาการให้รีบไปตรวจทันทีเพราะรักษาได้หายขาดอ้อถ้ายังเสี่ยงเหมือนเดิมก็มีโอกาสเป็นซ้ำด้วยนะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radioเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต
1: ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับอาจจะห่างหายเสียงผมไปนานนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตกรมประชาสัมพันธ์ครับทางคลื่นความถี่ FM 96.75 MHz ครับพบกันได้เป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.โดยประมาณครับในช่วงเวลานี้นะครับเราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สทภูเก็ตครับสทพังงาสทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสทกระบี่และสทระนองครับและในวันนี้ครับอยู่กับผมนะครับผมวสุรัตน์วีระไสนะครับผู้ดำเนินรายการในช่วงของสายวันนี้และต่อไปนี้นะครับจะได้พบกับผมนะครับในทุกๆวันเลยนะครับจันทร์ถึงศุกร์

0: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอนามันนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังนะครับเข้าสู่ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนครับวันนี้นะครับขอเริ่มต้นกันที่ข่าวที่ค่อนข้างจะเป็นที่หดหู่ใจนะครับแล้วก็เพิ่งเกิดขึ้นเลยเมื่อวันนี้23:57 นนะครับหรือประมาณ17:57 นนะครับก็ได้เกิดเพลิงไหม้ร้านนะครับที่ร้านสถานบันเทิงแห่งหนึ่งณลาดพร้าวครับแถวให้แยกลาดพร้าวนะครับก็ต้องบอกเลยว่าล่าสุดนะครับมียอดสถิติผู้เสียชีวิตเนี่ยครับผมพุ่งสูงถึง27รายเลยทีเดียวนะครับทางด้านศูนย์วิทยุพระรามนะครับได้รับแจ้งจากสายด่วน199นะครับว่ามีเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านอาหารกึ่งสถานบันเทิงชื่อดังนะครับผมที่ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อดีกว่านะครับตั้งอยู่บริเวณใกล้ซอยลาดพร้าว1นะครับถนนลาดพร้าวแขวงจอมพลเขตจตุจักรครับใกล้ห้างลาดพร้าวติดกับห้างยูเนียนมอลล์จึงประสานเจ้าหน้าที่นะครับดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสารนะครับเข้าที่เกิดเหตุไปนะครับผมเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงที่เกิดเหตุนะครับพบว่ามีเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงครับแล้วก็มีผู้ติดค้างอยู่ภายในจำนวนมากเลยนะครับจึงประสานดับเพลิงและกู้ภัยพหลโยธินนะครับพญาไทห้วยขวางเลยเข้าสนับสนุนทันทีนะครับเร่งฉีดน้ำเพื่อไม่

เกิดการลุกลามไปยังอาคารใกล้เคียงและเร่งช่วยเหลือผู้ประสบเหตุครับผู้สื่อข่าวทางด้านต่างๆนะครับได้รายงานมาว่าจากภาพที่มีผู้ถ่ายเอาไว้ขณะเกิดเหตุนะครับพบว่าไฟได้พุ่งออกมาภายนอกร้านในลักษณะที่มีการลอดผ่านช่องประตูนะครับก็ต้องบอกว่าไฟพวยพุ่งแบบรุนแรงเลยทีเดียวนะครับใครที่ได้เห็นคลิปแล้วก็จะทราบเลยว่ารุนแรงมากจริงๆนะครับผมขณะที่มีภาพจากผู้ใช้ Facebook ชื่อกันณจะนะครับผมซึ่งถ่ายไว้ขณะที่ยืนอยู่หน้าร้านเนี่ยจะเห็นควันจำนวนมหาศาลพุ่งออกมาก่อนเลยนะครับโดยมีบรรดานักท่องเที่ยวเนี่ยแล้วก็คนที่ได้ใช้บริการสถานบันเทิงแห่งนี้นะครับพาวิ่งหนีอย่างอลหม่านออกมาเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งไม่กี่วินาทีถัดมานะครับเปลวไฟก็ได้พุ่งตามออกมานะครับท่ามกลางเสียงกรีดร้องและความอลหม่านนะครับผมนักท่องเที่ยวบางคนได้วิ่งหนีออกมาจากร้านได้อย่างหวุดหวิดครับก่อนที่เพลิงจะโหมไหม้อย่างรุนแรงครับซึ่งผู้ใช้ Facebook รายนี้นะครับก็ได้ระบุมาว่าช่วยออกมาได้แค่คนเดียวสุดความพยายามแล้วขอโทษด้วยนะครับผมขออโหสิกรรมด้วยนะครับก็เป็นความสะเทือนใจอย่างมากเลยนะครับสำหรับผู้ที่ได้พบเห็นในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ต้องบอกว่าในขณะที่ภาพมุมสูงนะครับก็ต้องขออนุญาตสาธยายเนาะบรรยายให้ท่านเห็นภาพตามแล้วกันก็คือเห็นควันดำลอยพุ่งนะครับสู่ท้องฟ้าเลยทีเดียวนะครับพร้อมกับเปลวไฟที่ลุกไหม้อย่างรุนแรงท่ามกลางเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานที่พยายามเร่งดับไฟและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุที่ติดค้างภายในครับโดยได้มีรายงานว่าร้านแห่งนี้นะครับมีทางเข้าออก2ทางส่วนประตูหนีไฟอยู่บริเวณหลังร้านนะครับตรงห้องครัว1ทางนะครับห้องน้ำชาย1ทางนะครับผมซึ่งต่อมาในเวลาประมาณเที่ยงคืน18นาทีนะครับผมของวันนี้นะครับหรือวันที่13กรกฎาคมเนี่ยเจ้าที่ก็ได้สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ในวงจำกัดครับขณะที่ทีมบรรเทาสาธารณภัยเร่งช่วยเหลือผู้ประสบเหตุโดยพบว่าผู้บาดเจ็บหลายรายนะครับมีบาดแผลชะกันจากการถูกไฟคลอกนะครับและสำลักควันไฟอย่างรุนแรงครับเจ้าหน้าที่ต้องตั้งจุดพยาบาลสนามเพื่อปั๊มหัวใจหรือ CPR เนี่ยให้กับผู้บาดเจ็บหลายรายที่อยู่ในภาวะหมดสติและหัวใจหยุดเต้นอย่างเร่งด่วนครับโดยเพจ Fire and Rescue Thailand เนี่ยครับได้โพสต์ภาพนาทีกลาหลที่ผู้บาดเจ็บหมดสตินับ10รายเลยนะครับผมนอนเรียงรายบนพื้นถนนครับโดยเจ้าหน้าที่กำลังเร่งปั๊มหัวใจยื้อชีวิตนะครับขณะที่มีรายงานยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยพุ่งไปกว่า20รายแล้วนะครับผมซึ่งในเวลาเที่ยงคืน32นาทีเนี่ยเพจ Fire and Rescue Thailand ได้รายงานว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วนะครับโดยใช้เวลาประมาณ35นาทีขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตเบื้องต้นนะครับ27รายแบ่งเป็นชาย9รายและหญิง18รายครับและคาดว่าอาจจะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกนะครับผมส่วนผู้บาดเจ็บยังไม่มีตัวเลขที่แน่ชัดนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่ได้เข้าสำรวจภายในร้านที่เกิดเหตุพบว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่จะติดอยู่ในห้องน้ำคาดว่าน่าจะพยายามวิ่งหนีหาทางออกแต่ไม่เจอครับจึงตัดสินใจเข้าไปหลบในห้องน้ำขณะที่บริเวณจุดนั่งดื่มของนักท่องเที่ยวเนี่ยถูกไฟไหม้เสียหายกันหนักส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้น่าจะอยู่ระหว่างการตรวจสอบครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่างานนี้นะครับท่านอนุทินชัยวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการลงพื้นที่เพื่อไปดูเหตุไฟไหม้ที่ร้านดังกล่าวนะครับเพื่อดำเนินการติดตามแล้วก็เร่งให้ผู้ที่ทำการช่วยเหลือนะครับผมสามารถช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็ประสานงานในส่วนต่างๆต่อไปเพื่อทำให้เหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้นะครับไม่เกิดความเสียหายลุกลามมากมายไปในส่วนต่อๆไปนะครับผมก็ต้องบอกว่าถ้ามีการอัปเดตต่างๆเนี่ยเราสามารถติดตามอัปเดตทางกรมประชาสัมพันธ์ของเราได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางต่างๆทางสทภูเก็ตของเราเองก็จะมีการอัปเดตเป็นครั้งคราวให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยได้รับทราบกันบ้าง นะครับผมเรามาพักกันจากเรื่องที่น่าหดหู่แล้วก็เรื่องเครียดกันดีกว่านะครับผมก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้ออกประกาศเตือน12ถึง14กรกฎาคมนี้เนี่ยแหละครับผมก็คือช่วงของวันนี้ถึงพรุ่งนี้เนี่ยภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเนี่ยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับผมโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีนะครับขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับผมแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะครับผมก็ต้องให้ระวังกันให้ดีนะครับในเรื่องของฟ้าฝนเนี่ยช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะมาไปแล้วก็มาทีก็มาหนักนะครับผมก็ต้องบอกว่าพายุโซนร้อนบาวีนะครับปกคลุมบริเวณมณฑลเซิงจูขออภัยครับปกคลุมบริเวณมณฑลเจียงซูนะครับประเทศจีนแล้วนะครับคาดว่าจะอ่อนกำลังเป็นพายุดิเพรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับในระยะต่อไปโดยพายุนี้นะครับไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยครับแต่ก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับจะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยเนี่ยมีกำลังแรงขึ้นนั่นเองขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวให้ดีนะครับผมทั้งนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกท่านเลยนะครับผมวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังรวมถึงให้ทุกท่านนะครับผมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาให้ดีนะครับผมก็สามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาได้ก็คือ www.tmd.go.th นะครับหรือสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่023994012 13และ1182แล้วก็24ชั่วโมงนะครับผมก็1182เป็นสายด่วนนะครับก็สามารถโทรไปได้เลยนะครับผมเอาละครับเราก็ผ่านมาสักครู่แล้วนะครับในช่วงเช้าของวันนี้นะครับก็เป็นเวลาเกือบ10นาทีที่เราได้นั่งคุยกันในเรื่องของข่าวต่างๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาพักกันสักครู่ดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนในช่วงที่

0: ใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจ้ะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 นถึง 11:00 นค่ะ
3: ท่านผู้ชมนะครับผมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวในมันช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงที่2นะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ขออนุญาตนำเสนอเรื่องดีๆบ้างดีกว่านะครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของที่คนไทยของเรานี่แหละไปสร้างชื่ออย่างยิ่งใหญ่เลยบนเวทีโลกครับผมดร.นุกครับข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ของเรานี่แหละครับผมคว้ารางวัลชนะเลิศรายการ Global ISF Hackathon 2026ครับด้วยนวัตกรรม AI ตรวจจับข่าวปลอมแบบเรียลไทม์2ภาษาครับผมทางด้านดร.นุกนะครับหรือดร.วัชรติยาวัชโรบลนะครับผมนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการกองเทคโนโลยีดิจิทัลกรมประชาสัมพันธ์นะครับได้สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศ Global Winner นะครับจากการแข่งขัน Global ISF Hackathon 2026ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ WSIS Forum 2026ครับที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยผลงาน Fake News Deep Verify ครับแอปพลิเคชันตรวจสอบข่าวปลอมแบบ Real Time รองรับการใช้งาน2ภาษาไทยและอังกฤษครับการแข่งขันครั้งนี้นะครับเป็นเวทีระดับโลกที่รวบรวมนักวิจัยและผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีจากทั่วโลกนะครับเพื่อพัฒนานวัตกรรมด้าน generative AI ที่น่าเชื่อถือ trustworthy generative AI ครับภายใต้แนวคิดนะครับผม build trustworthy generative AI that defends truth นะครับ protect citizens and promote online peace ครับโดยมีผู้สมัครเข้าร่วมกว่า 1,700 ผลงานจากกว่า 80ประเทศนะครับผมผลงาน fake news deep verify นะครับได้ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยแล้วก็ large language model นะครับผม LLMs นะครับเพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารแบบ real time ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษครับพร้อมแสดงแหล่งอ้างอิงที่เกี่ยวข้องให้ด้วยครับช่วยให้ประชาชนเนี่ยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็วลดการแพร่กระจายของข่าวปลอมครับและส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลครับ Global ISF Hackathon 2026นะครับผมเป็นการแข่งขันระดับนานาชาติเลยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับที่จัดขึ้นเพื่อทำการเฟ้นหานะครับผมควานหาได้แหละนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีที่ช่วยกันสร้างความปลอดภัยแล้วก็ความน่าเชื่อถือบนโลกดิจิทัลครับโดยได้รับการสนับสนุนนะครับจาก World Summit on the Information Society นะครับ WSIS Forum นะครับผม International Telecommunication Union นะครับ ITU แล้วก็ Cyber Peace Foundation ครับและสุดท้ายเลย Google.org ครับผมความสำเร็จในครั้งนี้นะครับต้องบอกเลยว่าไม่เพียงแค่ เป็นการสะท้อนศักยภาพของนักวิจัยไทยนะครับหรือดร.นุกที่เป็นข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับผมในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยี AI นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นการเขาเรียกว่าสร้างอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของประเทศไทยเลยทีเดียวที่ได้แสดงศักยภาพด้านนวัตกรรมแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์บนเวทีนานาชาติครับพร้อมกับได้เหมือนตอกเสาเข็มตอกหมุดได้นะครับผมว่าตอกย้ำเนี่ยว่าบทบาทของกรมประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมบุคลากรเนี่ยสำคัญมากๆเลยครับผมที่จะทำให้เกิดการพัฒนาทักษะแล้วก็การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI ในการสนับสนุนภารกิจด้านการตรวจสอบข่าวปลอมนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลอยู่แล้วด้วยนะครับผมก็นี่แหละครับเป็นเรื่องราวดีๆที่อยากจะเล่าให้ทุกท่านได้ฟังนะครับผมก็ข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์เราเนี่ยเก่งมากๆเลยขออนุญาตอวยกันนิดนึงครับผมคือการคว้ารางวัลชนะเลิศในรายการ Global ICF Hackathon 2016เนี่ยไม่ใช่อะไรที่ง่ายนะครับสำหรับผมก็ต้องบอกเลยว่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับมีผู้สมัครเข้าร่วมกว่า 1,700 ผลงานจากกว่า80ประเทศนะครับผมซึ่งการที่เราได้เป็นอันดับ1วินเนอร์เนี่ยผม global winner เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมเราจะต้องผ่านการแข่งขันมากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของความรู้การนำเสนอต่างๆเนี่ยดร.นุกทำได้ครับขออนุญาตแสดงความยินดีอีกครั้งจริงๆครับผมขออนุญาตแสดงความยินดีจริงๆครับผมเอาละครับพักกันสักครู่ดีกว่าจบไปแล้วของช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับเดี๋ยวเรากลับมาติดตามในช่วงของข่าวใต้รายวันกันต่อนะครับ
4: ไม่อ้วนกว่า

0: ่วงข่าวใต้รายวัน
1: เอาละครับยินดีต้อนรับทุกฟังท่านผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันครับช่วงนี้ก็มาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนกันดีกว่านะครับผมก็จะนำข่าวสารจากกลุ่มอันดามันของเราเนี่ยครับผมภาคใต้ฝั่งอันดามันเนี่ยมานำเสนอทุกท่านฟังนะครับผมก็ขออนุญาตเปิดที่จังหวัดภูเก็ตของเราเช่นเคยเลยนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นกระแสที่มาแรงมากๆเลยนะครับผมใครที่ยังไม่รู้ไม่ได้ดูต้องไปดูส่วนใครที่ดูอยู่แล้วสนับสนุนอยู่แล้วก็สนับสนุนกันต่อไปนะครับล่าสุดนะครับผมทะลุ100ล้านวิวไปแล้วนะครับน้องเนเน่บนเวทีอเมริกาสก็อตทาเลนต์นะครับผมก็ต้องบอกเลยว่ายอดชมนะครับพุ่งไม่หยุดเลยนะครับผมกระแสยังแรงต่อเนื่องนะครับผมสำหรับน้องเนเน่เนี่ยหลังจากมีการโชว์การร้องเพลงพร้อมเล่นกีตาร์บนเวทีอเมริกาก็อตทาเลนต์สร้างความประทับใจให้ผู้ชมเลยเนี่ยทั่วโลกเลยนะครับผมไม่ใช่แค่ในประเทศไทยหรืออเมริกานะครับผมต้องเรียกได้ว่าเป็น global เป็นระดับโลกระดับนานาชาตินะครับผมล่าสุดนะครับเมื่อช่วงเช้าวันที่22กรกฎาคม2569นะครับคลิปการแสดงบนบัญชี TikTok ของรายการนะครับผมมียอดชมทะลุ100ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมและคลิปดังกล่าวเนี่ยยังมียอดถูกใจกว่า13ล้านครั้งครับผมมียอดแชร์มากกว่า1ล้านครั้งสะท้อนกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากผู้ชมทั่วโลกเลยนะครับที่ต่างก็ชื่นชมความสามารถแล้วก็เสน่ห์บนเวทีของน้องเนเน่นะครับผมก็นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยหลังโชว์ดังกล่าวนะครับได้เป็นกลายเป็นไวรัสในระดับโลกนั่นเองนะครับผมแล้วก็ยังมีคงเขาเรียกว่ายังไงยังคงมีนะครับยอดรับชมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับผมท่ามกลางแรงเชียร์จากแฟนๆที่ร่วมส่งกำลังใจให้น้องเนเน่ในการแข่งขันอเมริกาก็อตทาเลนต์ซีซั่น21นะครับผมส่วนจริงๆอยากจะนำประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงเลยนะครับผมก็น้องเนเน่เพิ่งได้มีการแสดงไปในวันที่11-12ที่ผ่านมานะครับเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับในเวทีใหม่ตลาดนัดกลางคืนนาคามาร์เก็ตนะครับผมก็ต้องบอกว่าเสียงตอบรับก็ดีมากๆเช่นกันนะครับผมมีหลายๆคนที่ยังไงดีได้ติดตามข่าวของน้องเนี่ยแล้วก็ไปดูไปชมการแสดงบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าโอ้โหน้องมากความสามารถจริงๆครับผมเต็มไปด้วยความสามารถพลังเสียงความสามารถในการเล่นกีตาร์เล่นดนตรีเนี่ยเป็นหนึ่งไม่รองใครเลยทีเดียวครับด้วยความที่น้องมีเอกลักษณ์ของตัวเองเอกลักษณ์ในการร้องเพลงนะครับผมทำให้ผู้คนสามารถจดจำได้ง่ายนะครับถ้าใครที่ได้อยู่ในเหตุการณ์หรือว่าได้เข้าไปชมคอนเสิร์ตเนี่ยจะเห็นว่าจะมีชาวต่างชาติหลายๆท่านนะครับโอ้ก็แสดงความตื่นเต้นส่งเสียงร้องนะครับผมให้กับน้องเนเน่ได้อย่างแบบล้นหลามเลยทีเดียวนะครับผมก็หลังจากนี้นะครับถ้าสมมติว่าน้องๆเนเน่เนี่ยที่เป็นเด็กภูเก็ตของเรานะครับได้ไปแสดงที่ไหนก็อยากจะให้ทุกคนนะครับไปร่วมสนับสนุนนะครับผมอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเราได้เดินเห็นเดินผ่านอุ้ยมีน้องเนเน่อยู่บนเวทีเดินแวะเข้าไปส่งเสียงเชียร์ส่งให้เรียกว่าเสียงให้กำลังใจกับน้องเนเน่สักนิดหนึ่งนะครับผมก็ถือว่าเป็นพลังให้กันแล้วนะครับผมก็ถือเป็นเรื่องดีๆอีกแล้วสำหรับวันนี้นะครับมาต่อกันที่อีกสักข่าวนึงดีกว่านะครับผมย้อนกลับไปในช่วงของเมื่อวันนี้นะครับผม12กรกฎาคม2569เวลา6นาฬิกานะครับผมท่านชนรินทร์เกิดสมนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เป็นประธานในพิธีเพื่อเปิดโครงการแข่งขันมินิมาราธอนรัศดารันนิ่งประจำปี2569ครับที่เทศบาลตำบลรัศดานะครับโดยมีท่านจิรายุทธทรงยศนายกเทศมนตรีตำบลรัศดาครับในรีวัตอาริรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตคณะผู้บริหารท้องถิ่นแล้วก็สมาชิกสภาเทศบาลนะครับผมหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ภาคีเครือข่ายต่างๆนะครับรวมถึงประชาชนเนี่ยได้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมหาศาลเลยทีเดียวนะครับผมทางด้านท่านจิรายุทธนะครับก็ได้ออกมากล่าวนะครับว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยก็มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยหันมาออกกำลังกายกันนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ใช้เวลาว่างอย่างเกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดแล้วก็อบายมุขนะครับผมพร้อมทั้งขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือสปอร์ตทัวริซึมเนี่ยโดยใช้เส้นทางวิ่งที่สวยงามในพื้นที่ตำบลรัศดานะครับเป็นจุดดึงดูดนักวิ่งแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับเพื่อทำการสร้างรายได้แล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนครับก็ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเองก็ได้กล่าวไว้ว่าการวิ่งนะครับไม่เพียงเป็นการช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดีอย่างเดียวนะครับแต่เป็นกิจกรรมที่สร้างพลังบวกความสามัคคีแล้วก็เปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยได้ร่วมสัมผัสเสน่ห์ของพื้นที่ตำบลรัศดาอย่างใกล้ชิดครับพร้อมชื่นชมเทศบาลตำบลรัศดานะครับผมทางคณะผู้จัดงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายแพทย์แล้วก็อาสาสมัครแล้วก็ผู้สนับสนุนทุกภาคส่วนเนี่ยที่ร่วมกันจัดกิจกรรมก็บอกเลยว่าช่วยกันจัด นะครับผมให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยแล้วก็ปลอดภัยนะครับผมสำหรับผู้เข้าร่วมทุกท่านอยู่แล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับได้เข้ามาใช้เวลาตรงนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองนะครับผมตอนหลังจากพิธีเปิดเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตของเราเนี่ยก็ไม่ได้เพียงแค่มาเปิดอย่างเดียวนะครับผมไม่ได้เป็นประธานอย่างเดียวแต่มาร่วมวิ่งด้วยครับในกิจกรรมกับประชาชนนั่นเองนะครับผมสร้างบรรยากาศที่บอกเลยว่าเป็นกันเองมากๆเลยนะครับจากภาพที่ถ้าทุกท่านได้เห็นใน Facebook เนี่ยจะมีการแบบโอ้เต้นออกกําลังกายยืดเส้นยืดสายกับประชาชนด้วยนะครับผมเป็นภาพที่ค่อนข้างอบอุ่นนะครับผมมีบรรยากาศที่ดีเป็นกันเองมากๆเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ได้มีการร่วมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันในแต่ละประเภทนั่นเองครับเพื่อแสดงความยินดีแล้วก็ให้กำลังใจแก่นักวิ่งทุกคนนะครับสำหรับการแข่งขันนะครับผมในเรื่องของการแข่งขันนะครับก็แบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับได้แก่มินิมาราธอนระยะทาง 10.5 กิโลเมตรนะครับแล้วก็ซุปเปอร์ฟันรันระยะทาง 6.5 กิโลเมตรครับก็ต้องบอกเลยว่าได้รับความสนใจจากนักวิ่งแล้วก็ประชาชนเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมแบบมหาศาลเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับผมสะท้อนถึงเรื่องของกระแสการออกกําลังกายในปัจจุบันนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงกีฬาเนี่ยก็ต้องบอกว่าได้รับความนิยมเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับใครที่ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเงี้ยรีบเข้าร่วมเลยนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าเป็นสิ่งดีๆอยู่แล้วนะครับเกิดแต่ประโยชน์ต่อตัวเองนะครับผมมาต่อกันที่จังหวัดพังงากันบ้างดีกว่านะครับที่จังหวัดพังงานะครับผมท่านรองผู้ว่าจังหวัดพังงาได้ร่วมให้กำลังใจ3ชมรมทูบีเนเมอร์วันจังหวัดพังงานะครับลุ้นผลการประกวดระดับประเทศครับวันที่12กรกฎาคม2569ท่านสราวุธนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาครับร่วมให้กำลังใจผู้แทนนะครับผมจังหวัดพังงาที่เข้าร่วมการประกวดในงานมหกรรมร่วมพลสมาชิกทูบีเนเมอร์วันประจำปี2569ครับซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง15กรกฎาคม2569ที่โรงแรมมารวยการ์เด้นกรุงเทพมหานครและอาคาร Impact Forum เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีครับสำหรับการประกวดในวันที่12กรกฎาคม2569นะครับจังหวัดพังงามีตัวแทนเข้าร่วมการประกวด3ชมรมได้แก่ทูบีเนเมอร์วันอำเภอตะกัวป่านะครับขออภัยครับประเภทอำเภอนะครับผมแล้วก็ทูบีเนเมอร์วันเรือนจำอำเภอตะกัวป่าครับประเภทเรือนจำและทูบีเนเมอร์วันโรงเรียนตะกัวทุ่งงานทวีวิทยาคมประเภทสถานศึกษาครับโดยคณะผู้แทนนะครับได้นำเสนอผลการดำเนินงานและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการทูบีเนเมอร์วันต่อคณะกรรมการระดับประเทศครับเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และต่อยอดการดำเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนครับทั้งนี้นะครับจังหวัดพังงาได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการประกวดในงานมหกรรมรวมพลสมาชิกทูบีเนเมอร์วันประจำปี2569นะครับรวมทั้งสิ้นเลยนะครับผม26ชมรมประกอบด้วยกลุ่มต้นแบบ20ชมรมครับแล้วก็กลุ่มดีเด่น6ชมรมเพื่อร่วมแสดงศักยภาพและผลการดำเนินงานของจังหวัดครับพร้อมมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชนและประชาชนอย่างยั่งยืนผ่านการขับเคลื่อนโครงการทูบีเนเมอร์วันในระดับประเทศนะครับผมก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่เยาวชนและเด็กไทยของเราได้พยายามนะครับผมมุ่งสู่สิ่งที่ดีทางเส้นทางที่ดีนะครับผมทูบีเนเมอร์วันก็เป็นโครงการดีๆโครงการหนึ่งที่ประเทศไทยของเราเนี่ยควรจะสนับสนุนกันต่อไปนะครับผมเอาละครับถัดจากจังหวัดพังงานะครับเรามาดูที่จังหวัดกระบี่กันบ้างนะครับผมช่วงนี้นะครับอำเภอเมืองกระบี่เนี่ยก็ได้มีการเดินหน้าปฏิบัติการ Operation 90 Day หรือว่า Operation 90 Days นะครับลุยกวาดล้างยาเสพติดครับผมก็ต้องบอกว่าเมื่อวันที่10กรกฎาคม2569เนี่ยย้อนเวลาไปสักนิดหนึ่งดีกว่า3วันนะครับผมชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอเมืองกระบี่นะครับได้มีการลงพื้นที่ปฏิบัติการตามยุทธการ Operation 90 Days ผ่าแผนยุทธกร90วันพิฆาตยาเสพติดครับเพื่อกวาดล้างยาเสพติดและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนนะครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่าผลการปฏิบัติการเนี่ยสามารถจับกุมคดียาเสพติดได้ถึง2คดีด้วยกันเลยนะครับผู้ต้องหา2รายครับก็ต้องบอกว่ามีการตรวจยึดยาบ้ารวมแล้วกว่า112เม็ดนะครับผมก่อนนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางเนี่ยส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองกระบี่ต่อไปเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายครับจังหวัดกระบี่เนี่ยก็ได้เดินหน้าปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังแล้วนะครับผมภายใต้ยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดนะครับก็มีการบริการทุกภาคส่วนนะครับเพื่อสร้างชุมชนที่ปลอดภัย แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับผมซึ่งการที่เราสามารถกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่ได้นะครับก็มักจะส่งผลดีให้กับจังหวัดนั้นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยวเศรษฐกิจและความมั่นคงนะครับผมทุกอย่างล้วนเป็นลูกโซ่ร่วมเขาเรียกไงมีความต่อเนื่องกันนะครับถ้าด้านใดด้านหนึ่งได้รับการพัฒนาหรือว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยด้านอื่นๆจะทยอยดีตามขึ้นไปด้วยนะครับผมซึ่งยาเสพติดก็เป็นสิ่งที่สมควรจะแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องนะครับผมและจังหวัดกระบี่ก็สามารถทำได้ดีนะครับผมก็ขออนุญาตชื่นชมนะครับในเรื่องนี้นะครับผมก็อยากให้คนกระบี่เนี่ยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับมาปิดท้ายที่จังหวัดระนองกันบ้างนะครับผมก็จังหวัดระนองนะครับผมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนองครับประจำปีงบประมาณ2569เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวังการป้องกันและการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมนะครับผมเมื่อวันที่10กรกฎาคม2569หรือวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเวลา 13:30 นที่ห้องประชุมนิเวศคีรีอาคาร1ชั้น4สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองครับท่านราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็ได้เป็นประธานในการประชุมดังกล่าวนะครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่าการประชุมครั้งนี้นะครับได้มีการรับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมาในเรื่องของการปรับปรุงกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องของสถานการณ์การเจ็บป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพและโรคสิ่งแวดล้อมครับตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมนะครับทั้งนี้นะครับได้มีการกำหนดให้โรคหรืออาการสำคัญจากโรคประการประกอบอาชีพเนี่ยมีด้วยกัน6โรคนะครับผมหรืออาการสำคัญนะครับประกอบด้วยโรคหรืออาการที่เกิดจากตะกั่วหรือสารประกอบของตะกั่วโรคหรืออาการที่เกิดจากฝุ่นซิลิก้านะครับโรคหรืออาการที่เกิดจากภาวะอับอากาศโรคเหลืออากาศที่เกิดจากแอสเบสตอสหรือแร่ใยหินนะครับหรือโรคมะเร็งที่เกิดจากแอสเบสตอสนะครับและสุดห้านะครับโรคเหลืออาการที่เกิดจากพิษจากการกำจัดศัตรูพืชและสุดท้ายคือโรคเหลืออาการที่เกิดจากรังสีแตกตัวหรือรังสีชนิดก่อไอออนครับผมซึ่งที่กล่าวมานะครับส่วนใหญ่จะเกิดในโรงงานหรือว่าอาชีพที่ต้องใกล้ชิดกับสารเคมีนะครับผมทั้งนี้นะครับจังหวัดระนองก็ได้มีกำหนดมาตรการแล้วก็แผนการขับเคลื่อนระดับจังหวัดมีแผนมาตรการในการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนนะครับในการใช้สารเคมีต่างๆนะครับทางโรงงานหรือทางการเกษตรเนี่ยที่มันมีอันตรายสูงขึ้นมานะครับผมมาตรการการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสร้างการรับรู้ต่างๆนะครับแก่ผู้ประกอบการแล้วก็โรงงานแรงงานต่างๆนอกระบบในการทำงานในสถานที่แออัดรวมถึงมาตรการระมัดระวังผมการเฝ้าระวังโรคภัยจากการทำงานในที่อับอากาศนะครับผมแล้วก็สุดท้ายเลยสร้างการรับรู้แก่ประชาชนที่เกี่ยวกับโรคตะกั่วหรือสารประกอบของตะกั่วในเด็กอายุ0ถึง10ปีนะครับผมรวมถึงมาตรการเฝ้าระวังต่างๆนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นมาตรการที่เราจะต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องนะครับผมเพราะว่าเป็นโรคที่มักจะเกิดเป็นภัยแฝงนะครับผมแล้วก็เป็นโรคที่เกิดแบบไม่รู้ตัวจากการทำงานในทุกๆวันนะครับจังหวัดระนองก็เลยไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็ดำเนินการการประชุมแล้วก็หาแนวทางมาตรการระดับจังหวัดในการขับเคลื่อนจังหวัดต่อไปนะครับเพื่อให้สุขภาพของบุคคลที่ทำงานนะครับผมในจังหวัดระนองเนี่ยเป็นไปอย่างเขาเรียกว่ามีสุขภาพที่ดีนะครับผมแล้วก็ไม่เกิดโรคภัยไข้เจ็บจากการประกอบอาชีพหรือจากสิ่งแวดล้อมนั่นเองครับเอาละครับก็จริงๆรีบเร่งอ่านให้ทุกท่านฟังเพราะว่าใกล้จะหมดเวลาลงแล้วนะครับผมก็ขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับกลับมาพบกับรายการเล่าข่าวดามันได้ใหม่ในเป็นประจำในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นนะครับผมวันนี้นะครับก็ขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ
0: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ต

0: ให้ความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครสนับสนุนการทำงานและขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาเป็นมหานครที่มีความยั่งยืนในทุกมิติน
1: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งแรกณศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2เขตดินแดงด้วยความเปิดการประชุมผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรุงเทพมหานครยืนสงบนิ่งเป็นเวลา1นาทีเพื่อถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาบริเวณพิลาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาได้ยืนไว้อาลัยอีก1นาทีให้แก่ผู้เสียชีวิต27คนจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวเมื่อคืนที่ผ่านมาก่อนนายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดการประชุมโดยแสดงความยินดีกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทุกคนที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนทุกคนที่ได้รับตำแหน่งนี้เชื่อว่าจะอุทิศกำลังกายกำลังใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อทำให้มหานครแห่งนี้เป็นมหานครที่นำความภาคภูมิใจเป็นมหานครระดับโลกที่โดดเด่นด้านการลงทุนการท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตย้ำว่าสภากรุงเทพมหานครถือเป็นกลไกสำคัญในการสะท้อนปัญหาความต้องการของประชาชนเพื่อให้การบริหารงานของกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้ผลิตนาฏฝันแสนสุขรายงาน
0: เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดยอมรับที่ผ่านมาอาจมีช่องโหว่ในการตรวจสอบขบวนการยาเสพติดข้ามชาติย้ำเร่งขยายผลและตามตัวผู้บงการใหญ่มาดำเนินคดี
2: พันตำรวจตรีสุริยาสิงห์หัตถมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการสอบสวนคดีลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติว่าตำรวจได้ดำเนินการอย่างเข้มข้นและสืบสวนถึงต้นตอแล้วแต่เจ้าของยาเสพติดหลบหนีไปต่างประเทศก่อนซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และปปส.ยังคงทำงานเพื่อขยายผลอย่างต่อเนื่องเพราะกระบวนการเครือข่ายบางส่วนยังอยู่ในประเทศไทยเป็นลักษณะการดำเนินการในองค์กรอาชญากรรมส่วนกรณีของแอร์สาวที่นำยาเสพติดเข้าไปประเทศออสเตรเลียเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างให้ประชาชนได้ตระหนักและไม่รับผิวของไปต่างประเทศเพราะอาจมีการซุกซ่อนยาเสพติดและถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างชัดเจนพร้อมยอมรับที่ผ่านมาอาจมีการละเลยไม่ได้ตรวจสอบอย่างเข้มงวดจึงเป็นช่องทางให้ขบวนการส่งยาเสพติดข้ามชาติใช้โอกาสนี้ในการจ้างคนหิ้วข้ามประเทศส่วนกรณีการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดได้จะทำให้ความผิดของแอร์สาวมีนาลดลงหรือไม่พันตำรวจตีสุริยากล่าวว่าเป็นคนละส่วนกันส่วนนี้เป็นการดำเนินการในไทยส่วนการดำเนินการในออสเตรเลียก็มีมาตรฐานในการดำเนินการซึ่งออสเตรเลียพร้อมรับฟังพยานหลักฐานทั้งหมดไปประกอบการพิจารณาผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: ทางการฟิลิปปินส์เตรียมทำฝนเทียมในจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะลูซอนเพื่อรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนินโยสื่อท้องถิ่นของฟิลิปปินส์รายงานว่ากระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์เตรียมทำฝนเทียมในจังหวัดอิซาเบล่าจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะลูซอนของฟิลิปปินส์ภายในเดือนนี้เนื่องจากปรากฏการณ์เอลนินโยส่งผลให้นาข้าวกว่า 193,750 ไร่ต้องเผชิญกับความแห้งแล้งนอกจากนี้กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ยังเตรียมจัดสรรเมล็ดถั่วเขียวและพืชทนแล้งอีกหลายชนิดอาทิแตงโมข้าวโพดและหัวหอมให้แก่เกษตรกรหลายพันคนเพื่อช่วยเหลือให้มีรายได้ท่ามกลางสถานการณ์น้ำในระบบชลประทานที่มีอยู่อย่างจำกัดด้านเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ระบุว่าการทำฝนเทียมและการจัดสรรความช่วยเหลือฉุกเฉินมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำฝนลดความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตรและปกป้องวิถีชีวิตของเกษตรกรทำกลางภัยแล้งที่ยาวนานจากปรากฏการณ์เอลนินโยคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
4: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ซิฟิลิสที่ไม่มีอาการแสดงก็ติดต่อผ่านทางแม่สู่ลูกได้ด้วยนะ
2: ติดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยแนะนำหญิงตั้งครรภ์ควรเข้ารับการฝากครรภ์โดยเร็วเพื่อตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิสป้องกันการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูก
1: น้องในและน้องในเทียมเป็นได้ทุกเพศทุกคน
2: ติดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย
1: นี่แค่บางส่วนของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แต่อย่าเพิ่งกังวลหากเราใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กับทุกคนทุกช่องทางก็ป้องกันได้แต่หากมีความเสี่ยงไม่ใช้ถุงยางอนามัยเพียงครั้งเดียวไม่ว่าจะมีอาการหรือไม่มีอาการให้รีบไปตรวจทันทีเพราะรักษาได้หายขาดอ้อถ้ายังเสี่ยงเหมือนเดิมก็มีโอกาสเป็นซ้ำด้วยนะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422

0: ดีใจก็ไม่ใช่ปกติเสียใจก็ไม่ใช่ปกติไม่ดีใจไม่เสียใจเนี่ยสบายที่สุดนี่ขอท้าท้าทุกคนเลยไปคิดดูไปสังเกตดูเวลาไหนที่เราสบายใจที่สุดเวลานั้นไม่มีความดีใจและไม่มีความเสียใจมีความเป็นอิสระไม่ต้องหัวเราะไม่ต้องร้องไห
1: ้สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอนามันค่ะประจำวันจันทร์ที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนค่ะนางสาวอาริสาเซียรัตน์นะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะทางวิทยุ FM 100เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังที่รับชมแล้วก็รับฟังทาง Facebook Live สทพงักเรดิโอกันด้วยรวมไปถึงทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังจากสถานีเครือข่ายนะคะสวทตะกั่วป่าสวทภูเก็ตสวทกระบี่แล้วก็สวทระนองค่ะสำหรับวันนี้นะคะในพื้นที่จังหวัดพังงาเกาะของเรานะคะก็มีฝนตกมาตั้งแต่เช้านะคะคุณผู้ฟังบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะน่าพักผ่อนมากทีเดียวเชียวนะคะสำหรับในเช้าของวันจันทร์นะคะแล้วก็ในส่วนของเรื่องราวที่น้องน้ำฝนจะนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องราวของทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนของภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดพังงากันด้วยค่ะแล้วก็จะมาดูในเรื่องของเหตุการณ์ที่น่าสะเทือนขวัญ นะคะจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ที่ลาดพร้าวกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็เรามาติดตามกันดูในเรื่องของน้องเน่ๆค่ะเป็นเด็กไทยที่ไปสร้างชื่อที่ดินแดนอเมริกานะคะก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยของเราด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็ประเด็นในเรื่องของการปล่อยนะคะลูกเต่าทะเลมะเฟืองในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีแล้วก็หาดท้ายเหมืองกันด้วยนะคะหลังจากนั้นก็จะมีในเรื่องของประเด็นจากส่วนกลางนะคะการอาเซียนซีโร่ดรอปเอาท์นะคะของทางกระทรวงศึกษาธิการนะคะรวมไปถึงข่าวสารจากกฟผนะคะแล้วก็ทิ้งท้ายกับการรับฟังในเรื่องของการพยากรณ์อากาศเพราะว่าช่วงนี้ก็เข้าสู่ในเรื่องของพายุอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะแล้วก็ช่วงหน้ามาพบกับน้องน้ำฝนแล้วก็เรื่องราวเหล่านี้กันค่ะ
1: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมไม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือพร้อม

0: 木妈妈嘎嘎嘎嘎木好野沙木妈嘎嘎木
1: เกมอะไรนกุ้ง
0: อยากจังลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวนกุ้งล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นนาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลย
4: มาเล่นกันอีก

0: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็อยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอนามันค่ะจากที่ทิ้งท้ายไปเมื่อช่วงต้นของรายการนะคะก็จะมีเรื่องราวในส่วนของเหตุการณ์ที่น่าสะเทือนขวัญค่ะคุณผู้ฟังจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวค่ะเมื่อเวลา 23:57 นะคะเมื่อของวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะสายด่วน199นะคะก็ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารใกล้เคียงซอยลาดพร้าว1ค่ะหลังจากนั้นโดยประมาณนะคะ5นาทีค่ะเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยสุทธิสารก็ได้เดินถึงที่เกิดเหตุค่ะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะก็ได้มีการระงับแล้วก็ควบคุมเพลิงนะคะได้สำเร็จในเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะคะคุณผู้ฟังก็ส่วนใหญ่นะคะเกิดจากผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะเกิดจากการสำลักควันอย่างรุนแรงจากเหตุเพลิงไหม้

Talk of the Town นะคะสำหรับเด็กไทยคนหนึ่งค่ะที่ไปสร้างชื่อเสียงไปเขาเรียกว่าเขาเรียกเข้าร่วมการแข่งขันอเมริกา Got Talent นะคะแล้วก็ได้4 yes นะคะในการผ่านเข้ารอบเพื่อที่จะสู่ในรอบถัดไปนะคะน้องเน่ค่ะเป็นเด็กไทยที่ไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยค่ะเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังก็เชื่อว่าหลายๆท่านคงได้ดูคลิปของสาวน้อยชาวไทยอายุเพียง16ปีค่ะอย่างน้องเน่รอยัลนะคะหรือว่าน้องแพลวค่ะรัติการอำลอยค่ะที่เป็นไวรัลไปทั่วข้ามคืนค่ะหลังเธอนะคะบินข้ามน้ำข้ามมหาสมุทรจากประเทศไทยนะคะไปล่าฝันถึงอีกซีกโลกที่อเมริกานะคะเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันอเมริกา Got Talent นะคะรายการแสดงความสามารถชื่อดังระดับโลกเห็นคลิปวิดีโอของน้องเน่ขึ้นมาตามฟีดในส่วนของโซเชียลมีเดียนะคะก็ได้ดูตอนแนะนำตัวก็มีความน่ารักยิ้มแย้มนะคะพอเริ่มจังหวะร้องเท่านั้นเลยค่ะคุณผู้ฟังบอกได้เลยว่าคนลุกสู้ค่ะเข้าใจเลยว่าทำไมถึงเป็นไวรัลในชั่วพริบตาค่ะบอกเลยว่าเด็กคนนี้มีของจริงๆค่ะและของที่ว่าก็คือความเป็นร็อกสตาร์ของเธอนั่นเองค่ะโดยน้องเน่นะคะก็ได้ร่วมการแข่งขันThailand Got Talent นะคะคุณผู้ฟังเมื่อเธอไปยืนอยู่ที่ตรงหน้าเวทีต่อหน้าคณะกรรมการนะคะทั้ง4คนอันดับน้องก็ได้แนะนำตัวด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มนะคะแถมเมื่อบอกว่าเธอมาจากจังหวัดภูเก็ตประเทศไทยหนึ่งในกรรมการก็พูดขึ้นมาอย่างมีความสุขว่าเป็นสถานที่ที่เธอโปรดปรานมากที่สุดนะคะเน่ก็บอกเลยว่าเธอเริ่มเล่นกีตาร์แล้วก็เมื่อตอนอายุ16ขออภัยค่ะเมื่อตอนอายุ6ขวบถึง7ขวบค่ะและเธอก็มีความฝันอันยิ่งใหญ่ค่ะที่อยากเป็นซุปเปอร์สตาร์แล้วออกทัวร์คอนเสิร์ตไปทั่วโลกค่ะเมื่อการแสดงเริ่มขึ้นนะคะจากสีหน้ายิ้มแย้มของน้องก็สวิปไปเป็นในเรื่องของโหมดจริงจังทันทีค่ะโดยน้องเน่นะคะก็เลือกที่จะโชว์เพลงฮิตในตำนานอย่างซอมบี้ของวง The Cranberry นะคะเชื่อว่าเพลงนี้สมัยที่มีการนำเสนอเกิดขึ้นก็สำหรับน้องน้ำฝนก็อาจจะอยู่ในช่วงประถมนะคะคุณผู้ฟังก็เมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมานะคะเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์มีพลังแล้วก็พร้อมกับมีการโซโล่กีตาร์ไฟฟ้าอย่างเมามันค่ะทำเอาเวทีไฟแทบลุกนะคะทางผู้ชมแล้วก็กรรมการต่างร่วมร้องเพลงแล้วก็โห่ร้องส่งเสียงเชียร์นะคะให้กับน้องสาวน้อยมหัศจรรย์คนนี้นะคะสุดท้ายเธอก็ได้รับความชื่นชมแล้วก็ได้คว้านะคะ4 yes นะคะผ่านฉลุยจากคณะกรรมการทั้ง4ท่านค่ะให้เข้ารอบต่อไปได้ท่ามกลางความดีใจของคุณพ่อที่ยืนส่งให้กำลังใจอยู่ข้างเวทีแล้วก็ทุกๆคนที่อยู่ในห้องส่งนะคะหลังจากนั้นก็มีคลิปนี้นะคะได้ออกอากาศโซเชียลก็แตกแตนเลยค่ะคุณผู้ฟังเป็นไวรัลชั่วพริบตาคลิปของน้องเน่ๆนะคะมียอดคนดูนะคะกว่าหลายสิบล้านวิวนะคะแล้วก็มีคนกดไลค์นะคะเป็นล้านล้านครั้งค่ะแถมคนจากทั่วโลกต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็ชื่นชมผลงานของน้องอย่างล้นหลามค่ะทั้งนี้ค่ะก็ทำเอาคนไทยอย่างเรานะคะก็ปรับปลื้มแล้วก็สุดๆไปเลยค่ะที่คนมีคนมาชื่นชมเด็กไทยว่ามีความเก่งไม่แพ้ชาติใดเลยซึ่งความสำเร็จชั่วข้ามคืนของน้องเน่ๆนะคะไม่ได้เกิดขึ้นจากโชคช่วยหรือว่าเพียงแค่พรสวรรค์เท่านั้นนะคะแต่เป็นผลลัพธ์ที่กว่าที่เธอจะมาถึงในจุดนี้นะคะไม่ง่ายเลยเพราะว่าเบื้องหลังของสาวน้อยคนนี้นะคะต้องทุ่มเทในเรื่องของการฝึกฝนเรียนรู้และก็ซ้อมอย่างหนักค่ะนอกจากนี้เธอนะคะก็ยังต้องสะสมในเรื่องของชั่วโมงบินจากการโชว์ร่วมกับเพื่อนๆในตลาดท้องถิ่นแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตอีกด้วยค่ะเรื่องราวของน้องเน่ๆนะคะก็เป็นบทพิสูจน์ชั้นดีนะคะว่าไม่มีความสำเร็จใดที่ได้มาง่ายๆค่ะแต่ก็ไม่มีความฝันใดที่ใหญ่เกินไปเช่นเดียวกันค่ะหากเราพยายามแล้วก็มุ่งมั่นอย่างสุดกำลังนอกจากนี้ค่ะแรงซัพพอร์ตจากครอบครัวที่ลูกสาวทำในสิ่งที่ตัวเองรักนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้น้องเน่ๆคว้าฝันที่อยากจะเป็นไปได้ในที่สุดค่ะท้ายที่สุดค่ะเชื่อว่าเด็กไทยหากตั้งใจทำอะไรแล้วก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆค่ะอันนี้น้องน้ำฝนก็ให้กำลังใจในทุกๆคนนะคะที่ร่วมกันสร้างผลงานและก็สร้างสิ่งดี

0: ดีให้กับประเทศชาติแล้วก็ให้กับตัวเองให้กับครอบครัวให้เป็นที่ภาคภูมิใจค่ะนอกจากเรื่องราวดีๆของน้องเนเน่แล้วนะคะเรามาดูในเรื่องของเรื่องราวดีๆอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะจากที่หลายๆครั้งค่ะน้องน้ำฝนก็นำเสนออยู่บ่อยครั้งในเรื่องของเต่ามะเฟืองนะคะคุณผู้ฟังมาอีกแล้วค่ะข่าวดีนะคะมารีแคปในส่วนของค่ำคืนแห่งปฏิหาริย์นะคะก้าวแรกสู่บ้านหลังใหญ่ของลูกๆของแม่นโมนะคะแม่นโมคือใครแม่นโมคือแม่เต่าทะเลนะคะแม่เต่าทะเลมะเฟืองนะคะที่ขึ้นมาวางไข่นอกฤดูกาลซึ่งก่อนหน้านี้น้องน้ำฝนก็ได้นำเสนอข่าวไปว่ามีเต่ามะเฟืองตัวหนึ่งนะคะเข้ามาขึ้นมาวางไข่นอกฤดูกาลทั้งหมด6รังนะคะตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟังเมื่อคืนค่ะวันที่2ที่ผ่านมานะคะช่วงเวลา1ทุ่มค่ะเป็นค่ำคืนที่ทางอุทยานแห่งชาติเขาลำปีนะคะหาดท้ายเมืองก็ได้จัดขึ้นเพื่อที่จะปล่อยลูกเต่ามาเฟืองนะคะซึ่งรังนี้เป็นรังที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังได้กลับคืนสู่ธรรมชาติแล้วก็เป็นภาพบรรยากาศที่น่าประทับใจนะคะค่ะกับบรรยากาศแคมปิ้งที่รายล้อมไปด้วยในเรื่องของนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับเต่าทะเลด้วยแล้วก็มีการบรรยายในหัวข้อเรื่องเล่าจากท้ายเมืองที่ถ่ายทอดประสบการณ์ด้านในเรื่องของการอนุรักษ์เต่ามะเฟืองนะคะด้วยความรู้แล้วก็ประสบการณ์จากเจ้าหน้าที่ในบรรยากาศที่เป็นกันเองสุดๆค่ะในส่วนของบรรยากาศในการณวินาทีที่ปล่อยลูกเต่ามาเฟืองนะคะทุกคนก็เฝ้ารอเหล่าเจ้าตัวน้อยค่ะตัวเตรียมก้าวลงสู่ผืนน้ำด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความรักความห่วงใยแล้วก็ส่งพลังใจทั้งหมดที่มีนะคะให้กับเจ้าจิ๋วตัวน้อยนะคะได้เติบโตในอย่างปลอดภัยบนโลกใบใหญ่นะคะเพราะว่าเต่ามะเฟืองนะคะเป็นสัตว์ป่าสงวนที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อย่างมากในทุกๆชีวิตนะคะก็ที่ฟักออกมานะคะแล้วก็รอดกลับสู่ธรรมชาติก็เป็นเหมือนปาฏิหาริย์ค่ะแล้วก็ความหวังครั้งใหม่ของระบบนิเวศทะเลไทยแล้วก็ก้าวเล็กๆบนพื้นทรายในค่ำคืนค่ะจึงมีคุณค่าทางจิตใจของทุกๆคนนะคะรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่คอยปุ้มฟักนะคะเจ้าตัวน้อยตั้งแต่แม่นโมขึ้นมาวางไข่นะคะจนนำไข่เพื่อเตรียมฟักแล้วก็ต่อด้วยในเรื่องของการอนุรักษ์อนุบาลค่ะลูกเต่าให้แข็งแรงนะคะคอยฟูมฟักในส่วนนี้แทนแม่นโมนะคะก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของพี่ๆเขาด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมนะคะก็อาจจะมีเกิดขึ้นเรื่อยๆค่ะคุณผู้ฟังถ้าเกิดใครที่อยากร่วมสัมผัสความประทับใจแบบนี้นะคะก็อยากให้คุณผู้ฟังติดตามทางเพจของอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเมืองนะคะหรือว่าทางในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นของสวทพังงากรมประชาสัมพันธ์หรือว่าเพจของ PR พังงาสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงาก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเราจะนำเรื่องราวเพราะว่าอันนี้เป็นแค่รังที่2เองนะคะคุณผู้ฟังยังมีอีก4รังค่ะที่รอการฟักตัวของเจ้าตัวน้อยนะคะเพื่อที่จะก้าวเข้าสู่ท้องทะเลอันดามันอย่างเต็มรูปแบบค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะเป็นความประทับใจที่เราจะเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์เต่าทะเลกันด้วยค่ะในส่วนของการลงทะเบียนหรือว่าคำแนะนำในเรื่องของการไปเข้าร่วมกิจกรรมนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามได้ทางเพจของอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเมืองได้เลยนะคะมาดูในส่วนของทูบีนัมเบอร์วันกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงของวันที่11ถึง15กรกฎาคมนะคะทางก็จะมีการจัดงานมหกรรมรวมพลสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันนะคะประจำปี2569ค่ะณโรงแรมมารวยการ์เด้นกรุงเทพมหานครแล้วก็อาคาร Impact Forum เมืองทองธานีค่ะซึ่งในส่วนของจังหวัดพังงาของเรานะคะก็ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประกวดในมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number 1ประจำปี2569รวมทั้งสิ้น26ชมรมค่ะประกอบไปด้วยกลุ่มต้นแบบ20ชมรมค่ะแล้วก็กลุ่มดีเด่น6ชมรมเพื่อที่จะร่วมแสดงศักยภาพแล้วก็แสดงผลการดำเนินงานของจังหวัดพร้อมที่จะมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนแล้วก็ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่านการขับเคลื่อนของโครงการ To Be Number 1ในระดับประเทศค่ะก็ขอเชิญคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดพังงานะคะร่วมส่งกำลังใจแล้วก็ร่วมส่งแรงเชียร์นะคะให้กับ สมาชิกชมรม To Be Number One นะคะที่ไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะเพราะว่าศักยภาพของลูกหลานของเรานะคะเราต้องเป็นผู้ที่จะคอยสนับสนุนนะคะเพื่อที่จะให้เขาได้แสดงออกอย่างเต็มที่แล้วก็คอยที่จะสนับสนุนให้เขามีผลงานในตัวของเขาเองนะคะเพื่อที่จะสร้างเยาวชนที่ดีในอนาคตต่อไปค่ะคุณผู้ฟังคะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็ฟังบทเพลงที่ไพเราะอีกสัก1บทเพลงนะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาเจอกับน้องน้ำฝนในอีกข่าวสารจากพักส่วนกลางกันค่ะ
1: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
2: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
1: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
2: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย

0: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะในส่วนของพื้นที่จังหวัดพังงานะคะก็มีฝนตกมาอีกแล้วค่ะในส่วนของเที่ยงวันของวันนี้นะคะเราก็ฟังเพลงสบายๆเบาๆนะคะไปพร้อมกับบรรยากาศฝนตกนะคะแล้วก็มารับฟังในส่วนของเรื่องราวข่าวสารในส่วนของประเทศไทยของเรากันด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะมาในส่วนนี้ค่ะคุณผู้ฟังมาดูในเรื่องของอาเซียนซีโร่ดรอปเอาท์กันบ้างค่ะคืออะไรนะคะก็ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็ได้นำคณะผู้แทนไทยนะคะเข้าร่วมประชุม Transforming Education Summit นะคะ Plus 4ณสำนักงานองค์การยูเนสโกกรุงปารีสนะคะสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะคะเพื่อที่จะกำหนดนโยบายแล้วก็เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องของการยกระดับคุณภาพการศึกษาแล้วก็การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่เท่าเทียมสำหรับทุกคนค่ะซึ่งในส่วนของนายประเสริฐนะคะก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็ได้แลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิรูประบบการศึกษาของประเทศไทยนะคะก็ให้ครอบคลุมเท่าเทียมแล้วก็ตอบสนองต่อผู้เรียนทุกกลุ่มค่ะโดยเฉพาะผู้เรียนกลุ่มเปราะบางนะคะภายใต้หลักการไม่ทิ้งผู้เรียนผู้คนใดไว้ข้างหลังค่ะเน้นการขับเคลื่อนในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเชิงโครงสร้างนะคะ4ด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปแบบการจัดสรรงบประมาณตามความจำเป็นค่ะเพื่อที่จะให้ทรัพยากรเข้าถึงกลุ่มผู้เรียนกลุ่มเปราะบางอย่างตรงจุดค่ะแล้วก็ขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ Zero Drop Out นะคะควบคู่ไปกับการระบบพัฒนาเครดิตแบงค์นะคะเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยสามารถเรียนรู้ได้อย่างยืดหยุ่นค่ะแล้วก็สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ปลอดภัยแล้วก็ครอบคลุมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์นะคะเพื่อที่จะลดภาระของงานธุรการของครูแล้วก็ภายใต้แนวคิด All for Education นะคะเพื่อที่จะเสริมสร้างระบบการศึกษาที่ครอบคลุมเท่าเทียมยืดหยุ่นแล้วก็พร้อมที่จะรับอนาคตค่ะทั้งนี้ค่ะในได้ประกาศความพร้อมของประเทศไทยค่ะในการเป็นเจ้าภาพการประชุม Global Education Meeting 2027 นะคะขับเคลื่อนการในเรื่องของการศึกษาภายใต้แนวคิด Education for All and All for Education ค่ะเพื่อที่จะร่วมกันสร้างระบบการศึกษาที่ครอบคลุมแล้วก็ไม่ทิ้งผู้เรียนคนใดไว้ข้างหลังแล้วก็นำเสนอแนวคิด Road to ASEAN Zero Dropout ด้วยนะคะเพื่อที่จะตั้งเป้าหมายผลักดันให้เกิดความร่วมมือระดับภูมิภาคแล้วก็เตรียมตัวเปิดอย่างเป็นทางการในช่วงที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี2571ค่ะพร้อมทั้งเดินหน้าขับเคลื่อนการเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD ค่ะภายในปี2571ด้วยขณะนี้ค่ะอยู่ในขั้นตอนของการทบทวนในเรื่องของเทคนิคแล้วก็ใกล้ที่จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะสำหรับไทยที่จะเข้าร่วม OECD ค่ะโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษานะคะก็ได้เริ่มสร้างความร่วมมือในเรื่องของด้านการศึกษาตั้งแต่ปี2561ค่ะโดย OECD เนี่ยค่ะก็ได้กล่าวขอบคุณประเทศไทยนะคะที่ได้ให้ความร่วมมือต่างๆแล้วก็ยินดีที่จะสนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ด้วยของประเทศไทยนะคะสำหรับประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการเข้าเป็นสมาชิก OECD นะคะได้แก่ก็จะมีความในเรื่องของความน่าเชื่อถือของไทยในสายตานานาชาตินะคะแล้วก็เศรษฐกิจแล้วก็รายได้ของประเทศเพิ่มขึ้นค่ะเพิ่มมาตรฐานในเรื่องของการศึกษาและก็เข้าใกล้ระดับโลกมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นผล PISA ก็ดีขึ้นค่ะระบบราชการเปลืองโปร่งใสนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลมากยิ่งขึ้นค่ะและนี่ก็เป็นแนวเรื่องของทางกระทรวงศึกษาธิการค่ะที่จะพยายามในเรื่องของการนำประเทศไทยของเราเข้าสู่นานาชาติให้ได้มากยิ่งขึ้นค่ะมาดูข่าวสารจากกฟผ.กันบ้างค่ะกฟผ.ผนึกสมาคมกีฬาหรือกฟผ.ผนึกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบเปิดเขื่อนรัชประภานะคะเป็นสนามแข่งนะคะแล้วก็ปั้นนักกีฬาเรือใบรุ่นใหม่สู่เวทีนานาชาติค่ะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.นะคะร่วมกับสมาคมกีฬาเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะเปิดพื้นที่เขื่อนรัชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเป็นสนามแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีชิงถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อที่จะส่งเสริมศักยภาพนักกีฬาไทยแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนก้าวสู่เวทีนานาชาติค่ะการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติจัดขึ้นในหลายประเภททั้งเรือใบขนาดเล็กสำหรับเยาวชนแบบเล่นคนเดียวนะคะแล้วก็เรือใบแบบประเภททีม 4-6 คนค่ะเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้ประชันฝีมือแล้วก็ทดสอบศักยภาพและเก็บเกี่ยวประสบการณ์บนสนามแข่งขันธรรมชาติของเขื่อนรัชประภาด้วยนะคะควบคู่ไปกันกับยังมีการจัดอบรมนะคะโครงการเยาวชนไทยเล่นเยาวชนไทยเล่นใบเป็นใช้ชีวิตเป็นนะคะเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่รอบเขื่อนนะคะเข้าร่วมเรียนรู้มากกว่า200คนค่ะโดยเน้นทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติค่ะผ่านทั้ง4ฐานการเรียนรู้ค่ะไม่ว่าจะความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกีฬาเรือใบนะคะแล้วก็ส่วนประกอบของเรือแล้วก็การผูกเงื่อนการฝึกเล่นเรือด้วยเครื่องจำลองนะคะการกู้เรือก่อนลงฝึกแล่นเรือในแหล่งน้ำจริงค่ะเพื่อที่จะเสริมสร้างทักษะการแล่นเรืออย่างถูกต้องและก็ปลอดภัยค่ะพร้อมปลูกฝังระเบียบวินัยความรับผิดชอบการทำงานเป็นทีมซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญของนักกีฬาเรือใบค่ะการดำเนินงานในครั้งนี้ค่ะเป็นการต่อยอดความร่วมมือระหว่างกฟผ.แล้วก็สมาคมกีฬาเรือใบนะคะในการแข่งขันกีฬาเรือใบไทยอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งในด้านการพัฒนาฝึกซ้อมนะคะแล้วก็การเพิ่มฐานนักกีฬาแล้วก็ผลักดันเยาวชนไทยให้เติบโตสู่ระดับชาติแล้วก็นานาชาติค่ะนอกจากนี้ค่ะยังเป็นการเทิดพระเกียรตินะคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแล้วก็เป็นการสืบสานพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะที่ทรงสนับสนุนส่งเสริมการกีฬาของชาติอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนในบริเวณโดยรอบพื้นที่เขื่อนโรงไฟฟ้าแล้วก็สถานีไฟฟ้าแรงสูงของกฟผ.ได้เรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนเรือใบเพื่อต่อยอดนักกีฬาเรือใบระดับชาติแล้วก็นานาชาติในอนาคตค่ะคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังคะมาดูในส่วนของการพยากรณ์อากาศกันบ้างค่ะสำหรับพยากรณ์อากาศวันนี้ค่ะวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะประเทศไทยของเรานะคะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะภาคกลางแล้วก็ด้านตะวันตกนะคะภาคตะวันออกรวมไปถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้วยค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะคะมีกำลังแรงขึ้นนะคะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะขอให้ประชาชนนะคะในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยค่ะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาบริเวณที่มีทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มกันด้วยค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนะคะมีกำลังแรงค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนนะคะมีคลื่นสูง 2-4 เมตรค่ะคุณผู้ฟังบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็สูงมากกว่า4เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างค่ะแล้วก็อ่าวไทยตอนบนค่ะก็มีคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะคลื่นก็มีความสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะเรือเล็กค่ะบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยตอนบนนะคะควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ค่ะส่วนประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะก็ควรที่จะระมัดระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะพายุโซนร้อนบาหวีนะคะก็พัดปกคลุมบริเวณมณฑลของประเทศจีนนะคะคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันนะคะแล้วก็มีความหย่อมความกดอากาศต่ำนะคะกำลังแรงตามลำดับใน ระยะต่อไปนะคะโดยพายุนี้ก็จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะแต่ขอให้ผู้ที่มีแผนนะคะหรือมีวางแผนในเรื่องของการเดินทางก็ตรวจสอบในเรื่องของสภาพอากาศก่อนเดินทางกันไว้ด้วยนะคะในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะคุณผู้ฟังและก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดระนองค่ะพังงาภูเก็ตและก็กระบี่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-27องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-33องศาเซลเซียสค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-45กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูง2-4เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะคะก็มีลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็จะสูงมากกว่า3เมตรค่ะคุณผู้ฟังครับและนี่ก็เป็นในเรื่องของพยากรณ์อากาศที่อยู่ในช่วงนี้นะคะก็คุณผู้ฟังที่กำลังขับรถหรือว่ากำลังเตรียมตัวเตรียมแผนที่จะมีกิจกรรมอื่นๆนะคะก็อดระมัดระวังในเรื่องของฝนฟ้าอากาศกันด้วยนะคะแล้วก็ติดตามในเรื่องของการเกิดอุทกภัยกันด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะสำหรับคนที่อยู่ในบริเวณฝั่งนะคะฝั่งทะเลก็ระมัดระวังในเรื่องของคลื่นลมกันด้วยนะคะเพราะอาจจะมีความรุนแรงมากขึ้นค่ะคุณผู้ฟังคะรายการของเราก็เดินทางมาจนถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังสำหรับรายการร้อยเรื่องอันดามันก็ต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะน้องน้ำฝนแล้วก็ทีมงานสทพังงาค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะไม่ว่าจะรับฟังทางวิทยุ FM 100 MHz หรือว่าทาง Facebook Live สทพังงาเรดิโอรวมไปถึงสถานีวิทยุเครือข่ายของเรากันด้วยไม่ว่าจะเป็นตะกั่วป่านะคะกระบี่ภูเก็ตนะคะแล้วก็ระนองนะคะก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ร่วมรับฟังในครั้งนี้ค่ะก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะสำหรับน้องน้ำฝนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
2: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
1: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสอบสวนเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวหากพบมีการกระทำผิดกฎหมายจะดำเนินการโดยไม่ละเว้นกระทรวงคมนาคมเร่งแก้ปัญหาการทรุดตัวภายในโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่คาดว่าจะคืนผิวจราจรส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบภายใน1สัปดาห์
1: เลขาธิการสหประชาชาติแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียที่ทวีความรุนแรงขึ้นหลังสหรัฐและอิหร่านกลับมาโจมตีกันอีกครั้งการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ยานิกซินเนอร์เอาชนะอเล็กซานเดอร์สเวเรฟ3-1เซตคว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยที่2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีกำชับเร่งสอบสวนเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวหากพบมีการกระทำผิดกฎหมายจะดำเนินการโดยไม่ละเว้นพร้อมยืนยันดูแลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างเต็มที
2: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงเหตุเพลิงไหม้ภายในสถานประกอบการลักษณะร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวเมื่อคืนที่ผ่านมาพร้อมกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครว่าได้ติดตามสถานการณ์การกู้ภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างใกล้ชิดโดยผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดถูกนำส่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนซึ่งได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอยู่แล้วเบื้องต้นมีผู้บาดเจ็บประมาณ34รายจึงขอให้ญาติและผู้ได้รับบาดเจ็บไม่ต้องกังวลจะดูแลรักษาให้ดีที่สุดส่วนเรื่องรายละเอียดขณะนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกองพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบและขยายผลจึงขอให้รอผลการรายงานอย่างเป็นทางการก่อนไม่ควรสรุปสาเหตุหรือประเด็นต่างๆล่วงหน้าเพราะหากพูดไปก่อนจะเป็นการไปชี้นำทั้งนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าสถานประกอบการดังกล่าวได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจกรรมประเภทร้านอาหารและได้รับอนุญาตให้มีการแสดงดนตรีสดโดยสามารถเปิดให้บริการได้ถึงเวลา 24:00 น.อีกทั้งอาคารตั้งอยู่นอกพื้นที่โซนนิ่งของสถานบันเทิงจะต้องตรวจสอบรายละเอียดด้านโครงสร้างอาคารระบบความปลอดภัยและการปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาตประกอบกิจการอย่างละเอียดพร้อมยืนยันว่าหากพบการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือผิดกฎหมายจะดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่มีการละเว
3: ้
2: น
3: ในแต่ละท้องที่เราก็ต้องทำกฎระเบียบทั้งหมดนะครับร้านนี้ก็เป็นภัตตาคารที่ใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการร้านอาหารซึ่งในกฎหมายก็อนุญาตให้มีการแสดงดนตรีนะครับแต่เปิดได้ถึงเที่ยงคืนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูหลายประเด็นในเรื่องของอาคารผมเชื่อว่าทุกปีก็มีการตรวจสอบเพราะต่อให้มีการออกใบอนุญาตกับอาคารใช่ไหมครับก็ต้องไปตรวจสอบตอนต่อใบอนุญาตไอ้ร้านอาหารเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมเชื่อว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สุดสางก็คงจะต้องเร่งสืบสวนสอบสวนว่ามีการอย่างไรครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่มีเกณฑ์การตรวจสอบอย่างไรนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะทำการสืบสวนสอบสวนขยายผลนะครับเราไปพูดตอนนี้ก่อนมันจะเป็นการชี้นำนะครับแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาดำเนินการอยู่ไม่มีการละเว้นอยู่แล้วถ้าตรงไหนมีการดำเนินการที่ขัดต่อกฎหมายหรือผิดกฎหมายนะครับ
2: นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการเยียวยาประชาชนว่าขณะนี้ได้ดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ส่วนผู้ที่เสียชีวิตจะมีเงินกองทุนต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวสำหรับข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบสปริงเกอร์ภายในอาคารไม่ทำงานนั้นขณะที่ลงพื้นที่เห็นน้ำท่วมขังอยู่ข้างในอาจมาจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงขณะเดียวกันไฟได้ดับลงแล้วจึงยังไม่ได้ถามรายละเอียดเป็นเรื่องดีที่ใช้เวลาดับไฟไม่นานและไม่ได้มีผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารผลิตน่าสังการสุขรายงาน
0: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสรุปเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวมีผู้เสียชีวิต27รายผู้บาดเจ็บ63รายพร้อมสั่งตั้งศูนย์ประสานงานอำนวยความสะดวกแก่ญาติและครอบครัวของผู้ประสบเหตุที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT พหลโยธินทางออกประตู4และสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
4: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยผ่านรายการเรื่องเล่าเช้านี้ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3สรุปเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวโดยระบุว่าจากเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด27รายแบ่งเป็นชาย9รายหญิง18รายเบื้องต้นทราบชื่อแล้ว10รายโดยร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมดถูกส่งไปยังสถาบันนิติเวชวิทยาแล้ว ่วนผู้บาดเจ็บทั้งหมด63รายในจำนวนนี้บาดเจ็บสาหัส22รายกระจายพักรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆสำหรับครอบครัวที่ยังไม่สามารถติดต่อญาติได้หรือสงสัยว่าจะเป็นผู้ประสบเหตุจากเหตุการณ์นี้สามารถติดต่อคุณกนิษฐาทางหมายเลขโทรศัพท์0817341298ซึ่งเบื้องต้นมีผู้ติดต่อมาแล้วกว่า30รายซึ่งศูนย์ประสานงานตั้งอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT พหลโยธินทางออกประตู4และสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวได้ว่าหลังได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ5นาทีในการเดินทางถึงจุดเกิดเหตุแต่เมื่อมาถึงพบว่าไฟลุกไหม้ลุกลามเต็มพื้นที่แล้วและลักษณะพื้นที่เกิดเหตุพบว่าเปลวไฟลุกลามอย่างรวดเร็วบริเวณฝ้าเพดานคาดว่าเกิดจากวัสดุตกแต่งที่เป็นเชื้อเพลิงทำให้ควันหนาแน่นส่งผลให้ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่หมดสติจากควันไฟและจากการสอบถามผู้ประสบเหตุเบื้องต้นพบว่าจุดต้นเพลิงเริ่มมาจากบริเวณเวทีและลุกลามอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถหนีออกทางประตูหลักได้ทำให้คนหนีไปทางประตูหนีไฟด้านในมีสิ่งของขีดขวางจำนวนมากจึงไม่สามารถรายงาน
0: รองผู้บัญชาการตำลงพื้นที่เหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวเร่งหาสาเหตุเพลิงไหม้พลตำรวจตรีพันลบอารมล่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวโดยเผยว่าได้สั่งการให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินร่วมกับกองพิสูจน์หลักฐานเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อหาสาเหตุว่าเหตุเพลิงไหม้เกิดจากความประมาทหรือเป็นการวางเพลิงส่วนผู้เสียชีวิตทั้งหมดได้ส่งชนะสูตรที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจพร้อมประสานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาผู้เสียหายส่วนเจ้าของร้านได้รับบาดเจ็บสาหัสและยังรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ขณะที่พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพยานไปแล้ว 2-3 ปากและจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมต่อไปรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยตั้งศูนย์ช่วยเหลือเหยื่อไฟไหม้เร่งตรวจสิทธิประกันภัยและประสานบริษัทประกันภัยจ่ายค่าสินไหมโดยไม่ต้องรอให้ญาติยื่นคำร้องนายอดิศรพิพัฒน์วรพงศ์รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงพร้อมสั่งตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและใช้ระบบรวบรวมข้อมูลประกันภัยตรวจสอบสิทธิ์ของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเบื้องต้นพบว่าอาคารมีประกันอัคคีภัยในชื่อเจ้าของร้านแต่ยังไม่พบข้อมูลประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกของสถานประกอบการโดยคปภ.อยู่ระหว่างประสานบริษัทประกันภัยทุกแห่งตรวจสอบเพิ่มเติมพร้อมย้ำว่าเจ้าของสถานประกอบการยังมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความเสียหายตามกฎหมายด้านการเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บคปภ.จะใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียชีวิตไปตรวจสอบสิทธิประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุและประกันสินเชื่อแม้ญาติจะไม่มีกรมธรรม์อยู่ในมือพร้อมเร่งประสานบริษัทประกันภัยจ่ายค่าสินไหมโดยไม่ต้องรอให้ญาติยื่นคำร้องหากยืนยันตัวตนได้ครบถ้วนคาดจ่ายเงินได้ภายใน 1-3 วันกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชาสัมพันธ์ถึงครอบครัวและผู้เสียหายจากเหตุไฟไหม้ร้านอาหารย่านลาดติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้จากหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมเบื้องต้นกรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือ 300,000 บาทส่วนผู้บาดเจ็บเท่าที่จ่ายจริงกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมประชาสัมพันธ์การขอรับความช่วยเหลือกรณีเพลิงไหม้ร้านอาหารย่านลาดพร้าวส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากโดยขอให้ประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายหรือทายาทสามารถขอรับความช่วยเหลือได้จากหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่เชิงรุกที่ลงพื้นที่ไปตามจุดต่างๆที่จะรับคำขอโดยทันทีจากผู้เสียหายหรือทายาทในวันนี้หรือสามารถยื่นคำขอรับความช่วยเหลือได้ณศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรมอาคารกระทรวงยุติธรรมถนนแจ้งวัฒนะหรือติดต่อสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาหรือสามารถโทรติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ผู้เสียหายจะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นโดยกรณีเสียชีวิตไม่เกิน 300,000 บาทรวมถึงค่าจัดการศพค่าอุปการะเลี้ยงดูหรือค่าเสียหายอื่นส่วนกรณีบาดเจ็บจะได้รับค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 80,000 บาท ถ้าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 50,000 บาทค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในจังหวัดที่ทำงานไม่เกิน1ปีค่าตอบแทนความเสียหายอื่นไม่เกิน 100,000 บาทและค่าตอบแทนความพิการทุพพลภาพการสูญเสียอวัยวะไม่เกิน 300,000 บาทประชาชนสามารถยื่นหลักฐานขอรับความช่วยเหลือเช่นบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาบันทึกการแจ้งความหลักฐานค่าใช้จ่ายโดยต้องยื่นขอภายใน1ปีนับแต่วันเกิดเหตุส่วนความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการทรุดตัวบริเวณก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะกระทรวงคมนาคมยืนยันเร่งแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดโดยคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอันดับแรกคาดคืนผิวจราจรส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบได้ภายใน1สัปดาห์
5: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการทรุดตัวบริเวณการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ช่วงเตาปูนราชบูรณะบริเวณสถานีวงเวียนใหญ่ว่าผลการตรวจวัดล่าสุดพบการทรุดตัวเฉลี่ยประมาณ 30-32 เซนติเมตรและสถานการณ์เริ่มทรงตัวไม่พบการทรุดตัวเพิ่มโดยบางจุดที่ผู้รับจ้างฉีดน้ำปูนผสมสารเคมีเพื่ออุดโพรงใต้ดินมีการยกตัวกลับขึ้นมาโดยทีมค้นหาและกู้ภัยในเมืองหรืออยู่ซ่าไทยแลนด์ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดเพิ่มเติมรอบอาคารอีก10จุดและใช้โดรนพร้อมระบบไลด้ายิงลำแสงเลเซอร์เพื่อวัดระยะทางและสร้างแผนที่3มิติที่มีความแม่นยำสูงนำภาพมาเทียบเพื่อดูสภาพพื้นดินและอัตราการยุบตัวในวงกว้างล่าสุดไม่พบการยุบตัวเพิ่มแม้จะมีฝนตกในพื้นที่จึงถือเป็นสัญญาณที่ดีวันนี้น่าจะไม่มีการทรุดตัวเพิ่มแล้วเพราะสถานการณ์เมื่อวานนิ่งแล้วอย่างไรก็ตามยังจำเป็นต้องปิดการจราจรในพื้นที่ต่อไปเพื่อให้ผู้รับจ้างดำเนินการเจาะและอัดน้ำปูนผสมสารเคมีปิดโพรงใต้ดินประมาณ30จุดคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ก่อนทยอยคืนผิวจราจรในส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบและภาพรวมการแก้ไขจะใช้เวลาเพียงระยะสั้นไม่ซ้ำรอยกรณีถนนยุบตัวหน้าโรงพยาบาลวชิระพยาบาล
6: ก็ต้องกราบขออภัยในความไม่สะดวกนะครับที่เกิดเหตุเช่นนี้ขึ้นทำให้ประชาชนเนี่ยไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรแต่อย่างไรก็ดีในส่วนของกระทรวงคมนาคมเนี่ยเราก็เร่งแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดแล้วเราก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าสถานการณ์บริเวณถนนประชาธิปกเนี่ยบริเวณวงเวียนใหญ่เนี่ยจะไม่ซ้ำรอยกับหน้าวชิรพยาบาลแน่นอนนะครับก็จะเป็นการแก้ปัญหาเพียงระยะสั้นอย่างไรก็ดีเราก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องของความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับ
5: นายสิริพงษ์กล่าวด้วยว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้เร่งเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยมอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และผู้รับจ้างเดินเท้าประชาสัมพันธ์ต่อบ้านทุกหลังรวมถึงคนที่อยู่ในหอพักต่างๆที่ได้รับผลกระทบดูแลค่าใช้จ่ายของผู้ที่ต้องย้ายที่พักรวมถึงชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปิดการจราจรอย่างเหมาะสมพร้อมยืนยันว่ากระทรวงคมนาคมจะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอันดับแรกและจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปโดยวันนี้จะมีการประชุมในเรื่องนี้กันอีกครั้งเวลา 9:00 น.แต่ดูจากข้อมูลวันนี้ไม่มีอะไรน่าห่วงคาดว่าอีก2วันหากไม่มีการทรุดตัวเพิ่มจะปรับการอัปเดตข้อมูลเหลือวันละ1รอบ

0: รับชดเชยนะครับขอค่าตอบแทนความเสียหายตามที่ระบุมาเมื่อสักครู่นี้ครับก็เรียกได้ว่าเป็นการชดเชยที่ครอบคลุมนะครับแล้วก็ทางรัฐบาลเองเนี่ยก็ไม่รอช้านะครับในการที่จะประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้เพื่อที่จะให้เงินนะครับให้ความช่วยเหลือทางการเงินในส่วนที่ช่วยได้นะครับเป็นกรณีเบื้องต้นเท่านั้นนะครับทั้งเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บซึ่งแน่นอนว่ากรณีนี้คงไม่มีใครอยากให้เกิดความสูญเสียเกิดการสูญเสียไปแล้วก็เอาคืนไม่ได้แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดก็เป็นการเยียวยาเพิ่มขวัญและกำลังใจเลยครับในส่วนที่เราพอจะช่วยได้ภายหลังจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็ตอนนี้เนี่ยทางสถานการณ์ตอนนี้รู้สึกจะควบคุมได้ควบคุมในระดับหนึ่งแล้วนะครับก็คือว่ามีการลงพื้นที่แล้วก็พยายามที่จะเข้าไปตรวจเช็คต้นตอที่แท้จริงแล้วก็ถอดบทเรียนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีปัญหาอะไรที่มันเป็นเชิงโครงสร้างหรือไม่อย่างไรนะครับก็แสดงความเสียใจจริงๆต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับ
1: ค่ะระหว่างที่รอท่านอาจารย์เนตรดาวนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็คงจะติดต่อแล้วก็แฟนรายการก็รออีกสักครู่หนึ่งนะคะมาถึงเรื่องของการคำนวณค่าไฟซึ่งเป็นอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคมหลังต้นทุนราคาพลังงานปรับสูงขึ้นนะคะเรื่องนี้ท่านเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.นายภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์นะคะท่านบอกว่าความไม่แน่นอนของการสู้รบในตะวันออกกลางเนี่ยส่งผลให้ราคาต้นทุนราคาน้ำมันทั้งน้ำมันทั้งแก๊สและไฟฟ้านะคะได้มีการพยายามที่จะบริหารต้นทุนแล้วก็หาแนวทางคำนวณอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรหรือว่าค่า FT ในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569ด้วย4แนวทางเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนแล้วก็รักษาความมั่นคงระบบพลังงานของประเทศให้ได้มากที่สุดนะคะตอนนี้จะทำให้ค่าไฟเฉลี่ยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่หน่วยละ3.95 บาทถึง4.73 บาทค่ะเรื่องนี้นะคะทางกฟผ.ก็ได้ดำเนินการสามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก่อนที่จะมีการรับฟังความคิดเห็นสามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมไปได้ที่ www.erc.or.th ค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้มีการรวบรวมข้อคิดเห็นเพื่อที่จะประกาศปรับอัตราค่างวดดังกล่าวภายในเดือนสิงหาคม2569ค่ะต้องคอยรอฟังคำตอบให้ดีๆนะคะ
0: สักครู่นะครับก็จะได้คุยกันนะครับตอนนี้อาจจะกำลังติดต่อกันหน่อยนะฮะสำหรับอาจารย์เนตรดาวยงศรีเป็นแฟนรออดใจรอสักครู่นะครับสำหรับแฟนๆที่รอคอยมา7วันกับการพูดคุยกันกับอาจารย์ในวันนี้การแพทย์แผนไทยและการดูแลสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทยนะครับในส่วนตอนนี้อาจารย์มาแล้วนะครับเดี๋ยวมาทักทายอาจารย์กันอาจารย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีทั้งสองท่านสวัสดีทั้งฟังค่ะ
1: อาจารย์เนตรดาวมาอยู่กับเราแล้วนะคะวันนี้อาจารย์มีอะไรมาฝากท่านผู้ฟังบ้างคะ
2: ก็ฝากอื่นก็ทีมแฟนรายการส่งชายมาช่วยทางคลินิกจัดแล้วก็ขอบคุณแฟนรายการที่บางคนก็ไม่ได้ไปหาหมอนะคะแต่ก็ไปเยี่ยมก็มีค่ะไปเยี่ยมไปหาไปสวัสดีพูดคุยกันที่ศูนย์ที่ขอนแก่นก็ขอบคุณมากไปรายการก็ตามไปบางคนก็ไม่จำเป็นต้องรอนะคะจิตปวดก็ไปหาก่อนไม่ต้องรอจนกระทั่งมาแล้วค่อยไปหาโรคมันจะหนักหนาเพิ่มมากขึ้นก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ไปเยี่ยมไปหาขอบคุณอย่างสูงค่ะที่ศูนย์ขอนแก่นวันนี้ของมีจากคุณศรีไทยตุ้ยทังค่ะแม่สอดจังหวัดตากค่ะส่งรากกระเทียมมาให้ขอบคุณมากค่ะเพราะว่าทางเราก็ต้องการอยู่เยอะเลยคุณสรศักดิ์ค่ะมีรือนามสัตหีบชลบุรีเป็นดอกมะลิค่ะคุณศรีเจริญนครกทมค่ะจะเป็นดอกมะลิคุณชูศรีคุณวนาโรจน์ค่ะวันนี้ก็บอกว่าส่งแค่ใบบรเพชรกับเสด็จพังพรเท่านั้นนะคะราชภูจะให้งวดหน้าค่ะแล้วก็อวยพรให้ทุกคนมีความสุขก็ขอบคุณคุณชูศรีค่ะคุณสมใจวันดีค่ะจากไซงามกำแพงเพชรส่งเป็นราชภูกับดอกมะลิมาให้ค่ะคุณอัมพันอัมพวันค่ะบุญยังนครสวรรค์ดอกมะลิถุงใหญ่เลยค่ะแล้วก็ผิวมะกรูดกับใบเตยคุณสมรีฤทธิศักดิ์ค่ะปานศิลาทองกำแพงเพชรเป็นราชภูกับเม็ดมะรุมค่ะอีกท่านหนึ่งวันนี้เขาบอกวันนี้คุณเกษรีพรมอยู่บอกว่าส่งศูนย์ไทยมาให้ค่ะมีวันประตูราชภูอนุวันประสานกายฟ้าทลายโจรดอกอัญชันและดอกมะลิค่ะก็อวยพรใ

0: ั้งคุณหมอทั้งทีมงานทุกๆท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสนุกกับการทำยาแจกให้กับประชาชนนะคะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะคุณเกษรีก็อวยพรมาให้ด้วยก็ขอบพระคุณมากค่ะอีกท่านนึงเป็นของจดหมายค่ะถามมาของบอกว่าอาจารย์เป็นคนที่เป็นความดันต่ำกินยาหอมชนิดใดคะแล้วคนความดันสูงกินยาหอมชนิดใดคะคนคันทั่วร่างกายเกี่ยวกับเลือดหรือเปล่าหรืออย่างอื่นช่วยแนะนำหน่อยค่ะขอบคุณมากค่ะส่งมาให้ความดันต่ำจริงๆก็กินยาหอมได้สารพัดแล้วนะคะไม่ใช่เป็นปัญหาอะไรความดันสูงยาหอมก็กินได้ถ้าเราเกิดอาการวิงเวียนแต่แนะนำเป็นพิเศษหน่อยก็คือแนะนำนวโกรธยาหอมชื่อว่านวโกรธก็เหมาะกับผู้ป่วยที่มีเรื่องของกระดับความดันสูงอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยได้ดีด้วยค่ะอินทจักรก็ช่วยได้ในเรื่องของความดันต่ำเรื่องของหัวใจยาหอมเทพจิตก็มีมะลิเยอะแยะก็จะช่วยเรื่องของแรงดันต่ำความดันต่ำได้เรื่องของการบำรุงได้ส่วนทิพย์โอสถก็จะไปเหมาะกับพวกฟื้นไข้อ่อนเพลียพวกนี้ค่ะก็กินได้หมดก็เป็นยาหอมที่ดีแล้วก็เป็นบัญชียาหลักเป็นตำรับยาของชาติไปแล้วก็สนับสนุนของไทยนะคะแล้วก็เลือกบริษัทที่มีคุณภาพผลิตออกมาสะอาดได้ดีเนี่ยก็จะดีมากๆเลยค่ะส่วนเรื่องของคันทั่วร่างกายเกี่ยวกับเลือดหรือเปล่ามันไม่ได้เชิงเกี่ยวทีเดียวอะค่ะเพราะว่าคำว่าคันเนี่ยมันมาจากหลายสาเหตุผิวแห้งก็ได้ค่ะผิวหนังอักเสบก็ได้ผื่นภูมิแพ้ก็ได้พวกแพ้สารเคมีระคายเคืองติดเชื้อแมลงสัตว์กัดต่อยลมพิษอะไรพวกนี้สารพัดได้หมดเลยผิวอาจจะแห้งก็ได้เพราะเราไม่รู้ว่าคนที่ถามเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วก็บางคนอาจจะผิวแห้งดื่มน้ำน้อยเสียเหงื่อมากอะไรก็แล้วแต่หรืออากาศแห้งก็ดื่มน้ำหรือไม่ก็หาโลชั่นทาบริเวณลำตัวบางคนอาบน้ำอุ่นก็แนะนำว่าทุกครั้งที่เราอาบน้ำอุ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาผ้าซุปน้ำธรรมดาซุปน้ำจากอุณหภูมิห้องนี่แหละเอามาลูบตามตัวหน่อยเพื่อให้เก็บผิวที่มันเปิดอะค่ะปิดลงแล้วก็ทาโลชั่นบำรุงหน่อยก็จะช่วยลดอาการผื่นแพ้ผื่นคันหรือแม้กระทั่งคันตามผิวได้แต่ถ้ามีอาการคันยุบยับยุบยับอยู่ตลอดเวลาหาสาเหตุไม่ได้เนี่ยนะคะควรจะไปพบแพทย์เพราะว่าโรคตับก็คันนะคะโรคตับก็คันพวกสารบิลิรูบินต่างๆเนี่ยที่มันสะสมเนี่ยมันก็จะส่งผลให้คันตามมือตามเท้าหรือคันทั่วตัวผู้ป่วยที่เป็นโรคไตของเสียในกระแสเลือดมันคาบนะคะมันก็จะเกิดอาการคันเรื้อรังตลอดเวลาหรือผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานพวกผิวแห้งปลายประสาทก็จะเสียหายด้วยในผู้ป่วยเบาหวานก็จะทำให้เกิดอาการคันยุบยิบยุบยิบตามร่างกายเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการไปพบคุณหมอใกล้ๆอะค่ะเพื่อเจาะเลือดดูสิคะว่าเรามีโรคอื่นหรือเปล่าหรือเราเป็นผื่นแพ้ผิวหนังหรือเปล่าหรือเราแพ้พวกสบู่แชมพูน้ำยาปรับผ้านุ่มอะไรพวกนี้ค่ะหรือบางคนเราทาครีมทาอะไรอยู่ก็ลองดูค่ะเพราะฉะนั้นก็ลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมถามว่าเกี่ยวกับเลือดไหมของแผนไทยจะเกี่ยวกับบุพโพโลหิตบุพโพคือน้ำเหลืองโลหิตคือเลือดแผนไทยก็จะให้ยากินเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาเลือดและน้ำเหลืองเสียแต่ถ้าเป็นจากการสัมผัสมันก็ไม่เกิดจากเลือดและน้ำเหลืองเสียนะคะเป็นปฏิกิริยาภูมิแพ้ของร่างกายแต่ถ้าเกิดจากโรคตับเกิดจากไตเกิดจากเบาหวานก็ต้องไปควบคุมโรคให้ดีอาการคันก็จะค่อยๆทุเลาลงเพราะฉะนั้นคำว่าคันจากอะไรเนี่ยมันขัดเยอะค่ะเกี่ยวกับอะไรก็เยอะค่ะจะเกี่ยวกับเลือดไหมในแผนไทยเกี่ยวค่ะเกี่ยวกับเลือดแล้วก็น้ำเหลืองค่ะก็แนะนำแล้วก็ลองไปปฏิบัติดูนะคะว่าเราหาสาเหตุว่าคันจากอะไรเราจะได้แก้ไขได้ถูกวิธีค่ะเรียบร้อยค่ะ
1: เรียบร้อยอาจารย์บอกถึงที่อยู่สำหรับบริจาคสมุนไพรด้วยค่ะ
0: ก็ท่านใดที่สนใจค่ะอยากร่วมบริจาคสมุนไพรกับเราเนี่ยเราก็ต้องการพวกรากสาคูรากกระเทียมมะลิพิกุลหนุมานประสานกายเหล่านี้ค่ะที่เราต้องการสามารถส่งมาได้ที่ตู้ปน59ตู้ปน59ปนสปปานนเนสสาราค่ะปนสบางนากรุงเทพ10260ค่ะใส่เบอร์โทรศัพท์มาด้วยค่ะ02-706-2610ค่ะ
1: ค่ะเรียบร้อยนะคะอาจารย์ไปที่นู่นเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศ
0: น่ารักดีค่ะทุกคนก็น่ารัก
1: ค่ะ
0: เป็นรายการก็ต้องเปิดเอารูปทั้งสองท่านให้ดู ต้องไปดูย้อนหลังค่ะแล้วก็เห็นกำลังจัดรายการ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ให้ดูเขาก็บอกอ๋อหน้าตาเป็นอย่างนี้แล้วก็ชมทั้ง
1: ส่วนใหญ่ฟังทางวิทยุใช่ไหมคะ
0: ใช่เขาก็ชมทั้งหล่อทั้งสวยบอกโอ้จะเอามาบอกค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มาติดต่อจะขอตรวจร่างกายส่วนใหญ่เป็นโรคอะไรกันบ้างคะ
0: ก็ส่วนใหญ่ที่พบก็ปวดเมื่อยเป็นอันดับแรกกระดูกหลังค่
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
0: เพราะว่าส่วนใหญ่ทุกคนทำงานหนักยกของหนักทำสวนทำไร่ทำนาแล้วก็ผื่นคันผื่นแพ้ก็ที่เจอบ่อยๆแล้วก็โรคไตแต่โรคตับโรคไตเนี่ยหลายคนก็ได้รับคำแนะนำไปก็จะพยายามปรับปรุงแต่บางคนก็บอกว่าตายก็ตายไม่เป็นไรอ่ะแต่ขอให้ได้กินอร่อยก็แล้วกัน
1: จะเป็นซะอย่างนี้นะ
2: ปากลำบากชีวิตระยะยาว
1: จริง
0: ๆใช่ค่ะ
1: ต้องอยู่ทางสายกลางอ่ะนะเพราะว่าถ้าเป็นแล้วก็ต้องดูแลตัวเองถ้าเราไม่ดูแลรักษามันก็จะเป็นมากเป็นหนักนะอาการหนักเราก็จะรักษา
2: หลายคนเสียใจนะที่พูดแบบนี้พอถึงจุดหนึ่งก็เขาก็จะเสียใจที่ไม่น่าเลยนะแต่ตอนนี้อาจจะรู้สึกว่าคือคักกับการกินอยู่คือขนองคือขนองแต่เชื่อเถอะสักวันนี้จะได้มาปรึกษาอาจารย์เนตรดาวนะก็อยากจะฝากกันไว้หน่อย
1: จะสายเกินไปไหม
2: ใช
1: ่ต้อง
2: คอยค่าไตนี่เป็นคือโรคไตเนี่ยเป็นโรคที่อาจารย์ย้ำเสมอว่าต้องเผื่อไว้ตอนท้ายของชีวิตบ้างคือเผื่อความอร่อยไว้ตอนท้ายของชีวิตไม่งั้นตอนท้ายของชีวิตไม่ได้ทานอะไรกินอะไรไม่ได้เลยฮะ
1: เนี่ยทรมานนะคะ
2: แล้วพี่น้องชาวอีสานเนี่ยก็ถือได้ว่าอาหารอีสานเนาะก็มีลักษณะที่ค่อนข้างไม่ค่อยดีต่อไตพอสมควรความเค็มจัดปลาร้าเนี่ยนะถ้ารับประทานมากก็อาจจะเป็นไตได้ง่ายๆเนี่ยไหนๆอาจารย์ก็แนะนำเรื่องไตละมีคำถามมาพอดีแล้วก็ถือโอกาสนี้ให้อาจารย์แนะนำไปหน่อยว่าคำถามจากป้ากักกมลนะครับบอกว่าอายุ67ปีค่าไต54ครับอาจารย์ครับระยะนี้ถือว่าเท่าไหร่54แล้วไม่พอแค่นั้นนะฮะมีสูตรยามาด้วยกินน้ำต้มกระเจี๊ยบใส่ใบเตยเนี่ย
1: มีผลไหมคะ
2: ครับผม
0: คือปกติเมื่อกี้อายุเท่าไหร่นะคะ
2: 67ครับ
0: 67มีผลอยู่ที่54
2: ครับใช่
0: ค่ะก็โดยรวมนะคะเราแนะนำให้กินน้ำเพิ่มให้กินน้ำเพิ่มก่อนนะคะแล้วก็อาหารลดเค็มจัดแล้วก็ของที่มีสีต่างๆก็ลดลงหน่อย
1: ลดลง
0: หน่อยไอ้ตัวค่าที่บอกเนี่ยไอ้54เลยก็แล้วแต่คือค่าเลือดขาดใจเนี่ยเราก็เลยแนะนำให้กินน้ำเพิ่มเพื่อให้เกิดดึงของเสียออกจากร่างกายเนี่ยดึงของเสียออกจากร่างกายจากเลือดเนี่ยดึงออกมาได้ดีก็จะค่าเลือดขาดใจก็จะเพิ่มขึ้นด้วยปัญหาก็คือเขาถามว่ากระเจี๊ยบกับอะไรนั่น
1: คือน้ำต้มกระเจี๊ยบใส่ใบเตยค่ะ
0: ถ้าเราไม่ได้ทานทุกวันเราทานสลับเปลี่ยนเนี่ยก็ไม่เป็นปัญหาค่ะแต่ทีนี้บางคนคาดหวังว่ากินอย่างนี้แล้วโรคไตจะหายเนี่ยเราก็บอกเลยว่าไม่หายเราแค่ปรับพฤติกรรมกินจืดลงกินให้จืดลงหน่อยกินเค็มให้มันน้อยลงแล้วก็ดื่มน้ำให้เพียงพอต่อร่างกายค่าไตก็จะค่อยๆดีขึ้นอยู่แล้วตามลำดับเสื่อมของไตที่เกิดตามอายุมันก็มีอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่าอย่าให้เสื่อมจนรุนแรงจนกระทั่งถึงขั้นต้องฟอกไตนี่50กว่าแล้วก็ระวังเนื้อระวังตัวทานจืดลงหน่อยไม่ต้องเค็มจัดทานน้ำสะอาดเพิ่มขึ้นแล้วก็ทานอะไรให้มันหลากหลายอะไรที่สีจัดๆก็เบาลงหน่
1: อ
0: ยแล้วก็กินแค่พอประมาณแล้วก็ไปเน้นสีขาวเพิ่มขึ้นใช้ชีวิตให้เป็นปกติก็เราก็จะปกติสุขไปได้อีกนานหลายๆปีเลยค่ะเพราะฉะนั้นอย่าสรรหากินอะไรที่มันเป็นการส่งเสริมทำให้ไตพังไปอีกแต่ไม่ได้บอกว่ากระเจี๊ยบทำให้ไตพังนะคะแต่เราบอกว่าปรับพฤติกรรมแค่นั้นละค่ะทุกอย่างก็จะดีขึ้นกระเจี๊ยบแดงกับใบเตยทานได้ค่ะไม่ได้เป็นปัญหาอะไรแต่แนะนำว่าควรทานหลากหลายจะดีกว่านะคะมันก็จะได้เกลือแร่วิตามินที่เหมาะสมกับร่างกายหลายหลายชนิดทำให้ร่างกายเนี่ยเดินต่อไปได้น่าจะดีกว่านะคะ
2: ยั่งยืนนะเราต้องเน้นระยะยาว
1: ใช่ที่สำคัญคือดื่มน้ำเยอะ
2: ๆโอ้
1: นะช่วยได้นะคะค่ะอาจารย์คะตอนนี้แฟนรายการน่าจะรอโทรศัพท์เข้ามานะคะเดี๋ยวจะเปิดโทรศัพท์ในช่วง2ของรายการแล้วกันนะคะ
2: ช่วง2ใช่ไหมครับ
1: เบอร์022769718เดี๋ยวอีกสักครู่นึงกลับมาเปิดสายคุยกับอาจารย์เนตรดาวค่ะตอนนี้พักสักครู่ค่ะ
3: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้น น้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
7: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
8: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02475-3081
2: ช่วงที่2นะครับ 13:33 นาทีกับทั่วทิศถิ่นไทยเปิดสายคุยกับอาจารย์เนตรดาวช่วงของการแพทย์แผนไทยนะครับตอนนี้มีสายมาแล้วนะครับคุณมุกดาจากจังหวัดนครปฐมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
9: ค
1: ุณมุกดาคะ
9: จ้า
1: ค่ะพูดดังๆนิดนึงนะคะถามอาจารย์เลยค่ะ
9: จะคุยกับอาจารย์เนตรดาวจ้า
1: คุยได้เลยจ้า
0: จ้าคุยจ้า
9: อาจารย์คะหนูเป็นคนไข้ของอาจารย์มาหลายปีแล้วจ้า
0: จ้า
9: แล้วก็หนูได้ให้คำปรึกษาได้โทรไปหน้าอาคารที่แล้วได้รับยา
0: อะไรนะคะ
9: อาจารย์ดูนะคะเดี๋ยวหนึ่งดับวิทยุแป๊บนึง
1: ดับวิทยุก่อนค่ะคุณมุกดาอยู่อำเภออะไรคะ
0: อะไรเงี้ยไปค่ะ
1: คุณมุกดาอยู่อำเภอ
9: ค่ะ
1: คะ
9: นครปฐมค่ะ
1: อยู่อำเภออะไรคะ
9: อำเภอจังหวัดนครปฐมค่ะ
1: อำเภอเมืองเหรอคะ
9: จ้า
1: อ๋อค่ะถามเลยค่ะ
9: ลิ้นเป็นฝ้าแล้วก็แตกตรงปลายลิ้นแล้วก็เป็นเม็ดๆแล้วมันคันๆแซ่บๆจ้า
1: แล้วจะถามว่าไงคะ
9: ถามว่าเป็นยังไงแต่ที่กินนี่ก็ส่งยามาให้กินแล้วยาต้ม
1: ค่ะยาต้มแล้ว
9: ใช่
1: กินหรือยังคะ
9: กินได้3วันแล้วจ้าก
1: ินได้3วันแล้วดีขึ้นไหมคะ
9: เพราะมันก็ยัง
1: เจ็บอยู่คะคุณมุกดายังเจ็บอยู่หรอหายไปเดี๋ยวรอสักครู่อ
2: าจารย์ยังอยู่ไหมครับ
1: คุณมุกดาอาจารย์อยู่ด้วยไหมคะนั่นหายไปหมดเลย
2: ติดต่อใหม่นะครับ
1: แล้วเดี๋ยวรอสักครู่คุณมุกดาจากนครปฐม
2: เป็นแตกปลายลิ้นนะฮะ แล้วก็เป็นเกล็ดออกมา
1: ลิ้นเป็นฝ้าๆ
2: เป็นฝ้าๆออกมาทานยาไปแล้ว3วันยาที่อาจารย์ส่งไป
1: กินแล้วก็เคี้ยวอะไรก็ไม่อร่อยกินอะไรก็ไม่ได
2: ้
1: ทรมานนะคะเดี๋ยวรอสายคุณมุกดาโทรเข้ามาอีกรอบนึงนะคะพอดีว่าสายหลุดไปแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์
2: คุณมุกดาจะติดต่อกลับมาได้ไหมเพราะดูทรงแล้วเนี่ยสายเราค่อนข้างฮอตนะอาจจะแบบว่าแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อย
1: ให้อาจารย์กลับมาก่อน
2: ให้อาจารย์กลับมาก่อนยังไงขออาจารย์กลับมานะครับ
1: ค่ะอาจารย์มาหรือยังคะ
2: ทราบอาการแล้ว
1: เดี๋ยวรอสักครู่นะครับวันนี้สายโทรศัพท์เราอาจจะพันกันสายพันกัน
2: ครับ
1: คนโทรมาเยอะโทรมาเยอะแล้วก็สายตีกันเดี๋ยวรอสักครู่นะคะมีหลายท่านติดต่อเข้ามาทาง Facebook Live มีหลายคำถามนะคะอีกสักครู่นึงจะได้เรียนถามอาจารย์คุณศักดิวัฒน์นะคะถามเรื่องเกี่ยวกับปวดท้องนะคะเป็นนิ่วหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวคุยกับอาจารย์อีกทีนึงแล้วก็มีคุณอัชราปิ่นทองทักทายมาแล้วก็บอกว่าฟังจากรายการแล้วก็นำมาปรับใช้กับตัวเองตลอดเลยดีเลยนะคะเพราะว่าคำแนะนำจากอาจารย์เนี่ยดีมากๆ
2: ใช
1: ่นะคะเอาไปใช้ในการปฏิบัติจริงอาจารย์จะเน้นส่วนใหญ่แล้วจะบอกว่ากินน้ำเยอะๆ
2: ครับแล้วก็เน้นอาหารเป็นยานะเวลาใครที่ถามว่าทานนู้นทานนี้1 2 3 4ฉันก็จะถามก่อนเลยว่าทานไปเพื่ออะไรก่อนนะคือรักษาอะไรก่อนขั้นแรกถ้ามันไม่ได้มีการรักษาแบบจำเป็นจริงๆแบบว่ารุนแรงจริงๆเนี่ยมันก็ต้องดูอีกทีว่าอาจจะเอ๊ะจำเป็นต้องทานหรือเปล่าอะไรทำนองนั้นนะครับ
1: ฉันจะถามเรื่อยว่าทานเพื่ออะไร
2: เออนั่นสิ
1: ต้องรู้ก่อนว่าทานเพื่ออะไรแล้วก็ทานแล้วเนี่ยต้องไม่ควรที่จะกินแบบเดียวอย่างเดียวต่อเนื่องกันนานๆ
2: คร
1: ับ
2: ครับ
1: อาจารย์จะให้ทานแบบหลากหลาย
2: ครับอาจารย์มาแล้วนะครับอาจารย์ให้ทวนไหมครับ
0: ทวนไม่ได้มีอะไรเลย
2: มุกดาเนี่ยเป็นคือเหมือนลิ้นเนี่ยจะเป็นแตกๆนะฮะแล้วก็หยุดบริเวณปลายลิ้นมีเกล็ดหลุดออกมาบ้างเนี่ย
1: มีฝ้าแล้วก็มีแผล
2: ฝ้ามีแผลทานยาของอาจารย์ไปแล้ว3วันอาจารย์มีข้อแนะนำเพิ่มเติมไหมครับ
0: ทานยาไปแล้ว3วัน
1: ค่ะเขาบอกว่า
2: คลินิกส่งยาไปให
0: ้อ๋อโอเคค่ะเป็นคนไข้ทางรายการนี่แหละค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ย
2: ใช่ครับ
0: ก็คุณหมอก็จะโทรศัพท์ไปถามไปสอบถามแล้วก็ส่งยาไปให้ค่ะเพื่อดูอาการแต่ส่วนใหญ่หมอจะให้ติดต่อกลับทุกๆ2อาทิตย
1: ์
0: หลังจากการกินยาแล้วทีนี้อันดับแรกเลยไม่รู้ว่ากินยาอะไร
1: ก็ไม่รู้ว่าได้ยาอะไรไปบ้างเห็นบอกว่าต้มทาน
0: ค่ะทีนี้ต้มแล้วมีอาการหรือว่ามีอาการอยู่ก่อนแล้วก็ไม่ได้ก็ไม่แน่ใจ
1: เขาน่าจะมีอาการอยู่ก่อนแล้วแล้วก็ได้ยาไปต้มกินไป3วันเดี๋ยวถ้ายังไงให้คุณมุกดาโทรมาสักรอบนึงนะจะได้คุยรายละเอียดเพิ่มเติมตอนนี้มีสายมารออีกสายนึงค่ะ
2: คุณณภาลัยจากนนทบุรีสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
10: นะจะขอคำแนะนำทางด้านสมุนไพรเป็นเบาหวานแล้วก็ถึง6เดือนแล้วค่ะเป็นโปรตีนรั่วค่ะ
0: ค่ะก็คุณหมอก็จะชอบพูดว่าเบาหวานลงไตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีปัสสาวะมีฟองนะคะแล้วก
10: ็
0: ถ้าเราทิ้งไว้มันก็จะน้ำหนักเราก็จะลดลงเนื่องจากว่ามันเริ่มเผาผลาญกล้ามเนื้อค่าเกลือเซมินและพวกนี้ค่ะมันก็จะเพิ่มขึ้นมาด้วยแล้วก็พยายามค่ะควบคุมน้ำตาลพยายามต้องใช้คำว่าพยายามนะควบคุมน้ำตาลระวังเรื่องของแป้งพืชลงหัวพืชหัวเช่นเผือกมันฟักทองอะไรพวกนี้ค่ะบางคนจะเข้าใจผิดหลายคนทีเดียวที่คิดว่าการกินเผือกมันฟักทองแทนข้าวเป็นเรื่องดีจริงๆก็คือแป้งเหมือนกันต้องไปควบคุมระดับแป้งน้ำตาลให้ได้และอาการปัสสาวะมีฟองมันจะค่อยๆลดลงไปเองจากค่าเบาหวานที่มันไม่เกินมากเกินไปค่ะก็ใช้ได้แล้ว
10: ค่ะมีสมุนไพรใดช่วยบ้างคะ
0: อาจจะหายากหน่อยนะคะสมุนไพรอาจจะหายากหน่อยแล้วก็ส่วนใหญ่เราก็ใช้รากเตยที่คนไข้หาง่ายสุดแต่จะมียาตัวหนึ่งเป็นยาดีแต่เขาเรียกหัวหญ้าชันกาบหัวหญ้าเขาเรียกหญ้าหัวหญ้าชันกาบ
10: หัวหญ้าค่ะ
0: ค่ะตัวยาตัวนี้ก็จะดูแลเรื่องของปัสสาวะมีฟองได้ดีแต่ว่าหายากหน่อยคือหาลำบากแล้วก็ใช้ร่วมกับใบเตยแล้วก็รากเตยก็จะช่วยหนึ่งในมันก็จะลดอาการปัสสาวะมีฟองแต่ปัญหาก็คือกลับไปควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ได้ก่อนพอเราควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ค่าเบาหวานที่มันลงไตมันจะลดลงมาเอง แล้วก็ปัสสาวะมีฟองก็จะลดลงมาด้วยค่ะ
10: ขอวิธีรากเตยต้องทำยังไงคะ
0: รากเตยกับรากเตยกับใบเตยนะคะรากเตยกับใบเตยแล้วก็อีกตัวนึงก็คือหัวหญ้าชนกาศแต่ถ้าไม่มีเราก็สามารถใช้รากเตยกับใบเตยไปพรางก่อนได้วิธีการก็คือเอารากเตยมาก่อนค่ะล้างให้สะอาดหั่นเป็นแว่นสัก1กํามือก็พอแล้วนะคะ1กํามือส่วนใบเตยเอามาสัก10ใบใบเตยเอามาสัก10ใบล้างให้สะอาดเหมือนกันม้วนๆบีบช้ำๆหน่อยแล้วก็ลงไปต้มกับน้ำลิตรครึ่งต้มกับน้ำสักลิตรครึ่งแล้วก็ต้มให้เหลือ1ลิตรกรองเอาแต่น้ำมาช่วยรับประทานแต่ปัญหามันมีตรงนี้นะคุณณภาลัยถ้าคุณณภาลัยปัสสาวะบ่อยอยู่แล้วหรือมีภาวะเป็นตะคริวจากเบาหวานบ่อยๆอ่ะเป็นหรือเปล่าคะ
10: อันนี้คือสามีเป็นค่ะ
0: อ๋อ
10: ถามให้สามีเพราะว่าเราเป็นคนทำอาหารให้เขาดูแลเขา
0: ถ้าอย่างนั้นเพิ่มใบหมอดลงไปอีกสักห้าถึงอีกสักห้าใบ5-7ใบถ้าใบใหญ่ก็5ใบใบเล็กก็สัก7ใบนะคะเพิ่มใบหมอดลงไปด้วยก็จะช่วยได้ในระดับนึงช่วยได้ในระดับนึงก็ลองรับประทานดูครั้งละครึ่งแก้วยากินง่ายรสชาติไม่แต่ไม่เติมน้ำตาลนะไม่เติมน้ำตาลนะคะคุณน้ำตาลอะไรไปควบคุมเรื่องของแป้งกับน้ำตาลให้คุณสามีด้วยก็ค่าเบาหวานลงไปจะได้ลดน้อยลงค่ะ
10: อันนี้มีระยะ
0: ดื่มน้ำด้วย
10: มีระยะของการเว้นยาไหมคะ
0: อะไรนะคะ
10: หรือได้ทุกวันคะมีระยะ
0: อีกเที่ยง
10: ต้องเว้น
0: อ๋อคืออย่างนี้ค่ะพอมันเหลือ1ลิตรใช่ไหมคะเราก็เก็บเข้าตู้เย็นนะเก็บเข้าตู้เย็นจะดื่มเย็นดื่มร้อนก็ได้ไม่เป็นปัญหา
10: ค
0: ่ะไม่ได้เป็นปัญหาตัวใบหมอนก็จะลดน้ำตาลได้อ่อนๆเราก็ไม่จำเป็นต้องขับปัสสาวะมากถ้าเกิดว่าก็มีปัญหาเรื่องของตะคริวเนี่ยก็กินสักครึ่งแก้วกินสักแค่ครึ่งแก้วนะคะวันละครั้งก็พอแล้วก็ไปหาพวกมาลากที่นกอะไรพวกนี้ค่ะรับประทานในมื้ออาหารร่วมด้วยก็จะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลได้อีกเที่ยวนึงเพราะฉะนั้นปัจจัยหลักปัจจัยสำคัญที่บอกคุณนภาลัยไปแล้วคือควบคุมน้ำตาลให้ได้ค่ะถ้าควบคุมน้ำตาลได้ค่าเบาหวานลงไตจะลดลงเมื่อลงไตลดลงฟองที่ออกมากับปัสสาวะก็จะลดลงตามไปด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปเอาแก้ที่ปัสสาวะหยุดมีฟองเนี่ยมันแก้ลำบากเพราะเราไม่ได้แก้ต้นตอเราไม่ได้แก้ต้นเหตุต้องแก้ต้นเหตุด้วยนะคะแล้วก็จะได้แข็งแรงสุขภาพดีแล้วก็พอแล้วพอฟองไม่มีฟองลดแล้วเลิกกินตลอดไม่ได้เพราะว่ารากเตยเนี่ยกับใบเตยเป็นหนึ่งในยาขับปัสสาวะที่ให้ใส่ใบเตยไปด้วยเพราะใบเตยเขามีฤทธิ์เรื่องของการบำรุงหัวใจด้วยส่วนรากเตยเป็นหนึ่งในยาขับปัสสาวะเพราะฉะนั้นถ้าขับปัสสาวะมากๆหัวใจก็จะพังก็ต้องคอยระมัดระวังให้กินทั้งคู่แล้วก็ควบคุมปริมาณให้ดีส่วนใบหม่อนก็ลดน้ำตาลได้จางๆก็จะช่วยได้พอประมาณแต่กลับไปควบคุมอาหารจะช่วยได้จริงจังได้ผลดีกว่าค่ะ
10: ขอบคุณอาจารย์ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะคุณณภาลัย
1: ค่ะคุณณภาลัยนนทบุรีถามให้สามีเนาะต้องคอยระวังเรื่องของเบาหวานนี่ก็ถ้าลงไตก็จะลำบากเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะค่ะแล้วก็มีคำถามเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยว
2: ระหว่างนี้เปิดสายด้วยนะ022769718นะครับโทรศัพท์มาได้ว่างแล้วนะครับน้องพลอยสายจะรับสายท่านผู้ฟังวันนี้มีเวลาอีกพอสมควรเลยนะครับระหว่างนี้เนี่ยก็มีคำถามนะครับจากชลบุรีนะครับปวดท้องรุนแรงอายุ72ปีครับอาจารย์เหงื่อแตกญาติพาไปหาหมอบอกเป็นนิ่วต่อไปหาหมอเฉพาะทางบอกว่าไม่เป็นนิ่วก็เลยมี2ข้อวินิจฉัยอาจารย์คิดว่าเป็นสาเหตุอะไรฮะ
1: คุณศักดิ์วัฒน์ถามมาค่ะ
0: คือคำว่าปวดท้องเนี่ยคำว่าปวดท้องมันกว้างมากเพราะว่ามันต้องไปรู้ตำแหน่งมันถึงจะรู้ได้ว่าการปวดท้องเหล่านี้เกิดจากอะไรอย่างสมมติเรายกตัวอย่างปวดท้องด้านขวาปวดท้องด้านขวาช่วงบนหน่อยพวกช่วงบนหน่อยก็จะนึกถึงอะไรได้นิ่วถุงน้ำดีป่วยไตข้างขวาอักเสบหรือนิ่วในไตข้างขวาก็ได้ก็เกิดอาการปวดท้องได้เหมือนกันหรือปวดท้องด้านขวาบนกับตอนนี้ก็มาด้านขวาล่างด้านขวาล่างนึกถึงอะไรไส้ติ่งก็ได้
1: ไส้ติ่ง
0: ปีกมดลูกอักเสบก็ได
1: ้ค่ะ
0: แต่ถ้าเราเปลี่ยนมาฝั่งซ้ายไปปวดท้องทางด้านซ้ายฝั่งซ้ายบนโรคกระเพาะอาหารอักเสบก็ได้ ตับอ่อนอักเสบก็ได
1: ้
0: ม้ามีปัญหาก็ได้ป่วยไตข้างซ้ายอักเสบก็ได้นิ่วไตข้างซ้ายก็ได้ใช่ไหมคะพอไปนึกถึงส่วนล่างปวดท้องซ้ายด้านล่างหรือท้องประมาณท้องน้อยข้างซ้ายลำไส้อักเสบก็ได้ตีมดลูกข้างซ้ายอักเสบก็ได้แต่ถ้ามาปวดตรงกลางตรงลิ้นปี่ตรงกลางลิ้นปี่เลยแล้วเกิดมีอาการจุกเสียดแน่นร่วมด้วยตรงกลางหน้าอกหัวใจขาดเลือดก็ได
1: ้
0: โรคกระเพาะอาหารอักเสบก็ได
1: ้เป็นอย่างมาก
0: ปวดไหลย้อนก็ได
1: ้
0: ถุงน้ำดีก็ยังได้อีกเพราะฉะนั้
2: น
0: ถ้าเราไปปวดใช่ถ้าเราไปปวดรอบสะดืออ้าวลำไส้อักเสบก็ได้ไส้ติ่งอักเสบก็ได
1: ้
0: พวกนี้ค่ะถ้าไปปวดท้องน้อยตรงกลางเราถือต้องรู้ตำแหน่งถ้าปวดท้องน้อยตรงกลางกระเพาะปัสสาวะอักเสบก็ได
1: ้
0: มดลูกอักเสบก็ได้เนื้องอกมดลูกก็ได้อะไรพวกนี้มันจึงเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกค่ะคำถามมันกว้างมากถ
1: ้
0: าเวลาเขาปวดท้องเนี่ยเราพยายามหาให้ได้ว่าปวดฝั่งไหนปวดยังไงปวดตรงไหนอย่างเงี้ยมันบอกตำแหน่งแล้วเราก็รู้ได้ว่านึกถึงอะไรได้บ้าง
2: ครับ
1: คุณต้องไปตรวจดีกว่านะ
2: โอ้โหฟังเหลือเกินสิบละคุณศักดิ์วัฒน์ระบุให้ละเอียดมาอีกก็ไม่ว่ากันนะในเฟซบุ๊กตอนนี้มาเปิดสายกับคุณสุทธิชัยนะครับเป็นสายโทรมาจากบุรีรัมย์สวัสดีครับ
1: ค่ะคุณสุทธิชัยช่วยปิดวิทยุหน่อยได้ไหมคะเสียงสะท้อนนะคะคุณสุทธิชัยจากบุรีรัมย์อาจารย์ค่ะเราต้องพูดดังๆนิดนึงค่ะอาจจะไม่ได้ยิน
11: นะคะคุณสุทธิชัย
12: ครับวันนี้อ
11: าจารย์ค่ะ
1: คุณสุทธิชัยปิดวิทยุนะคะแล้วพูดเดี๋ยวจะพูดดังๆให้นะคะสวัสดีค่ะ
12: สวัสดีครับ
1: ค่ะถามอาจารย์เนตดาวเลยค่ะ
12: เกี่ยวกับโรคไตนะผมมีนิ้วในไตนะมีทำไปไปไหนไปตัวได้นะครับ
0: นิ้วในไตก้อนใหญ่ไหมคะคุณสุทธิชัย
12: ไม่ทราบครับแต่หมอก็บอกว่ามีนิ้วในไตนะครับ
0: แล้วคุณหมอให้ยาอะไรมาทานหรือเปล่าคะ
12: ไม่มีครับไม่มี
0: อันดับแรกที่คุณสุทธิชัยต้องทำคือดื่มน้ำให้มากแล้วก็หาน่าจะรู้จักนะรู้จักหญ้าพันงูไหมคะ
12: อะไรนะครับ
0: รู้จักหญ้าพันงูไหม
12: ว่านเหรอ
0: หญ้าต้นหญ้า
12: ต้นหญ้าแล้วหญ้าหนวดแมวใช่ไหมครับ
2: หญ้าพันงูครับ
0: หญ้าพันงูหญ้าพันงูรู้จักหญ้าพันงูแดงพันงูขาวพันงูเขียวรู้จักไหมคะ
12: เขาเคยมาในเขาบอกว่าหญ้าหนวดแมวทานได้ไหมครับ
0: หญ้าหนวดแมวก็จะขับนิ่วในไตได้ค่ะแต่ว่าหญ้าเราถ้าเราได้ทั้งสองอย่างร่วมกันก็จะดีเอาอย่างนี้ถ้ารู้จักหญ้าหนวดแมวมีหญ้าหนวดแมวไหมคะ
1: คุณสุทธิชัย
12: ครับ
1: ปิดวิทยุนะคะคุณสุทธิชัยรู้จักหญ้าหนวดแมวใช่ไหมคะ
12: ไม่รู้แต่เห็นในภาพอยู่ในโทรศัพท์นะครับ
0: อ๋อโอเคถ้ารู้จักหญ้าหนวดแมวมีหญ้าหนวดแมวก็สามารถใช้หญ้าหนวดแมวกับเง่าสับปะรดรู้จัก
12: เง่าสับปะรด
0: ไหม
12: อ
0: ๋
12: อเง่าสับปะรด
0: รู้จักใช่ไหมคะ
12: รู้จักครับรู้จักครับ
0: โอเคใช้เง่าสับปะรดกับหญ้าหนวดแมวได้ค่ะ
12: ต้มเนี่ยนะครับหรือว่าไง
0: ใช้ยาดูดแมวสัก2กำมือเง่าสับปะรดสัก3กำมือแล้วก็เอามาต้มด้วยกันต้มใส่น้ำลงไป3ลิตรใส่น้ำลงไป3ลิตรต้มให้เหลือ2ลิตรต้มให้เหลือ2ลิตรนะหลังจากนั้นกรองน้ำเก็บไว้เข้าตู้เย็นแบ่งกินครั้งละ100ซีซีแบ่งกินครั้งละ100ซีซี100ซีซีถ้าหาที่ตัวไม่ได้ให้ตักไป7ช้อนโต๊ะช้อนโต๊ะช้อนสั้นกินข้าวอะค่ะช้อนกินข้าวอะ7ช้อนโต๊ะ
2: จำได้ไหมครับ
0: จำได้ไหมคะ
12: มีอะไรนะครับ
1: ฮะอีกรอบหนึ่งคุณสุทธิชัยได้ยินไหมคะ
12: เอามาต้มเนี่ยครับ
1: ใช
0: ่ค่ะเอามาต้มกับน้ำ3ลิตร
12: น้ำ3ลิตร
0: จ้ะต้มให้เหลือ2ลิตร
12: โอ้แล้วต้มให้เหลือ2ลิตร
0: จ้ะแล้วก็กรองเอาน้ำเก็บไว้ในตู้เย็น
1: กรองเก็บตู้เย็นค่ะ
12: กรองเก็บตู้เย็น
1: จ้ะ
0: แล้วก็แบ่งดื่ม
12: ทานทุกวันใช่ไหมครับเรื่อย
0: ใช่ทานวันละครั้งทานวันละครั้ง
12: ครั้ง
0: ละ
12: ตอนเช้าตอนเย็นตอนไหนก็ได้ใช่ไหม
0: ตอนเช้าครั้งละ7ช้อนโต๊ะที่บ้านมีช้อนสั้นกินข้าวไหม
12: อะไรนะครับ
0: ที่บ้านมีช้อนสั้นกินข้าวไหมคะช้อนกินข้าวช้อนสั้น
12: มีครับมี
0: ก็ตักไปเจ็ดช้อนสั้นนั่นแหละเจ็ดช้อนกินข้าวอ่ะ
1: เจ็ดช้อนค่ะกินเจ็ดช้อนคุณสุทธิชัยได้ยินไหมคะ
12: ได้ยินครับได้ยิน
1: กิน
12: แล้วนะแล้วขอเรียนทำพิธีหนึ่งครับว่าถ้ามีเขาคนอะไรเสียแล้วเราสั่งมาทานได้ไหมครับ
0: เป็นยาหนุ่มเมียวนี่แห
1: ละอะไรนะคะ
12: เป็นยาหนุ่มเมียวที่เขาโฆษณาในเฟซนะครับเราจะสั่งซื้อเขามาทานได้ไหม
1: อ
0: ๋อได้ค่ะได้แต่คุณสุทธิชัยเราได้แต่คุณสุทธิชัยต้องกินน้ำมากๆค่ะต้องกินน้ำมากๆ
12: เข้าใจครับเขาว่าแต่ทานน้ำได้เยอะ
0: ใช่แล้วก็ยอดผักต่างๆอ่ะไอ้พวกผักกระโดนเสม็ดชะพลูอะไรพวกนี้เลิกกินก่อน
12: กินได้ไหมหรือว่า
1: ไม่ให้กิน
0: เลิกไม่ให้กิน
1: ห้ามกินยอดผักได้ยินไหมคะ
12: ไม่ได้ยินครับไม่ได้ยิน
0: ชะพลูรู้จักชะพลูห้ามกินพวกเสม็ดกระโดนพวกนี้ค่ะห้ามกินเลิกกินก่อน
12: ห้ามกินใช่ไหมคร
0: ับ จะห้าม
12: โอ้ห้ามรับประทาน
0: ห้ามรับประทานเพราะว่าเดี๋ยวมันเกิดนิ่วอีก
12: มีอะไรนะครับมีผักกระโดน
0: กระโดนเสม็ดชะพลูพวกนี้ค่ะชะพลู
12: ห้ามรับประทานใช่ไหมครับ
0: ห้ามกินนะอย่าไปกินน้ำเยอะ
12: ๆครับ
1: จ้าจะกินน้ำเยอะๆนะจ๊ะ
12: ครับครับครับพอใจครับพอใจ
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะค่ะคุณสุทธิชัย
0: ลุ้นกับคุณสุทธิชัย
1: ได้ยินแล้วโอเคเข้าใจเนาะนิ้วในไตทานน้ำเยอะๆนะคะ
2: คร
1: ับแล้วก็งดยอดผักนะอาจารย์คะ
0: เพราะว่าทางภาคอีสานนะคะหลายคนนะคะที่เขากินเนื้อสัตว์กับยอดผักอ่ะไม่บาลานซ์กันมันก็จะเกิดภาวะนิ่วเกิดภาวะนิ่วในไตได้นะคะนิ่วในกระเพาะปัสสาวะได้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนิ่วในไตเนี่ยเวลาที่เราถามว่าเม็ดใหญ่ไหมเนี่ยเพราะว่าเวลาที่เรากินโดยที่เราไม่ศึกษาก่อนว่าที่เราแนะนำว่าต้องมีเกล้าสับปะรดด้วยเนื่องจากว่าถ้านิ่วมันเม็ดใหญ
1: ่
0: แล้วมันหลุดมาตามท่อไตอ่
1: ะ
0: ถ้าเม็ดมันใหญ่เกินไปคนไข้จะปวดมากเราก็เลยให้กินร่วมกับเง่าสับปะรดเพื่อจะทำให้นิ่วในท่อในไตอะค่ะเม็ดมันเล็กลงแตกเป็นเม็ดเล็กๆแล้วก็ค่อยๆขับออกมาทางท่อไต
1: ค
0: นไข้ก็จะได้ไม่เกิดอาการปวดหรือเจ็บบริเวณท่อไตเผื่อนิ่วมันค้างแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนิ่วอะไม่ได้จำเป็นต้องกินยาก็ได้นะคะกินน้ำให้มาก
1: กินน้ำให้มาก
0: ก็จะขับนิ่วออกมาได้แล้วถ้าทิ้งไว้นานๆเดี๋ยวไตอักเสบก็เดี๋ยวก็มีภาวะเรื่องไตตามมาอีกเพราะฉะนั้นดื่มน้ำให้มากค่ะให้พอกับน้ำหนักถ้ารู้ว่าเสียเหงื่อก็เพิ่มน้ำลงไปให้เหมาะส
2: ม
0: ง่ายนิดเดียวเองค่ะแล้วก็ประหยัดด้วย
1: ค่ะ
2: แต่บางคนละเลยเนาะเรื่องที่แบบโอ้โหต้องฝึกให้เป็นนิสัยเลยนะครับเอาละครับมีสายมาจากกรุงเทพมหานครคุณเฉลียวสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
11: อย่างนี้ก็ได้ถามกับเธอก็ได้ว่าอยากจะไป
1: ผู้เฉลียวสวัสดีค่ะ
11: ลงองค์ไหนคะ
1: ผู้เฉลียวคะ
11: ชื่อเฉลียวค่ะ
1: ค่ะถามเลยค่ะ
11: คุณหมอแล้วคะ
2: ครับ
1: ถามเลยค่ะ
11: คุณหมอที่บางได้ยินว่าบางแคว่ามีวันอังคารใช่ไหมคะ
0: วันอังคารค่ะพรุ่งนี้ก็เปิดค่ะพรุ่งนี้เปิดหลังวันอังคาร
11: พรุ่งนี้ยังไปไม่ได้ก็อาจจะไปอาทิตย์หน้าข้างหน้า
0: ได้ค่ะได้ค่ะ
11: แบบว่าไงต้มยามากินแล้วมันเข้าพิษไทยเยอะไม่รู้อ่ะทำยังไงก็ไม่อ้วนขึ้นมาทำไงก็ไม่อ้วนขึ้นมาอยากไปหาคุณหมอว่ามันเป็นเพราะอะไรแล้วก็เป็นนี่ด้วยแพ้อากาศอะค่ะ
0: ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวให้เขาจัดการให้ค่ะแต่ต้มยาข้าวพริกไทยทำไมเยอะๆล่ะคะ
11: ตอนนั้นมันปวดขาไงแล้วไปหาพี่ก็เขียนยาให้อ่านหนังสือก็ไม่เป็นเงี้ยก็ไปจ่ายพอไปจ่ายมาต้มแล้ว ขาบอกว่าพริกไทยมันเยอะ
0: ระวังปวดแสบกระเพาะอาหารนะคะ
11: ตอนนี้เลยพร้อมเหลือตะก้างเลยอะ จาก60ฝ่าเหลือ40
0: ค่ะค่ะก็เอายามาด้วยนะคะเอายาไปกิน
11: นานแล้วสูตรไหนแล้วเนี่ยมันก็ผอมอย่างเงี้ย
0: เออมันก็ไม่น่าจะเกี่ยวแล้วล่ะค่ะมันน่าจะนานมาแล้ว
11: ค่ะเนี่ยลงคุณหมอบอกว่าลงที่ไหนหน้าบ้านคนพักทินดาราเหรอ
0: ไม่ค่ะอยู่ใกล้หมู่บ้านอรุณทองอยู่ฝั่งเดียวกับหมู่บ้านอรุณทองเลยมาหน่อยเดียวหรือไม่ก็หาแยกที่44หาแยกที่44ถ้าเจอซอยเกษม68นะคะซอยเกษม68
11: ฟังคุณหมอพูดเหมือนว่าอยู่ตรงสายสอบสาย1ใช่ไหม
0: สาย1ค่ะ
11: สาย1ตรงข้ามกับไอ้ธนาคารออมสินนะคะ
0: เพชรเกษม68เนี่ย
11: 68
0: ไม่ได้ว่าตรงข้ามกับธนาคารอะไรแต่ปากซอยตรงเพชรเกษม68นะคะมันมีมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
11: ลงตรงไหนลงตรงไอ้สะพานนี้เลยเหรอ
0: สะพานนี้
11: บางแค
0: ค่ะก็ต้องหาซอยเพชรเกษม68ก็ตรงบางแคค่ะถูกแล้ว
1: ค่ะค่ะ
0: หาซอยเพชรเกษม68แล้วปากซอยมีมอเตอร์ไซค์รับจ้างบอกไปเลยค่ะว่าไปคลินิกถาวรคลินิกแพทย์แผนไทยเขาพาไปที่นี่ค่ะ
11: ถาวรเหรอ
1: ถาวรค่ะ
0: ถาวระค
1: ่
0: ะ
1: ถา
11: วระ
1: ค
11: ่
1: ะ
0: ค
11: ่
0: ะ
11: ขอบคุณ
0: คลินิกการแพทย์แผนไทยเขาพาไปถูกเลยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
11: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณ
1: แล้วค่ะไปหาอาจารย์นะคะอาจารย์แนะนำเรื่องคลินิกด้วยแล้วก็แนะนำสมุนไพรด้วยค่ะเชิญมาช่วงท้ายค่ะ
0: พรุ่งนี้เรามีตัดผมฟรีให้คนไข้ด้วยค่ะ
1: อ๋อค่ะนอกจากตัดแว่น
0: ก็จะมีนอกจากตัดแว่นแล้วก็จะมีคนเข้ามาทำบุญค่ะเขาก็จะมาตัดผมฟรีให้กับคนไข้ด้วยก็ท่านใดที่สนใจอยากตัดผมฟรีเขาก็จะมีช่างมาช่วยตัดผมให้นะคะในวันอังคารนี้นะคะอังคารอื่นเขาไม่มานะคะเขามาอังคารนี้อังคารเดียวแล้วก็คลินิกของเราอะค่ะอยู่ซอยเพชรเกษม68เวลาเรียกตรงปากซอยมาเนี่ยมอเตอร์ไซค์อะเขารู้เลยค่ะเขาจะพามาส่งถูกสังเกตง่ายๆก็คือมองหาแยกที่44ถ้าถึงแยก44เมื่อไหร่มองฝั่งตรงข้ามค่ะมองฝั่งตรงข้ามจะเห็นกำแพงสีขาวแล้วก็ขีดติดป้ายคลินิกไว้ตรงนั้นเดินเข้าไปในกำแพงนั้นเลยค่ะในกำแพงสีขาวนั้นก็จะเห็นมีเก้าอี้มีคนเดินอยู่แถวนั้นมีคนนั่งรอก็เข้าไปถึงปุ๊บก็ไปยื่นบัตรประชาชนก่อนนะคะเพื่อจะได้รีบทำบัตรทำ OPD ให้แล้วรอคุณหมอเรียกเพื่อตรวจค่ะก็เราเปิดคลินิกสาธารณกุศลทุกวันอังคารค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะแล้วก็บริจาคสมุนไพรค่ะอาจารย
0: ์บริจาคสมุนไพรได้ที่ตู้ปน59ค่ะปนสบางนากรุงเทพ10260โทรศัพท์ค่ะ027062610เราอยากได้พวกกลุ่มราชภูค่ะรากกระเทียมดอกมะลิใบหนุมานประสาทกายมะตูมพวกนี้เราอยากได้นะคะที่คุณก็อยากได้ก็ท่านใดที่จะช่วยเราเป็นสมุนไพรส่งเข้ามาได้ทำแห้งก่อนนะคะอย่าส่งมาสดเพราะว่าจะขึ้นราหมดค่ะ
1: ค่ะส่วนวันเสาร์อาทิตย์ที่ทางภาคอีสานก็ไปที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้นะคะทุกเสาร์อาท
0: ิ
1: ตย์
0: ได้ค่ะ
1: ถึงสิ้นเดือน
0: 9นี้จะเจอกันอยู่ค่ะ
1: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะคะ
0: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะแล้วก็วันนี้แฟนรายการถนนดนตรีอย่าลืมนะคะ
2: ครับ
1: มาที่อาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยศูนย์ปฏิบัติการนะคะมาฟังถนนดนตรีใครมาไม่ได้เปิดเพจ Facebook นะคะถนนดนตรีไลฟ์พี่แอดคาราบาวมาเต็มวงค่ะ
2: ครับเอาละครับวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: เหนือข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบหาสาเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวขณะที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บให้ได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวพร้อมเตรียมฟ้องคดีแพ่งแทนผู้บริโภคหากไม่ได้รับการเยียวยาน
7: างสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบแสดงความเสียใจต่อเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงโรงเบียร์ลาดพร้าวซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากซึ่งสั่งการให้นายรณรงค์คุณพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนำทีมเจ้าหน้าที่สคบบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบนอกจากนี้สคบจะประสานงานร่วมกับพนักงานสอบสวนรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานประกอบการดำเนินการตามกฎหมายหากผลการตรวจสอบพบว่ามีเหตุอันทำให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายและผู้ประกอบการไม่แสดงความรับผิดชอบหรือปฏิเสธการเยียวยาคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมใช้อำนาจตามกฎหมายดำเนินคดีทางแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายแทนผู้บริโภคเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบและครอบครัวได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรมผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ด้านกรมการปกครองลงพื้นที่ตรวจจุดเกิดเหตุเบื้องต้นพบจุดบกพร่องของอาคารหลายจุดและเข้าข่ายไม่มีใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ
8: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองมอบหมายให้ร้อยตำรวจตรีสิงห์คำคำยอดผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการและนายสานุพัฒน์เด่นธรรมผู้อำนวยการส่วนการอนุญาตโรงแรมและกฎหมายสถานบริการลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุไฟไหม้ร้านโรงเบียร์ลาดพร้าวโดยข้อสันนิษฐานสาเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้นคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณเครื่องปรับอากาศบริเวณฝ้าเพดานก่อนลุกลามอย่างรวดเร็วส่วนข้อบกพร่องของอาคารที่พบเบื้องต้นพบว่าไม่ใช้วัสดุกันไฟในการก่อสร้างและตกแต่งทางหนีไฟถูกปิดกั้นมีการตั้งโต๊ะขายลูกอมขวางเส้นทางบริเวณหลังร้านทำให้ใช้งานไม่ได้ประตูฉุกเฉินไม่ได้มาตรฐานเป็นเพียงประตูไม้ธรรมดาและติดป้ายห้ามเปิด เฉพาะพนักงานและเจ้าหน้าที่ทำให้ผู้ใช้บริการสับสนขณะที่การตรวจสอบข้อกฎหมายและลักษณะการประกอบกิจการพบว่าร้านดังกล่าวมีการจำหน่ายอาหารสุรามีดนตรีและมีการเต้นหรือยินยอมให้มีการเต้นจึงเข้าข่ายเป็นสถานบริการซึ่งแตกต่างจากการขอใบอนุญาตเป็นร้านอาหารที่ต้องปิดทำการหลังเวลา24 นาฬิกาโดยไม่มีการเต้นเบื้องต้นจึงเข้าข่ายไม่มีใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการจากพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1 ปีปรับไม่เกิน60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา26แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการพุทธศักราช2509โดยจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีการขออนุญาตใช้อาคารหรือไม่และใช้อาคารผิดประเภทหรือไม่สุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: อิสราเอลประกาศวันเลือกตั้งทั่วไปในวันที่27 ตุลาคมนี้นายโอฟีคัสประธานพรรคร่วมรัฐบาลอิสราเอลเปิดเผยต่อคณะกรรมการของรัฐสภาอิสราเอลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิสราเอลจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่27 ตุลาคมนี้แม้ก่อนหน้านี้จะมีการคาดการว่าอาจมีการเลือกตั้งก่อนกำหนดเนื่องจากรัฐสภาอิสราเอลลงมติยุบสภาเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกนับตั้งแต่กลุ่มติดอาวุธฮามาสโจมตีอิสราเอลเมื่อปี2566ซึ่งนำไปสู่สงครามในฉนวนกาซาเลบานอนและอิหร่านทั้งนี้ผลสำรวจความคิดเห็นหลายสำนักบ่งชี้ว่าพรรคร่วมรัฐบาลที่นำโดยนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลอาจพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเนื่องจากความไม่พอใจเกี่ยวกับสงครามระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
2: คืน11

0: น้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ธรรมชาติสร้างคนมีมือมาสองมือ
2: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสานฝันสู่โลกสวยโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการม.อ.ปัตตานี
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสารฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณฟังครับคุณฟังทราบถึงปัญหาโลกร้อนในปัจจุบันกันแล้วนะครับโดยเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จนเกิดโดมคาร์บอนนะครับและก็ในวันนี้นะครับเรามารู้จักกับคำว่าโดมคาร์บอนนะครับคืออะไรนะครับโดมคาร์บอนก็คือกลุ่มก้อนคาร์บอนไดออกไซด์นะครับที่มาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของยวดยานในตามท้องถนนนะครับรวมถึงย่านที่มีการจราจรหนาแน่นนะครับรวมถึงโรงงานต่างๆที่ปล่อยควันออกมาทางปล่องไฟของโรงงานนะครับที่ลอยขึ้นไปรวมตัวกันอย่างหนาแน่นอยู่บนท้องฟ้านะครับเหนือเมืองหรือเขตอุตสาหกรรมนะครับจากการศึกษาเกี่ยวกับโดมคาร์บอนทำให้พบว่ามีส่วนในการเปลี่ยนแปลงปริมาณไอ้น้ำในชั้นบรรยากาศและก็รูปแบบของลมท้องถิ่นส่งผลให้อุณหภูมิบริเวณที่เกิดปรากฏการณ์โดมคาร์บอนมีอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับก็ทำให้อากาศร้อนขึ้นนะครับและก็ยังสร้างปัญหาด้านสุขภาพแก่บุคคลที่อยู่ในบริเวณนั้นด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากนิตยสารสารคดีนะครับในเรื่องราวของโดมคาร์บอนนะครับมาถึงช่วงนี้นะครับเวลาของรายการสารฝันสู่โลกสวยก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ใหม่นะครับทางคลื่นนี้เวลานี้สำหรับวันนี้

ามให้ข้อมูลส่วนตัวไม่กดลิงก์แปลกๆไม่ดาวน์โหลดไฟล์แปลกไม่โอนเงินให้บุคคลแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพไม่ต้องอายรีบแจ้งความหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะอาจยับยั้งการหลอกลวงของมิจฉาชีพหรืออาจเป็นการแจ้งเบาะแสนำไปสู่การจับกุมเหล่ามิจฉาชีพออนไลน์นี้ต่อไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการกฎหมายน่ารู้กับศาลเยาวชนดำเนินรายการโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง

0: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภาพรผู้เพชรนิติกรชำนาญการพิเศษค่ะ
1: ค่ะดิฉันนางสาววิลาวันวิเชียรรัตน์นิติกรค่ะ
0: ค่ะขอต้อนรับสู่รายการกฎหมายน่ารู้กับศาลเยาวชนนะคะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกวันจันทร์สัปดาห์ที่2และที่4ของทุกเดือนในเวลา 14:10 นถึง 14:40 นโดยประมาณนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ AM 783กิโลเฮิรตซ์ค่ะ
1: ค่ะเราสองคนรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเดิมนะคะและในวันนี้ค่ะหัวข้อที่นำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังนะคะก็คือเรื่องของความรู้เกี่ยวกับศาลเยาวชนที่ควรรู้ค่ะเมื่อท่านต้องมาติดต่อราชการนะคะและสาระสำคัญตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวปีพุทธศักราช2553นะคะแล้วก็คือในส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วยค่ะ
0: ค่ะความรู้เกี่ยวกับศาลเยาวชนและครอบครัวที่ควรรู้นะคะเมื่อต้องมาติดต่อราชการศาลเยาวชนนะคะศาลเยาวชนเป็นศาลเฉพาะด้านหรือว่าเป็นศาลชำนาญพิเศษนะคะที่มีหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนะคะโดยยึดหลักการคุ้มครองสิทธิ์นะคะสวัสดิภาพแล้วก็ประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญนะคะรวมทั้งมุ่งเน้นเกี่ยวกับการแก้ไขฟื้นฟูแล้วก็สร้างความปรองดองในครอบครัวนะคะตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวนะคะพ.ศ. 2553แล้วก็ที่แก้ไขเพิ่มเติมนะคะสำหรับศาลเยาวชนและครอบครัวนะคะจะพิจารณาคดีอะไรบ้างนะคะก็มาดูกันนะคะในส่วนของคดีที่ศาลเยาวชนและครอบครัวพิจารณาคดีนะคะก็มีคดีอาญาที่เด็กหรือว่าเยาวชนเป็นผู้ต้องหาหรือว่าเป็นจำเลยนะคะเช่นแล้วก็คดีครอบครัวอย่างเช่นคดีเกี่ยวกับการหย่าการอำนาจปกครองบุตรค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรการรับรองบุตรการใช้อำนาจปกครองนะคะแล้วก็ในส่วนของคดีคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและบุคคลในครอบครัวนะคะแล้วก็เกี่ยวกับคำร้องคดีอื่นๆที่กฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวนะคะเมื่อมีคดีที่ศาลนะคะเมื่อเราต้องมาติดต่อราชการศาลนะคะที่ต้องเตรียมนะคะก็มีบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าเอกสารแสดงตัวตนนะคะเหมือนบางท่านจะเป็นลืมอาจจะลืมบัตรประชาชนอาจจะใช้ใบขับขี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มีเลขบัตรประจำตัวอยู่นะคะแล้วก็เอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับคดีก็อย่างเช่นหมายศาลคำฟ้องคำพิพากษาหรือว่าหนังสือที่ได้รับไปจากศาลหรือว่าหนังสือที่ศาลส่งไปให้นะคะแล้วก็หลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ในเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะต้องมาติดต่อศาลนะคะเหมือนศาลให้เอกสารส่งเอกสารอะไรไปให้เรานำมาที่ศาลนะคะแล้วก็หากมาติดต่อแทนผู้อื่นต้องมีหนังสือมอบอำนาจแล้วก็เอกสารประกอบการมอบอำนาจตามที่กฎหมายกำหนดด้วยนะคะคราวนี้เมื่อมาถึงศาลแล้วนะคะควรทำอย่างไรนะคะเมื่อมาถึงศาลแล้วเนี่ยค่ะต้องไปติดต่อที่งานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์หรือว่าจุดบริการข้อมูลนะคะเพื่อสอบถามข้อมูลขั้นตอนเกี่ยวกับการติดต่อราชการศาลว่าเรามาติดต่อเรื่องอะไรนะคะเมื่อเราเตรียมเอกสารมาแล้วทีนี้เราก็ไปติดต่อที่ประชาสัมพันธ์นะคะติดต่อว่าเรามาติดต่อเรื่องอะไรแล้วก็แผนกที่เราจะไปเกี่ยวข้องมีอะไรบ้างนะคะในเรื่องที่มาติดต่อคือต้องแจ้งที่งานบริการประชาชนนะคะแล้วก็ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ศาลที่อยู่ในงานบริการประชาชนนะคะหลังจากนั้นเมื่อเรามา

0: ของผู้มาติดต่อศาลค่ะได้รับข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินคดีขอรับสำเนาเอกสารตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดนะคะยื่นคำร้องหรือเอกสารต่อศาลได้ตามสิทธิ์ของท่านเลยนะคะขอรับบริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีที่กฎหมายกำหนดขอรับความช่วยเหลือด้านการอำนวยความยุติธรรมตามสิทธิ์ที่กฎหมายรับรองหากเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนนะคะศาลเนี่ยให้ความสำคัญอย่างยิ่งนะคะในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิและประโยชน์อย่างสูงสุดของเด็กเป็นสำคัญนะคะการดำเนินกระบวนพิจารณาเนี่ยจะคำนึงถึงสภาพจิตใจอายุและความพร้อมและสวัสดิภาพของเด็กค่ะรวมทั้งอาจจะมีนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์หรือผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมในกระบวนการตามที่กฎหมายกำหนดค่ะในส่วนของข้อแนะนำนะคะหากไม่แน่ใจว่าจะติดต่อกับหน่วยงานใดหรือดำเนินการอย่างไรสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ของศาลได้ทันทีเจ้าหน้าที่ของเรานะคะก็พร้อมที่จะให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับการบริการที่ถูกต้องรวดเร็วและมีความเป็นธรรมอย่างยิ่งค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเนื้อหาสาระสำคัญที่นำมาฝากในช่วงแรกนะคะเดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่ค่ะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงจากทางรายการสักหนึ่งเพลงแล้วกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการกันต่อค่ะ

0: กลับมาเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกันนะคะกับกฎหมายน่ารู้กับศาลเยาวชนนะคะเกี่ยวกับสาระสำคัญของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวนะคะแล้วก็วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพ.ศ. 2553นะคะแล้วก็ที่แก้ไขเพิ่มเติมกันต่อนะคะในส่วนของพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อกำหนดระบบศาลแล้วก็กระบวนการพิจารณาคดีสำหรับเด็กเยาวชนและครอบครัวนะคะโดยยึดหลักเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพนะคะแล้วก็ประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญพร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมการแก้ไขฟื้นฟูแล้วก็คืนคนดีสู่สังคมมากกว่าการลงโทษเพียงอย่างเดียวนะคะหลักการสำคัญของกฎหมายก็คือคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญนะคะเคารพถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้วก็สิทธิของเด็กและเยาวชนนะคะมุ่งเน้นเกี่ยวกับการแก้ไขบำบัดแล้วก็ฟื้นฟูและป้องกันการกระทำผิดซ้ำนะคะแล้วก็มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวนะคะชุมชนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นการสนับสนุนแล้วก็ประนีประนอมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีครอบครัวนะคะแล้วก็ในส่วนของคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวก็จะเป็นคดีอาญาที่เด็กหรือว่าเยาวชนเป็นผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยนะคะคดีครอบครัวก็อย่างเช่น เรื่องยาอำนาจปกครองบุตรค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรการรับรองบุตรการใช้อำนาจปกครองบุตรคดีคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กคดีคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวนะคะแล้วก็คำร้องและคดีอื่นที่กฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวนะคะในส่วนของนิยามคำว่าเด็กและเยาวชนเป็นยังไงคะน้องเมย
1: ์ค่ะในส่วนของนิยามของคำว่าเด็กนะคะก็จะหมายถึงบุคคลที่อายุเกินเกณฑ์ค่ะที่กำหนดในประมวลกฎหมายอาญาแต่ยังไม่เกิน15ปีบริบูรณ์ค่ะในส่วนของเยาวชนนะคะก็หมายถึงบุคคลอายุเกิน15ปีบริบูรณ์แต่ยังไม่ถึง18ปีบริบูรณ์ค่ะการพิจารณาว่าเป็นเด็กหรือเยาวชนเนี่ยให้ถืออายุในวันที่กระทำความผิดเป็นเกณฑ์นะคะต่อไปมาดูในเรื่องของการดำเนินกระบวนพิจารณาที่เป็นมิตรกับเด็กค่ะกฎหมายเนี่ยกำหนดให้ทุกขั้นตอนต้องลดผลกระทบต่อสภาพจิตใจของเด็กเช่นดำเนินกระบวนพิจารณาในบรรยากาศที่เหมาะสมรักษาความลับของเด็กและเยาวชนจำกัดการเปิดเผยข้อมูลที่อาจทำให้ทราบตัวบุคคลให้มีนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์หรือผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมเมื่อกฎหมายกำหนดค่ะและมีสิทธิ์ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวนะคะศาลเนี่ยสามารถพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวเด็กหรือเยาวชนได้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของสังคมความเสี่ยงในการหลบหนีสวัสดิภาพของเด็กการมีผู้ปกครองหรือผู้กำกับดูแลที่เหมาะสมค่ะ
0: ค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญานะคะในส่วนของกฎหมายเนี่ยเปิดโอกาสให้ใช้มาตรการพิเศษก่อนฟ้องหรือว่าระหว่างดำเนินคดีนะคะเพื่อให้เด็กเนี่ยได้รับการแก้ไขฟื้นฟูโดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาแบบเต็มรูปแบบนะคะเมื่อเข้าเงื่อนไขตามกฎหมายเนี่ยก็จะเป็นการไกล่เกลี่ยนะคะไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทในคดีครอบครัวนะคะศาลเนี่ยอาจส่งเสริมให้คู่กรณีเนี่ยสามารถตกลงกันได้ด้วยความสมัครใจเพื่อรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวแล้วก็ลดผลกระทบต่อเด็กนะคะแล้วก็มีการคุ้มครองสิทธิของเด็กนะคะอย่างเช่นเด็กและเยาวชนเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมนะคะมีการช่วยเหลือทางกฎหมายนะคะมีถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็จะเรียกว่าทนายความนะคะแต่ด้านส่วนเป็นของเด็กเนี่ยจะเป็นเรียกว่าที่ปรึกษากฎหมายนะคะก็เกี่ยวกับช่วยเหลือทางด้านกฎหมายนะคะมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการศึกษาการบำบัดและการฟื้นฟูตามความเหมาะสมนะคะแล้วก็มีผู้พิพากษาสมทบด้วยนะคะในส่วนของศาลเยาวชนและครอบครัวนะคะอย่างเช่นบทบาทของผู้พิพากษาสมทบก็อย่างเช่นมีการส่วนร่วมในการพิจารณาคดีนะคะโดยการนำประสบการณ์ด้านเด็กเยาวชนครอบครัวแล้วก็สังคมมาประกอบการพิจารณาเพื่อให้คำพิพากษาหรือว่าคำสั่งเนี่ยมีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาของแต่ละคดีนะคะนะคะในช่วงนี้ก็คือโดยสรุปนะคะพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวนะคะแล้วก็วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพ.ศ. 2553นะคะแล้วก็ที่แก้ไขเพิ่มเติมนะคะจะเป็นกฎหมายที่มุ่งสร้างกระบวนการยุติธรรมที่เหมาะสมกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนะคะ โดยเน้นการคุ้มครองสิทธิ์การฟื้นฟูและการแก้ไขพฤติกรรมนะคะมากกว่าการลงโทษนะคะพร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวชุมชนและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อให้เด็กและเยาวชนเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติและยั่งยืนค่ะอันนี้นะคะในส่วนของอย่างเช่นถ้าเหมือนว่าอันนี้ย้อนกลับไปกรณีที่เรามาติดต่อราชการศาลนะคะเดี๋ยวนี้จะเป็นใช้บัตรประชาชนใบเดียวนะคะมายื่นแล้วก็สามารถจะเสียบข้อมูลก็ไปได้เหมือนบางท่านอาจจะเหมือนสมัยแต่ก่อนอาจจะเป็นการนำถ่ายสำเนามานะคะในการถ่ายสำเนาเนี่ยไม่ต้องถ้าบางท่านที่ประสงค์จะถ่ายสำเนาบัตรประชาชนมาถ่ายด้านหน้าด้านเดียวนะคะด้านหลังไม่ต้องถ่ายเพราะว่ามันเป็นข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลความลับของเราเลยนะคะห้ามด้านหลังไม่ต้องถ่ายมาไม่ว่าคุณจะเอาไปแนบอะไรที่ไหนนะคะด้านหลังบัตรเนี่ยเป็นสาระสำคัญก็คือถ่ายเฉพาะด้านหน้าด้านเดียวนะคะในกรณีที่ไม่ได้ถ่ายมาก็แค่นำบัตรประชาชนใบเดียวมายื่นที่ศาลได้เลยนะคะสำหรับการติดต่อราชการศาลนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการกฎหมายน่ารู้กับศาลเยาวชนและครอบครัวก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะในวันที่27กรกฎาคม2569นะคะในเวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: เพื่อพัฒนาความพร้อมด้านดิจิทัลสำหรับพลเมืองอาเซียนโดยมุ่งหวังให้ประชากรทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นทักษะความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่ประชากรส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ทางไกลเพื่อลดช่องว่างทางการศึกษามีส่วนร่วมในเศรษฐกิจดิจิทัลอีคอมเมิร์ซและการให้บริการสุขภาพทางไกลโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลหรือด้อยโอกาสอาเซียนยุคใหม่พร้อมเข้าสู่สังคมดิจิทัล
1: เขตเศรษฐกิจพิเศษ SEC ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติพัฒนาวัฒนธรรมอุตสาหกรรมผู้ประกอบการ SME ขนาดกลางและขนาดย่อมมีทักษะแห่งอนาคตสร้างอาชีพยกระดับรายได้ผลิตภัณฑ์สู่ตลาดโลกสร้างโอกาสสร้างชาติสร้างขีดความสามารถการแข่งขันเหล่ากาชาดจังหวัดระนองสาขาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยและงานธนาคารเลือดโรงพยาบาลระนองขอเชิญสร้างกุศลส่งบุญด้วยการบริจาคโลหิตเพื่อสำรองโลหิตไว้ใช้ให้เพียงพอทั้งยามปกติและยามฉุกเฉินปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างกุศลส่งบุญด้วยการบริจาคโลหิตได้ที่งานธนาคารเลือดโรงพยาบาลระนองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานการบริจาคโลหิตสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระนองโทรศัพท์หมายเลข077-821-522
2: กำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับกระทรวงสาธารณสุขติดตามผู้บาดเจ็บเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวพร้อมเตรียมหอผู้ป่วยแผลไฟไหม้และหอผู้ป่วยวิกฤตรองรับส่งต่อผู้ป่วยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: ปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่โรงพยาบาลราชวิถีติดตามผู้บาดเจ็บเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวสั่งเตรียม ICU หน่วยแผลไฟไหม้รองรับส่งต่อ
7: นายแพทย์สมฤทธิ์ ซึ่งสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่โรงพยาบาลราชวิถีเพื่อติดตามการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวโดยผู้บาดเจ็บ63รายแยกเป็นผู้ป่วยอาการวิกฤตสีแดง22รายอาการปานกลางสีเหลือง33รายและอาการเล็กน้อยสีเขียว8รายส่งเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล11แห่งทั้งนี้ผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่มีแผลไฟไหม้และอาการสำลักควันจำเป็นต้องได้รับการดูแลในหอผู้ป่วยแผลไฟไหม้และหอผู้ป่วยวิกฤตหรือไอICU จึงได้สั่งการให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเตรียมความพร้อมหน่วยแผลไฟไหม้และ ICU รองรับการส่งต่อผู้ป่วยพร้อมประสานเครือข่ายโรงพยาบาลภาครัฐโดยขณะนี้มีโรงพยาบาลที่พร้อมรับส่งต่อผู้ป่วย6แห่งได้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีโรงพยาบาลวชิรพยาบาลโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชและโรงพยาบาลชลบุรีสำหรับผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลราชวิถีจำนวน17รายพบว่าเป็นผู้ป่วยอาการวิกฤต6รายอาการปานกลาง1รายอาการเล็กน้อย1รายและอีก3รายไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษาล่าสุดผู้ป่วยอาการเล็กน้อยสามารถกลับบ้านได้แล้วเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล7รายซึ่งนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะเดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลราชวิถีในช่วงค่ำวันนี้นฤมลอุดมพรรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดกองพิสูจน์หลักฐานคาดว่าภายใน7วันจะทราบถึงสาเหตุเพลิงไหม้ในวันนี้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานใช้เวลากว่า4ชั่วโมงในการเข้าพื้นที่เก็บหลักฐานบริเวณจุดเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวเพื่อรวบรวมข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์ให้ครบถ้วนและรอบคอบ ก่อนนำไปตรวจพิสูจน์ในห้องปฏิบัติการขณะที่พนักงานของร้าน1คนได้เข้าพบพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนผังและโครงสร้างภายในร้านโดยใช้เวลาสอบถามประมาณ1ชั่วโมงพนักงานร้านให้ข้อมูลแผนผังร้านเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ7วันจึงจะสามารถสรุปสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ได้อย่างชัดเจนขณะที่ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยรายงานว่าสามารถยืนยันตัวตนผู้เสียชีวิตได้แล้ว15รายกรมบัญชีกลางประกาศใช้ระเบียบใหม่บังคับระบบสะสมคะแนนคัดกรองผู้รับเหมาภาครัฐเพื่ออุดช่องโหว่ทางกฎหมายกรณีผู้รับเหมาทิ้งงานและเปลี่ยนชื่อบริษัทหนีความผิดมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่10กรกฎาคม2569เป็นต้นไป
8: นางแพทริเซียมงคลวานิชอธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยถึงการบังคับใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฉบับที่3ซึ่งมีผลกับโครงการที่ลงนามตั้งแต่วันที่10กรกฎาคม2569เป็นต้นมาเพื่อประเมินและคัดกรองผู้รับเหมาภาครัฐขจัดปัญหาผู้รับเหมาทิ้งงานป้องกันการประมูลตัดราคาโดยไม่มีศักยภาพจริงและสกัดกั้นผู้ทำผิดซ้ำซากไม่ให้กลับมารับงานได้อีกซึ่งจะช่วยยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของภาครัฐและสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยครอบคลุมงานก่อสร้างมูลค่า5ล้านบาทขึ้นไปใน6หน่วยงานหลักงานอาคารขนาดใหญ่และโครงการมูลค่าตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไปมาตรการนี้ใช้ระบบสะสมคะแนนความเสียหายจากการทำงานล่าช้าผิดเงื่อนไขหรือไม่ได้มาตรฐานทั้งในระยะก่อสร้างและช่วงรับประกันหากสะสมคะแนนถึงเกณฑ์จะถูกลงโทษไล่ระดับตั้งแต่การระงับงานใหม่การปรับลดชั้นไปจนถึงขั้นเพิกถอนรายชื่อหรือแบ็คลิสต์พร้อมอุดช่องโหว่ห้ามกรรมการบริษัทที่ถูกแบ็คลิสต์เปิดบริษัทใหม่เพื่อมารับงานรัฐรวมถึงมีบทเฉพาะการให้สามารถหักคะแนนโครงการที่เซ็นสัญญาก่อนหน้าได้ทันทีหากพบปัญหาในระหว่างที่บริหารสัญญาปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนองค่ะ
12: รายงานอากาศประจำวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2569ลักษณะอากาศโดยทั่วไปประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะ รือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ส่วนประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกควรระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วยส่วนพายุโซนร้อนบาวีปกคลุมบริเวณมณฑลอานฮุยประเทศจีนคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับในระยะต่อไปค่ะโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กม.ต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรและตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนบริเวณจังหวัดระนองมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กม.ต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรคาดว่าวันนี้อุณหภูมิสูงสุดประมาณ30องศาเซลเซียสวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24องศาเซลเซียสวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:51 นาทีวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:12 นาทีค่ะวันนี้ที่ปากน้ำระนองน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:52 นาทีและเวลา 22:17 นาทีน้ำลงเต็มที่เวลา 16:09 นาทีและเวลา 3:23 นาทีส่วนผลตรวจวัดอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานวัดได้ 31.5 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเมื่อเช้าวัดได้ 24.7 องศาเซลเซียสส่วนรายงานน้ำฝนเมื่อวานนี้ที่อำเภอเมืองวัดได้ 21.4 มิลลิเมตรที่นิคมสร้างตนเองปากจันวัดได้ 49.4 มิลลิเมตรอำเภอสุขสำราญวัดได้ 31.8 มิลลิเมตรและอำเภอละอุ่นวัดได้ 7.3 มิลลิเมตรค่ะจบเลย
13: มีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านจะต้องดูแลท่านให้อุ่นใจใส่ใจอาหารที่ทานลดแป้งน้ำตาลไขมันเลี่ยงอาหารรสจัดพาไปออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ30นาทีตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อลดความเสี่ยงของโรคและให้ท่านอยู่ในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องช่วยกันดูแลดูแลห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุกันนะครับ
14: พี่บอกเลยต้นรู้ไม้คนไทยจมน้ำเสียชีวิตวิลาบ800กว่ารายไม่ว่าตีบึงลำธารก็คือว่าเป็นสถานที่ที่เสียชีวิตมากที่สุดรองลงมาก็คือสระว่ายน้ำและก็อ่างเก็บน้ำ
15: การจมน้ำก็คือภาวะที่ร่างกายจมอยู่ใต้ผืนน้ำและก็ทำให้เกิดการบกพร่องของทางเดินหายใจภาวะนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับความลึกของน้ำการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะการขาดออกซิเจนหรือการ

0: จะหน่อยกว่า25ปี
1: ในช่วงเด็กปิดเทอมเด็กจะจมน้ำเสียชีวิตกันมากให้ระวังโดยกลุ่มควบคุมโรคได้เตือนเหตุจมน้ำคราชีวิตสูงสุดในช่วงวันลอยกระทง
0: การจมน้ำเกิดขึ้นได้เหมือนกันจากโรคประจำตัวกำเริบไม่ว่าที่เป็นคณะเล่นน้ำลมชักหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจขาดเลือดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเนื่องจากว่าการใช้พลังงานคณะทำกิจกรรมหมักเป็นต้น
1: ควรปฏิบัติตามกฎสำหรับการโดยสารทางน้ำเสมองดการดื่มเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์เมื่อต้องโดยสารทางน้ำทำกิจกรรมทางน้ำหรือกิจกรรมไกลแหล่งน้ำ

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการบ่าย 3 มีเรื่องเล่า

ทักทายกันเช่นเคยนะคะท่านผู้ฟังในช่วงเวลาของบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะเวลาเดิมที่เราเจอกันนะคะท่านผู้ฟังค่ะ15:10 น.จนถึงเวลา16:00 น.ค่ะทางวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวท.ระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz นะคะท่านผู้ฟังสองคลื่นที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะจนถึงเวลา16:00 น.ค่ะบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะจันถึงศุกร์ค่ะที่จะอยู่เป็นเพื่อนกันในช่วงเวลานี้อภิสราอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะท่านผู้ฟังค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็ยังคงมีข่าวสารต่างๆที่จะหยิบมาฝากกันนะคะท่านผู้ฟังก็อาจจะมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยบ้างละในแต่ละวันนะคะก็ในช่วงนี้นะคะท่านผู้ฟังในเรื่องของการผลักดันให้มีการใช้โซล่าลูปนะคะโซล่าลูปท็อปเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายนะคะของรัฐบาลกันแล้วก็ในวันนี้นะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายวราวุฒิศิลปอาชาก็ได้เป็นประธานเปิดโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาของบริษัทซีเกตเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดจังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชนะคะซึ่งก็เป็นโครงการโซล่าลูปท็อปที่หรือว่าโซล่าลูปท็อปนะคะที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีนายอนุพงษ์สุขสมนิจผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชให้การต้อนรับค่ะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารของซีเกตและมีบริษัท SCG Cleanergy ร่วมในพิธีกันด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะในเรื่องของการใช้พลังงานแสงพลังงานสะอาดนะท่านผู้ฟังพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานสะอาดนะจะพูดรวมทีเดียวกันแล้วนะท่านผู้ฟังซึ่งในเรื่องนี้ค่ะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้บอกนะคะว่าพลังงานสะอาดไม่ได้เป็นเพียงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมแต่ก็ถือว่าเขาเป็นปัจจัยสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านการลงทุนการส่งออกการดึงดูดอุตสาหกรรมแห่งอนาคตไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงเซมิคอนดักเตอร์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI Data Center และยานยนต์ไฟฟ้ากระทรวงอุตสาหกรรมจึงเดินหน้าในการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นฐานการผลิตและการลงทุนที่

สำคัญของโลกพร้อมขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมสู่เป้าหมายเน็ตซีโร่อย่างเป็นรูปธรรมกันด้วยโครงการโซล่าลูฟท็อปของซีเกตนี่ก็ได้เดินหน้าในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการนะคะโดยติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนพื้นที่กว่า 116,000 ตารางเมตรหรือเทียบเท่าสนามฟุตบอลมาตรฐานกว่า16สนามมาต่อๆกันเลยนะคะท่านผู้ฟังสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้ประมาณ29ล้านหน่วยต่อปีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 14,500 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีหรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้มากกว่า 150,000 ต้นก็นับเป็นโครงการต้นแบบที่ช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนกันนะคะซึ่งทางกระทรวงอุตสาหกรรมก็บอกว่ายังเดินหน้าในการสนับสนุนผู้ประกอบการในการใช้พลังงานสะอาดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการติดตั้งระบบนี้นะคะให้การใช้เครื่องจักรประสิทธิภาพสูงรวมถึงการผลักดันให้แผงโซล่าเซลล์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานบังคับของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในช่วงต้นปีหน้านะคะเพื่อยกระดับคุณภาพความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคอุตสาหกรรมไทยในระยะยาวกันด้วยนะคะตอนนี้เราก็ได้ทราบกันแล้วในเรื่องของโครงการนะคะการใช้พลังงานสะอาดโซล่าลูฟท็อปนะคะอภิสลาก็นำมาฝากกันก็ถือว่าเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดในภาคตนออกเชียงเหนือที่โคราชกันนะคะเพราะว่าในการขับเคลื่อนตรงนี้ก็ต้องการที่จะให้เครื่องจักรสามารถเดินได้นั่นเองนะคะเลยต้องใช้ในเรื่องของการวางแผนการดำเนินการนะคะแล้วก็สำหรับพื้นที่กว่า100,000กว่าตารางเมตรทีเดียวค่ะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งหยิบมาฝากกันนะคะในช่วงต้นๆรายการกันเลยนะคะท่านผู้ฟังคะในเรื่องของรายงานอากาศเราดูนะคะว่าตอนนี้มีการอัปเดตข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเข้ามาใหม่หรือเปล่านะคะเพราะว่าในช่วงเช้าก็ได้สรุปให้ทราบในรอบหนึ่งแล้วค่ะ 16-19 กรกฎาคมประเทศไทยฝนจะลดลงเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงค่ะขณะที่ภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกหนักได้บางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมเวียดนามตอนบนนะคะแต่ช่วงนี้เราก็ต้องมาดูกันแล้วว่า 13-15 กรกฎาคมจะเป็นอย่างไรกันบ้างระนองก็เป็นพื้นที่ที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากกันด้วยนะคะยังไงก็ติดตามข้อมูลกันอย่างใกล้ชิดค่ะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวนะคะก็สรุปตรงนี้ให้ทราบนะคะว่าวันนี้ในพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งตะวันตกอุณหภูมิต่ำสุดที่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่นะคะวัดได้ 23.0 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้ของประเทศไทยภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะวัดได้ 21.1 องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะคะรองลงมานั่นก็คืออำเภออุ้มผางจังหวัดตากค่ะภาคเหนือนะคะ 21.6 องศาเซลเซียสกันมาดูร้อนสุดเมื่อวานนะคะของภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะ 35.0 องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะคะอุณหภูมิสูงสุดของประเทศไทย 36.2 องศาเซลเซียสเมื่อวานค่ะเป็นอุณหภูมิสูงสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันออกกันด้วยแล้วก็เป็นอุณหภูมิสูงสุดของประเทศไทยอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ถือว่าเป็น2วันแล้วนะคะที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิร้อนสุดเลยนะคะตอนนี้ก็ในเรื่องของอากาศก็มีการเตือนนะคะจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังในช่วง 13-15 กรกฎาคมระนองพังงากาญจนบุรีจันทบุรีและจังหวัดตราดนะคะให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะตอนนี้ก็ได้แจ้งนะคะว่าเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งเส้นทางพายุบาหวีพิกัดบริเวณมณฑลอานฮุยประเทศจีนทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นนะคะท่านผู้ฟังในช่วงนี้นะคะสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันตก
ด้านตะวันตกของภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกกันด้วยคลื่นลมก็สูงนะตอนนี้ก็มีการเตือนแล้วนะคะว่าเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้กันระนองมีปริมาณฝนสูงสุดเป็นอันดับ8ของประเทศสำหรับฝน24ชั่วโมงเมื่อวานนะคะว่าได้ 61.4 มิลลิเมตรค่ะฝนมากที่สุดเมื่อวานที่จังหวัดตราดนะคะ 161.6 มิลลิเมตรอันดับ2จังหวัดเชียงราย 122.7 มิลลิเมตรอันดับ3อุบลราชธานีวัดได้ 96.6 มิลลิเมตรอันดับ4นะคะนครพนมวัดได้ 96.0 มิลลิเมตรกันฝนที่ระนองนี่ก็ถือว่าเป็นฝนที่มากที่สุดนะคะเมื่อวานในพื้นที่ที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะคือเป็นปริมาณฝนที่มากสุดของจังหวัดระนองเมื่อวานนะคะก็มีสถานีวัดน้ำฝนที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนองกันนะคะท่านผู้ฟังเอาละค่ะเรามาพักรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงถัดไปจะคัดข่าวอื่นๆมาฝากกันนะคะท่านผู้ฟังกับบ่าย3มีเรื่องเล่าค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังบ่ายสามมีเรื่องเล่าสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz
1: 3 นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

มาพูดถึงเกี่ยวกับนิติกรรมอำพรางครับผมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ครับมาตรา155ครับเมื่อใดนิติกรรมอำพรางก็คือเป็นคู่กรณีกันครับสมคบกันเพื่อจะแสดงนิติกรรมเกิดขึ้น2นิติกรรมโดยนิติกรรมแรกก็คือแสดงเจตนาลวงครับว่ามีนิติกรรมนี้เกิดขึ้นเพื่ออำพรางนิติกรรมที่2กล่าวง่ายๆเลยก็คือว่าเหมือนอย่างเช่นนายดำประสงค์ที่จะกู้ยืมเงินนายแดง1ล้านบาทมีกำหนดชำระภายใน1ปีพร้อมดอกเบี้ยต่อมานายดำเอาที่ดินของตัวเองโฉนดเลขที่1234ก็ว่านไปจดทะเบียนขายฝากเพื่อเป็นนิติกรรมสัญญาขายฝากขึ้นมาเพื่ออำพรางนิติกรรมสัญญากู้ยืมแสดงว่า2ท่านเนี่ยจะรู้กันเองระหว่างนายดำกับนายแดงว่ามีนิติกรรมเกิดขึ้น2อย่างก็คือนิติกรรมกู้ยืมเงิน1คือเจตนาอันแท้จริงที่2ท่านจะทำด้วยกันเพื่อจะหลีกเลี่ยงไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นการหลีกเลี่ยงภาษีหรืออาจจะเป็นการหลีกเลี่ยงสัญญาพวกแบบค่าโอนค่าอะไรก็ว่านไปตรงเนี้ยส่วนตรงเนี้ยในการบังคับจริงๆผลของกฎหมายก็สามารถให้บังคับตามเจตนาที่แท้จริงของนิติกรรมดังกล่าวก็คืออย่างที่เช่นตัวอย่างที่ว่ามาก็คือสัญญากู้ยืมเงินครับเคสเนี้ยถ้าเกิดนายดำโดนนายแดงฟ้องคดีต่อศาลนายแดงไม่มีสิทธิ์ที่จะฟ้องขับไล่นายดำให้ออกจากที่ดินที่ได้ทำนิติกรรมอำพรางขายฝากครั้งนี้ออกจากที่ดินได้แต่อย่างไรก็ตามนายแดงยังมีสิทธิ์ที่จะฟ้องนายดำให้ชำระหนี้เงินกู้ยืมครั้งนี้ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปได้ต่อมานะครับเรามาคุยถึงกรณีของบุคคลภายนอกสมมุติว่ามีนายเหลืองประสงค์ที่จะซื้อที่ดินต่อจากนายแดงหลังจากที่กำหนดระยะเวลาไถนายเหลืองมาซื้อโดยสุจริตเสียค่าตอบแทนนะครับอันเนี้ยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา155วรรค1นะครับก็บัญญัติให้คุ้มครองสิทธิ์ของบุคคลภายนอกผู้กระทำโดยสุจริตและเสียหายจากการแสดงเจตนาลวงนั้นนะครับกล่าวเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือว่าครั้งเนี้ยนายเหลืองถือเงินมาโดยสุจริตและไม่รู้เลยว่ามีการทำนิติกรรมอำพรางกันเกิดขึ้นดังนั้นนิติกรรมเนี้ยก็จะบังคับตามนิติกรรมที่แสดงออกมาครับอย่างเช่นสัญญาขายฝากโชว์ออกมาว่าเป็นสัญญาขายฝากซึ่งนิติกรรมที่เป็นกู้ยืมเงินรู้กันแค่2ท่านในเหลืองไม่ได้รู้ตรงนี้ก็บังคับคุ้มครองบุคคลภายนอกให้ได้สิทธิ์ตรงนี้นะครับนายดำไม่สามารถที่จะอ้างเหตุแห่งความเป็นโมฆะกรรมมายกต่อสู้นายเหลืองบุคคลภายนอกผู้สุจริตเสียค่าตอบแทนและก็ยกถึงความเสียหายจากการแสดงเจตนาลวงนี้ขึ้นมาได้ครับผม

็ผ่านพ้นกันนะคะอีกตอนหนึ่งนะคะที่หยิบมาฝากกันในช่วงเวลาของบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้เป็นตอนที่270นิติกรรมอัมพรางคืออะไรนะคะโดยคุณพดุงศักดิ์ศรีลิพรเขตนิติกรปฏิบัติการสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนประจำจังหวัดภูเก็ตนะคะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินก็จะนำมาฝากกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลานี้นะคะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินก็มีเพจที่จะให้ท่านได้ติดตามรับชมย้อนหลังนะคะเพจ Facebook 3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะก็ติดตามย้อนหลังกันได้เลยตอนแรกจนถึงตอนปัจจุบันตอนที่270กันนะคะเมื่อคืนนะคะกลางดึกเมื่อวานหรือว่าเมื่อคืนนี่แหละก็ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วก็เป็นข่าวที่หลายๆท่านนะคะก็ได้ติดตามกันนะคะเพราะว่ามีการอัปเดตข้อมูลแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุกันนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันท่านผู้ฟังทางสื่อต่างประเทศเขาก็มีการย้อน8เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในไทยที่ได้ฆ่าชีวิตของผู้คนในประเทศไทยนะคะก็ย้อนกันไปหลายปีทีเดียวซึ่งเหตุการณ์ไฟไหม้ร้ายแรงในช่วงกลางดึกเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ได้ทำให้มีผู้เสียชีวิตนะคะ27รายและบาดเจ็บสาหัสอีก22รายได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนนานาชาติแทบทุกสำนักเลยค่ะโดยเฉพาะกรณีที่มีการเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าและล่าสุดเลยสำนักข่าวรอยเตอร์ซึ่งเป็นสำนักข่าวของประเทศอังกฤษนะคะก็ได้ย้อนอดีตเหตุการณ์ไฟไหม้อื่นๆต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในช่วงหลายปีหรือหลายทศวรรษที่ผ่านมาได้ตอกย้ำถึงความจำเป็นในการปฏิรูปกฎระเบียบด้านความปลอดภัยกันนะคะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดนะคะนั่นคือ29ธันวาคมปี2024มีผู้เสียชีวิต3รายเป็นผู้ที่เดินทางมาจากสหรัฐอเมริกาบราซิลและยูเครนในเหตุไฟไหม้โรงแรมแห่งหนึ่งใกล้ย่านเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวสายประหยัดนะคะของกรุงเทพมหานครวันที่1ตุลาคมของปีเดียวกันนะคะปี2026หรือปี2567นั่นเองมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย23รายส่วนใหญ่เป็นเด็กครั้งที่รถโรงเรียนคันหนึ่งซึ่งบรรทุกเด็กนักเรียนและครูกว่า40คนเกิดไฟลุกไหม้บริเวณย่านชานเมืองกรุงเทพมหานครระหว่างเด็กๆได้เดินทางไปทัศนศึกษาค่ะจากนั้นนะคะเหตุการณ์เมื่อวันที่30กรกฎาคมปี2023หรือปีพุทธศักราช2566ก็มีผู้เสียชีวิต12รายและบาดเจ็บอีก100คนเมื่อพลุไฟเกิดระเบิดในคลังเก็บแห่งหนึ่งในจังหวัดนราธิวาสที่มีชายแดนติดกับประเทศมาเลเซียในวันที่5สิงหาคมปี2565หรือปีคริสต์ศักราช2022ได้เกิดเหตุไฟลุกไหม้ไนท์คลับMountain Bee ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีก็ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ180กิโลเมตรเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและบาดเจ็บ35คนนะคะในปี2021ค่ะ5กรกฎาคมก็มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงรายหนึ่งต้องเสียชีวิตและคนอื่นได้รับบาดเจ็บ29รายนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายพันคนต้องอพยพหลังเกิดระเบิดที่โรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ1มกราคมปี2009มีผู้เสียชีวิตมากถึง65คนในเหตุไฟไหม้ในคลับแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครนอกจากนี้ก็ยังมีคนอื่นๆได้รับบาดเจ็บอีกราวๆ200รายในเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นระหว่างที่พวกเขากำลังเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กัน1กรกฎาคมปี1997มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย90รายในเหตุไฟไหม้โรงแรม16ชั้นที่อยู่ติดกับชายหาดในเมืองพัทยาห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ200กิโลเมตรเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าไฟมีต้นเพลิงมาจาก
แก๊สประกอบอาหารเกิดระเบิดบริเวณโรงอาหารชั้นล่างของโรงแรมก่อนลุกลามอย่างรวดเร็วค่ะและในเหตุการณ์ที่8นะคะเกิดขึ้นเมื่อวันที่10พฤษภาคมปี1993เกิดเหตุไฟไหม้ที่โรงงานจองเคเดอร์อินดัสเทรียลบริษัทผลิตของเล่นรายใหญ่จากฮ่องกงที่มีฐานการผลิตอยู่ที่จังหวัดนครปฐมมีผู้เสียชีวิตนะคะซึ่งเป็นคนงาน188คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก500คนนะคะก็เป็นข้อมูลที่สำนักข่าวรอยเตอร์ได้สรุปเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ๆนะคะโดยเฉพาะเหตุเพลิงไหม้ในประเทศไทยทั้ง8เหตุการณ์นะคะก็ย้อนไปหลายปีทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังก็เป็น8เหตุการณ์ด้วยกันที่มีในมุมมองของสื่อมวลชนเขาก็มีในมุมมองที่คล้ายๆกันนะคะหรือว่าอาจจะแตกต่างกันออกไปตรงนี้คือเขาก็ย้ำแล้วว่าตอกย้ำถึงความจำเป็นสำหรับการปฏิรูปกฎระเบียบด้านความปลอดภัยกันนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะในตรงนี้ทางสื่อมวลชนต่างประเทศเขาก็เก็บข้อมูลตรงนี้กันไว้แล้วเขาก็ได้นำมาการเผยแพร่นะคะตรงสื่อของเขานั่นคือสื่อรอยเตอร์นะคะซึ่งรอยเตอร์นี่ก็จะเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมอีกสื่อหนึ่งนะคะทั่วโลกทีเดียวตรงนี้ค่ะนะท่านผู้ฟังเวลา 15:51 นาทีนะคะเวลาในขณะนี้ค่ะกับการติดตามรับฟังรายการบ่าย3มีเรื่องเล่านะคะซึ่งเราก็จะพบกันเป็นประจำนะคะจันทร์ถึงศุกร์แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์นะคะ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นของระนองประจำปีนี้นะคะระนองก็ได้คัดเลือกมาแล้ว3เมนูอาหารถิ่นที่เข้าชิงการโหวตนะคะเรามาช่วยกันโหวตล่ะท่านผู้ฟังเข้ามาที่หน้าเพจ Facebook ของสวทระนองนะคะเราจะมี QR Code อยู่นะในข่าวนี้ก็มีทั้งชุนเปียฮู้กิมถึงนะคะแล้วก็มีแกงอาจาดปลาย่างมี3เมนูนะคะก็มาช่วยเลือกกันว่าในปีนี้1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นหรือว่ารสชาติที่หายไปของระนองนี่ควรที่จะชูตัวไหนขึ้นมาก่อนนะคะเพราะว่าเราก็ได้มีการชูกันไปในหลายเมนูกันแล้วเมนูที่มีการถามหาถามถึงกันบ่อยเลยนั่นคือกกซิมบี้นะคะเราก็มาทำให้เมนูอื่นๆของระนองนี่มีการถามถึงถามหาเมื่อเข้ามาระนองกันด้วยร่วมกันโหวตนะคะไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ผ่าน Facebook สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองและ Facebook กรมส่งเสริมวัฒนธรรมทางเพจสวทระนอง FM 107.25 MHz เราก็ได้วาง QRโค้ดไว้นะคะท่านสแกนแล้วก็ไปร่วมโหวตได้เลยและยังมีการโหวตแบบออฟไลน์ด้วยนะคะที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองค่ะมีจุดประชาสัมพันธ์ที่เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่จะเริ่มเปิดโหวตกันในวันที่17กรกฎาคมนี้นะคะจนถึงสิ้นเดือน31กรกฎาคมก็มาร่วมเลือกเมนูที่ประทับใจเพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดระนองในการประกวด1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นประจำปี2569กันด้วยนะคะเมนูไหนอยู่ในดวงใจบ้างและถ้าว่าเราเลือกแล้วนี่เราเอาไปโชว์นะคะให้จังหวัดอื่นๆนะคะให้นานาชาติได้รู้นะคะตรงนี้ในเรื่องของวัฒนธรรมทางอาหารของระนองนะคะท่านผู้ฟังหรือว่าติดตามลิงก์สำหรับร่วมโหวตได้ที่เพจสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองเร็วๆนี้นะคะทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองก็จะมาร่วมกันส่งต่อเสน่ห์อาหารพื้นถิ่นระนองไปด้วยกันนะคะท่านผู้ฟังปิดท้ายกันนะคะด้วยข่าวนี้ล่ะเพราะว่าเวลาก็ไล่หลังมาเรื่อยๆกันแล้วนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันได้ใหม่เวลาเดิมนะคะ 15:10 นาทีจนถึงเวลา 16:00 นค่ะกับบ่าย3มีเรื่องเล่าวันนี้อภิสราร่ำลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงแรงงานยกระดับมาตรการป้องกันอัคคีภัยในสถานบันเทิงป้องกันเหตุซ้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดกล้าวกระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งยกระดับมาตรการป้องกันอัคคีภัยในสถานบันเทิงป้องกันเหตุซ้ำ
7: นายสุรพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการให้สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือสสปท.เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการป้องกันอัคคีภัยในสถานบันเทิงร้านอาหารและสถานประกอบกิจการที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมากเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำเบื้องต้นสสปท.จะเร่งรณรงค์ให้ผู้ประกอบการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทางหนีไฟไฟส่องสว่างฉุกเฉินระบบไฟฟ้าระบบก๊าซและอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานพร้อมกระทำและฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถรับมือเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้สสปท.ขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงผับบาร์และสถานบริการทั่วประเทศเร่งตรวจสอบระบบความปลอดภัยฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำและควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการให้เหมาะสมกับความจุของอาคารขณะที่ประชาชนควรสังเกตตำแหน่งทางออกและทางหนีไฟทุกครั้งเมื่อเข้าใช้บริการหากเกิดเหตุให้รีบอพยพทันทีไม่ย้อนกลับไปเก็บทรัพย์สินและหลีกเลี่ยงการหลบในพื้นที่ปิดนิตยาคุณสินรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งความกล่าวโทษดำเนินคดีขบวนการบุกรุกและออกเอกสารสิทธิพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในอุทยานแห่งชาติแหลมสนจังหวัดระนอง29แปลงรวมพื้นที่กว่า600ไร่เบื้องต้นดำเนินคดีก่อน3แปลง
8: พลตำรวจตรีสุรพลบุญมาเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำหลักฐานเข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อแจ้งความกล่าวโทษดำเนินคดีและส่งมอบข้อมูลกรณีขบวนการบุกรุกและออกเอกสารสิทธิ์พื้นที่ป่าอนุรักษ์ในอุทยานแห่งชาติแหลมสนจังหวัดระนองหลังจากให้ชุดพญาเสือของกรมอุทยานสนธิกำลังร่วมกับชุดพยัคฆ์ไพรกรมป่าไม้เข้าตรวจสอบเชิงลึกจนพบความผิดปกติในการออกเอกสารสิทธิ์หนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือนส.3ก. ทับซ้อนป่าสมบูรณ์และเขตอุทยานแห่งชาติแหลมโสนจำนวนหลายแปลงโดยนายอรรถพลเจริญจันทราอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าภาพรวมมีการบุกรุกพื้นที่อุทยาน29แปลงรวมประมาณ643ไร่แต่จะดำเนินคดีที่ดิน3แปลงที่มีพยานหลักฐานและผลการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศย้อนหลังชัดเจนที่สุดมาดำเนินคดีก่อนติยาพันยังเทียนรายงาน
1: รองหัวหน้าพรรคประชาชนรายงานความคืบหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ดำเนินการแล้วหลายมาตราย้ำพร้อมตัดงบประมาณศึกษาดูงานต่างประเทศทันทีที่ไม่จำเป็น
9: นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ของคณะกรรมการวิสามัญว่าการพิจารณาได้ดำเนินไปแล้วหลายมาตราโดยคาดว่าจะพิจารณางบประมาณของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.แล้วเสร็จภายในวันนี้ก่อนเข้าสู่การพิจารณางบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นลำดับถัดไปพร้อมระบุว่าปีงบประมาณนี้หลายหน่วยงานราชการได้รับการปรับลดงบประมาณลงค่อนข้างมากทำให้การอภิปรายในชั้นกรรมธิการเกี่ยวกับวงเงินงบประมาณอาจมีไม่มากนักแม้งบประมาณโดยรวมจะลดลงแต่การตรวจสอบจะยังเข้มข้นเหมือนเดิมสำหรับการตรวจสอบงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาดูงานและการเดินทางไปต่างประเทศของหน่วยงานภาครัฐหากตรวจพบรายการที่ไม่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศก็จะเสนอให้ตัดงบประมาณในส่วนนั้นทันทีชวิสาปทุมมารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกา

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: เอาใหม่ค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการ5แยกข่าวนะคะในวันนี้ค่ะเจอกันนะคะในวันจันทร์ที่13นะกรกฎาคม2569ค่ะและเจอกันกับดิฉันค่ะสาลิฮาอุสมาค่ะ
2: ค่ะอริสาศิรัตน์ค่ะ
1: ค่ะรวดเร็วทันใจ
2: ค่ะ
1: เร็วไปสักนิดนึงนะคะในช่วงของรายการให้แยกข่าวในวันนี้ค่ะก็เป็นในช่วงของสวทพงาเป็นแม่ขายนะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็นำข้อมูลข่าวสารหลากหลายเรื่องราวนะคะที่จะนำมาพูดคุยกันก่อนที่จะเกริ่นไปส่วนของเนื้อหาต่างๆนะ
2: ค่ะ
1: วันนี้บรรยากาศในพื้นที่จังหวัดพังงาเป็นอย่างไรกันบ้างคะฝน
2: วันนี้ก็มีฝนตกมั้งแต่ตอนเช้านะคะต้องสืบเนื่องมาจากเมื่อคืนเลย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะ
1: รู้สึกว่าลมพัดแรง
2: แรงมากค่ะเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็แจ้งเตือนแล้วนะคะว่าตั้งแต่วันที่10ถึง14ค่ะแล้วก็แจ้งเตือนในส่วนของพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณชายฝั่งกันด้วยนะคะเพราะว่าจะมีคลื่นลมแรงค่ะแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ในอำเภอเมืองพังงานะคะก็มีฝนตกมาตั้งแต่เมื่อวานช่วงเย็นใช่ไหมคะก็ณตอนนี้ก็มีตกบ้างแล้วก็สลับกันนะคะแล้วก็ลองดูว่าช่วงเย็นวันนี้ก็ยังคงตกอีกไหมนะคะ
1: จ้ะก็ต้องติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันนะคะในวันนี้ค่ะทีมงานสวทพงาเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการนะคะก็ไม่ใช่มีแค่2ท่านเท่านั้นนะคะเรามีทีมงานเบื้องหลังที่อยู่กับเรานะคะในส่วนของท่านแรกค่ะเทคนิคนะคะคุณพิธีนันท์บุญศรีในช่างไฟฟ้าชำนาญงานค่ะควบคุมการผลิตนางวรวรรณบุญรังสีนะคะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงาและอำนวยการผลิตค่ะนายโสพลเข้มการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะก็เป็นหน่วยงานที่คอยซัพพอร์ตเรานะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: หนึ่งในนั้นค่ะในวันนี้ก็ยังคงมีเรื่องราวนะคะที่จะมาพูดคุยกันอย่างที่ได้ทราบกันที่เราได้เห็นข่าวกันเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะ
2: คือ
1: ว่าเป็นข่าวที่โด่งดังแล้วก็เป็นข่าวที่ทุกคนต้องจับตานะคะในส่วนของความเคลื่อนไหวนะคะกับทางด้านของกระทรวงมหาดไทยค่ะเร่งตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นเตรียมประสานเพิกถอนคำสั่งบรรจุผู้กระทำผิดพร้อมร่วมมือหน่วยงานตรวจสอบขยายผลดำเนินคดีค่ะซึ่งทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้มีการเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นค่ะโดยมีการระบุนะคะว่ากระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแก่ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มีพฤติการสอดทุจริตนะคะในเบื้องต้นจำนวน5รายด้วยกันซึ่งขณะนี้เองค่ะคณะกรรมการก็อยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบข้อมูลและรวบรวมพยานหลักฐานรวมไปถึงพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยในวันพุธที่15กรกฎาคมนี้ค่ะน้องฝนคะคณะกรรมการกลางเนี่ยจะมีการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นจะจัดการประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลผลคะแนนที่พบความผิดปกติค่ะก่อนที่จะส่งเรื่องต่อไปยังที่ประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณาและมติส่งเรื่องไปยังแต่ละจังหวัดจากนั้นนะคะทางจังหวัดเองก็จะแจ้งให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจหน้าที่ค่ะผู้ฟังออกคำสั่งเพื่อถอนคำสั่งการบรรจุแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวนะคะออกจากราชการทันทีค่ะ
2: ค่ะ
1: พร้อมกันนี้เองก็ได้มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบนะคะประกอบด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐกรมสอบสวนคดีพิเศษในการตรวจนะคะตรวจสอบข้อมูลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติโดยจะมีรายชื่อผู้ถูกกล่าวหาเข้าข่ายเกี่ยวข้องรวมกว่า 6,014 รายค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะปปช.ก็จะทยอยเรียกตัวบุคคลดังกล่าวเนี่ยมาสอบปากคำหากผู้ใดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็จะมีการพิจารณาจำหน่ายรายชื่อออกนะคะ แต่หากพบว่ามีส่วนกับการทุจริตหรือจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดค่ะโดยปปช.จะมีคาดนะคะว่าจะใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนนะคะนอกจากนี้เองค่ะกองบังคับการปราบปรามการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ได้เข้ามาตรวจสอบนะคะเส้นทางการเงินเพื่อที่จะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของกระทรวงมหาดไทยคุยจะมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดกันด้วยค่ะและถือว่าเป็นประเด็นที่ฮอตกันเลยทีเดียว
2: ใช่ค่ะร้อนมากๆค่ะสำหรับประเด็นการทุจริตการสอบนะคะมาดูในส่วนของกระทรวงพาณิชย์กันบ้างค่ะตอนนี้ก็ผนึกกำลังค่ะทุกภาคส่วนเพื่อที่จะยกระดับการปรับปรามการละเมิดค่ะทั้งในท้องตลาดแล้วก็รวมไปถึงตลาดออนไลน์ด้วยค่ะเพื่อที่จะปลุกพลังคนรุ่นใหม่ไม่ซื้อไม่ใช้ไม่สนับสนุนละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญาค่ะทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาค่ะภายใต้แนวคิดไม่ซื้อไม่ใช้ไม่สนับสนุนแล้วก็ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาณศูนย์การค้าสยามพารากอนนะคะแล้วก็สยามสแควร์ค่ะโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะคะแล้วก็ตัวแทนต่างประเทศเข้าร่วมนะคะเพื่อที่จะรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนค่ะแล้วก็ยกระดับความร่วมมือในการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในตลาดแล้วก็ในแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเป็นรูปธรรมด้วยค่ะซึ่งปัญหาดังกล่าวค่ะก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจภาพลักษณ์นะคะแล้วก็ความเชื่อมั่นของนักลงทุนจากต่างประเทศด้วยค่ะทางกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ได้ต่อยอดความร่วมมือนะคะโดยการจัดพิธีลงนามความบันทึกความเข้าใจนะคะหรือ MOU ระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาค่ะกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็บริษัทช้อปปี้ประเทศไทยจำกัดนะคะเพื่อที่จะร่วมมือการสืบสวนสอบสวนนะคะแล้วก็ดำเนินคดีกับผู้ขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนออนไลน์นะคะนอกจากนี้ค่ะยังได้การต้อนรับจากบริษัทยูนิลิเวอร์ค่ะของไทยนะคะก็เข้าสู่เครือข่ายความร่วมมือในการใช้มาตรการนะคะเพื่อที่จะระงับการขายสินค้าละเมิดกฎหมายค่ะซึ่งทำให้ปัจจุบันค่ะมีสมาชิกในเครือข่ายรวมกว่า45 องค์กรค่ะทั้งภาครัฐเจ้าของลิขสิทธิ์เองนะคะแล้วก็5แพลตฟอร์มออนไลน์ยักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็น Lazada ค่ะ Shopee TikTok Shop ค่ะ Next Gen Commerce นะคะแล้วก็ LINE ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะภายในงานนะคะก็ยังมีการจัดกิจกรรมค่ะเพื่อที่จะรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบแล้วก็โทษภัยของการใช้สินค้าปลอมกันด้วยนะคะพร้อมที่จะปกป้องสิทธิ์ของผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ผู้ประกอบการค่ะเพื่อที่จะปลูกฝังค่านิยมในการเลือกซื้อสินค้าแล้วก็การบริการที่ถูกต้องตามกฎหมายต่อไปค่ะคุณผู้ฟังคะ
1: ค่ะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งผนึกกำลังทุกภาคส่วนในเรื่องของการปราบปรามการละเมิดนะหลากหลายอย่างกันเลยทีเดียวนะ
2: มาดูในส่วนของการพยากรณ์อากาศกันบ้างค่ะในเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็ได้ออกเตือนนะคะประชาชนในช่วงวันที่12นะคะจนถึงวันที่14ภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดแล้วก็กาญจนบุรีค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะคะระมัดระวังจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะแล้วก็ในช่วงวันที่ เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยค่ะแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนค่ะมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูงนะคะ 2-4 เมตรกันเลยค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็มีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนแล้วก็ทะเลอันดามันตอนล่างนะคะก็มีคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็คลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงในเรื่องของการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันด้วยนะคะสำหรับเรือเล็กค่ะควรงดออกจากฝั่งในบริเวณดังกล่าวเลยนะครับซึ่งทั้งนี้ค่ะในส่วนของพายุโซนร้อนบาหวีนะคะก็พัดปกคลุมบริเวณมณฑลเจียงซูนะคะประเทศจีนคาดว่าจะมีกำลังอ่อนตัวลงนะคะแล้วก็จะกลายเป็นดีเพรสชันค่ะซึ่งความหย่อมความกดอากาศต่ำนะคะก็จะกำลังแรงตาม ระยะต่อไปค่ะในส่วนพายุตัวนี้ค่ะก็จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงในส่วนของสภาพอากาศของประเทศไทยแต่ก็จะทำให้ในเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นเท่านั้นเองก็ขอเตือนพี่น้องประชาชนนะคะที่กำลังจะมีแผนนะคะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวนะคะก็ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางในช่วงวันเวลาดังกล่าวด้วยนะคะทั้งนี้

0: กลับมาในช่วงที่2ของรายการนะคะเราไปกันที่จังหวัดกระบี่ค่ะสายรักสุขภาพห้ามพลาดนะคะกับทางด้านของจังหวัดกระบี่ค่ะได้มีการนับถอยหลังสู่กิจกรรมอันดามันอินเตอร์เนชั่นแนลเทรลรันนิ่ง2026นะคะเตรียมพร้อมความปลอดภัยรอบด้านค่ะซึ่งทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะก็ได้เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันอันดามันอินเตอร์เนชั่นแนลเทรลรันนิ่งค่ะปีนี้นะณห้องประชุมอ่าวลึกสารกลางจังหวัดกระบี่ค่ะโดยในครั้งนี้นี้เพื่อที่จะมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อติดตามความพร้อมของการดำเนินงานการจัดกิจกรรมในปีนี้ค่ะถือได้ว่าเป็นปีที่4ของโครงการซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง19กรกฎาคม2569ค่ะณอุทยานแห่งชาตินะคะตำบลทับปริงนะคะอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ซึ่งแบ่งการแข่งขันออกเป็น3ระยะด้วยกันได้แก่7กิโลเมตรนะคะก็ผู้สมัคร500คนถือว่าเยอะนะแล้วก็15กิโลเมตรค่ะผู้สมัคร400คนและ25กิโลเมตรผู้สมัคร300คนรวมผู้สมัคร 1,200 คนนะคะซึ่งเราเองก็ไม่ทันละเพราะว่าเต็มทั้งนี้นะคะผู้จัดการแข่งขันก็มีการให้มีประกันอุบัติเหตุสำหรับการกีฬาที่สมัครร่วมแข่งขันทุกระยะโดยมีวงเงินประกันไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อคนกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะนะคะสายตานะคะตามเงื่อนไขรวมไปถึงจัดให้มีการประกันค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 10,000 บาทกันด้วยค่ะขณะเดียวกันนะคะที่ประชุมก็ได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับการประสานงานเพื่อขอรับการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยตลอดเส้นทางการแข่งขันการจัดการกำลังคนรอบพื้นที่จัดกิจกรรมค่ะรวมไปถึงการจัดการที่จอดรถการเดินทางและการจัดการเรื่องของอาหารสำหรับทีมงานร้านอาหารทั่วไปเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมแข่งขันไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านของชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติกันด้วยค่ะสายรักสุขภาพห้ามพลาด
1: ไม่พลาด
0: แต่เราก็ต้องถอยหลังเพราะว่ามันเต็มแล้วนะ
1: คะมาดูในส่วนของจังหวัดชุมพรนะคะจังหวัดชุมพรค่ะเดินหน้าสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินค่ะโครงการเสริมสร้างความรู้ในเรื่องของประกันภัยแล้วก็บริหารความเสี่ยงค่ะเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนค่ะจังหวัดชุมพรนะคะก็ได้มีพิธีเปิดโดยท่านนายสกุลดำรงเกียรติคุณนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรค่ะเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนในการตระหนักรู้ด้านการประกันภัยและก็การบริหารความเสี่ยงและการเงินในกลุ่มเป้าหมายนะคะโดยตามนโยบายของรัฐบาลครั้งที่2ค่ะประจำปี2569ค่ะภายใต้แนวคิดเติมความรู้ด้านการเงินสร้างความมั่นคงด้านการประกันภัยสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนค่ะทั้งนี้ค่ะก็อาจจะนำไปสู่ในเรื่องของการสนับสนุนนะคะเราว่าไม่ได้ว่าจังหวัดชุมพรค่ะเป็นประตูที่เขาเรียกว่าประตูต้อนรับ
0: นักท่องเที่ยว
1: เข้าสู่ภาคใต้นั่นเองค่ะก็เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจจากหลากหลายภาคส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเกษตรนะคะการประมงการท่องเที่ยวการค้าการบริการนะคะรวมถึงพืชพันธุ์ทางการเกษตรนะคะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนชุมพรก็ถือว่าดังเหมือนกันนะคะแล้วก็เยอะด้วยนะคะตอนนี้กาแฟโรบัสต้านะคะปาล์มน้ำมันแล้วก็ยางพาราค่ะรวมถึงการประมงชายฝั่งที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนจำนวนมากค่ะขณะเดียวกันค่ะในส่วนของภาคเอกภาคท่องเที่ยวนะคะของจังหวัดเองก็ยังเติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะโดยในปี2567นะคะมีผู้เข้าที่จะมาเยี่ยมเยือนในจังหวัดชุมพรนะคะกว่า 1.75 ล้านคนค่ะแล้วก็สร้างรายได้ในด้านของการท่องเที่ยวประมาณ 6,750 ล้านบาทค่ะสะท้อนถึงความขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดอย่างมีนัยสำคัญค่ะอย่างไรก็ตามค่ะการเติบโตทางเศรษฐกิจย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงเสมอค่ะทั้งจากภัยพิบัติค่ะพายุแล้วก็ฝนตกหนักเองนะคะความสูญเสียก็ส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรค่ะอุบัติเหตุในการเดินทางแล้วก็การเจ็บป่วยตลอดจนสาเหตุที่อาจจะส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินแล้วก็รายได้ของครัวเรือนด้วยซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญนะคะที่พี่น้องประชาชนทุกคนนะคะอาจจะเผชิญได้ด้วยเหตุนี้ค่ะการประกันภัยจึงไม่ใช่เพียงแค่ค่าใช้จ่ายค่ะแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงแล้วก็ช่วยบรรเทาในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันกันด้วยค่ะและนี่ก็เป็นในส่วนของการจัดโครงการดีๆของจังหวัดชุมพรค่ะพี่อาคะ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นโครงการที่จัดอย่างต่อเนื่องแล้วก็

0: คำนึงถึงอะไรเขาเรียกว่าความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะคะค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของเรื่องราวที่เรานำมาอัปเดตกันทิ้งท้ายสักนิดนึงนะเพราะว่าในพื้นที่จังหวัดพังงาเองค่ะฝนคะมีที่จะเชิญชวนนักท่องเที่ยวไปส่งลูกเต่ามะเฟืองกลับสู่ท้องทะเลซึ่งถือว่าเป็นรังที่สอง
1: รังที่สองแล้ว
0: ก็เป็นลูกแม่น้ำโมใครที่สนใจก็สามารถที่จะมาเป็นสักขีพยานแล้วก
1: ็
0: ส่งกำลังใจให้กับเจ้าตัวน้อยนะคะในการก้าวแรกของการเดินทางในวันอาทิตย์
1: ใช่ค่ะก็คือในส่วนของลูกเต่ามะเฟืองตัวเนี้ยของแม่นโมอ่ะด้วยความที่เขาขึ้นมาวางไข่นอกฤดูกาลซึ่งไม่ใช่มีแค่2รังค่ะมีทั้งหมด6รังตอนนี้ค่ะน้องก็ได้ฟักตัวไปแล้ว2รัง
0: ค่ะ
1: ซึ่งอีกเหลืออีก4รังซึ่ง4รังเนี้ยคาดว่าก่อนเราก็ต้องติดตามข่าวจากทางเพจของอุทยานแห่งชาติเขาลำปีนะคะเพื่อที่จะทราบกิจกรรมเหล่านี้ตอนนี้คือติดตามอยู่เหมือนกันค่ะพี่ฮาเพราะว่าอยากจะไปดูน้องอยาก
0: จะส่งน้องพี่ฮาเคยไปปล่อยนะก็คือแบบรู้สึกว่ามันนิ่มมากเลยแต่ว่าเราต้องใส่ถุงมือจากที่ว่าเราเห็นในส่วนของแสงไฟที่เป็นแสงไฟสีแดงไหมเพื่อที่จะไม่ให้น้องเนี่ย
1: กระทบ
0: เนี่ยค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังที่ติดตามนะคะมาท่องเที่ยวจังหวัดพังงามาเป็นสักขีพยานนะคะในการปล่อย
1: เดี๋ยวครั้งถัดไปเดี๋ยวต้องรอน้องฟักก่อน
0: โอเคได้ค่ะก็นี่ก็เป็นในเรื่องของประชาสัมพันธ์เรื่องของการท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าหนึ่งในนั้นในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะก็มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายที่กันเลยทีเดียวนะคะในวันนี้ค่ะเวลาแล้วนะ 16:24 นแล้วก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วค่ะก็ขอบคุณผู้ชมผู้ฟังนะคะที่ติดตามทุกสถานีกันเลยทีเดียวนะคะที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายนะคะแล้วก็อำนวยการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะนายโสพลเขี่ยมการนะคะรวมไปถึงควบคุมการผลิตค่ะนางวรวรรณบุญรังสีผอ.สวทพังงาค่ะและในวันพรุ่งนี้ติดตามกันได้กับข้อมูลข่าวสารหลากหลายเรื่องราวพบเจอกันกับสวทกระบี่ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันสลัยหาอุสมาค่ะ
1: ค่ะดิฉันอริษาศิริรัตน์ค่ะ
0: ลากันไปแล้วนะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้พบกับดิฉันซาเลฮาอุสมาขอนำทุกท่านร่วมย้อนรำลึกถึงเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเสด็จทรงเยี่ยมราษฎรชาวเกาะยาวน้อยจังหวัดพังงาค่ะยังคงปลื้มปิติเมื่อรำลึกถึงภาพประวัติศาสตร์เมื่อปีพุทธศักราช2442ปีก่อนนะคะยังคงเป็นที่จดจำและเป็นสิริมงคลแก่ชาวจังหวัดพังงาจนถึงปัจจุบันติดตามได้จากรายงานภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: เป็นจังหวัดทางภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่นด้วยเทือกเขาสลับซับซ้อนและผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดระนองสุราษฎร์ธานีภูเก็ตและกระบี่เดิมมีนามว่าเมืองภูงาตามชื่อของเขางาหรือเขาพังงาที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองต่อมาสันนิษฐานว่าด้วยการติดต่อค้าขายแร่ดีบุกกับชาวต่างชาติสำเนียงการเรียกขานชื่อเมืองจึงได้แปรเปลี่ยนไปเป็นพังงาดังปรากฏในปัจจุบันการเสด็จพระราชดำเนินระหว่างวันที่8ถึงวันพระหัสบดีที่12มีนาคมพุทธศักราช2502พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดพังงาเป็นครั้งแรกในการนี้ได้ทรงพระราชปฏิสันถารกับประสบนิกรอย่างใกล้ชิดณสำนักงานเทศบาลเมืองตะกั่วป่าทรงมีพระราชดำรัสถามไถ่ถึงความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยความห่วงใยหลังจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนวัดเหมืองประชารามและเสด็จต่อไปยังจังหวัดภูเก็ตโดยทรงใช้แพขนานยนต์ข้ามฟากน้ำบริเวณบ้านท่านุ่นต่อมาในวันที่12มีนาคมทรงเสด็จพระราชดำเนินกลับเข้าสู่เขตจังหวัดพังงาอีกครั้งณวัดสุวรรณคูหาและศาลากลางจังหวัดพังงาในโอกาสนี้ทรงรับถวายพระแสงราชสัตราประจำเมืองและทรงมีพระราชดำรัสแสดงความยินดีที่ราษฎรมีผลผลิตทางการเกษตรที่ดีพร้อมทั้งพระราชทานพรให้ประสงค์นิกรอยู่เย็นเป็นสุขโดยทั่วกันจากนั้นเสด็จทรงพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่รอรับเสด็จในเวลา 13.22 นาฬิกาและได้เสด็จพระราชดำเนินต่อไปอย่างที่ว่าการอำเภอทับปุดส่งพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่อำเภอทับปุดจังหวัดพังงาการเสด็จพระราชดำเนินครั้งที่2ระหว่างวันที่17ถึง18เมษายนพุทธศักราช2516พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดพังงาเป็นครั้งที่2โดยเรือรบหลวงถึงอ่าวพังงามีผู้ว่าราชการจังหวัดนายกและคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดพังงาเข้าเฝ้ารับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรอ่าวพังงาป่าชายเลนและถ้ำลอดโดยเรือพระที่นั่งนงพังงาที่ทางจังหวัดจัดถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ประทับอยู่ที่หัวเรือเพื่อทอดพระเนตรทัศนียภาพทรงทราบข่าวทางวิทยุสื่อสารว่ามีราษฎรมารอรับเสด็จบริเวณเกาะปัญญีเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชกระแสรับสั่งว่าจะเสด็จพระราชดำเนินไปเกาะปัญญีด้วยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่กิ่งอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาและได้พระราชทานเครื่องแบบนักเรียนแก่นักเรียนกิ่งอำเภอเกาะยาวต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณสร้างความปลื้มปิติอย่างหาที่สุดไม่ได้เป็นที่ทราบกันดีว่าทุกครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปจังหวัดต่างๆนอกจากจะปฏิบัติพระราชกรณียกิจแล้วยังทรงเยี่ยมราษฎรทุกพื้นที่ทรงรับทราบปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นและด้วยพระมหากรุณาธิคุณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิใจพัฒนาขึ้นจังหวัดพังงาเป็นอีกจังหวัดที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในหลายๆผ่านมูลนิธิใจพัฒนาเช่นโครงการศึกษาทดลองเพาะปลูกพันธุ์ปาล์มน้ำมันและเกษตรผสมผสานตำบลบางวันโครงการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชน ความสำเร็จของโครงการนี้ทำให้มีการขยายเครือข่ายออกไปยังอำเภอใกล้เคียงเช่นอำเภอไทเหมืองอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงานอกจากนั้นยังมีการจัดตั้งธนาคารปูและปลูกป่าชายเลนทดแทนทำให้ทุกวันนี้ชาวประมงบ้านคลองเคียงอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจังหวัดพังงาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งเมื่อคราวที่เสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดพังงาหลายๆด้านผ่านมูลนิธิใจพัฒนาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริจัดตั้งขึ้นและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆในพื้นที่ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดพังงาได้รับการอนุรักษ์ราษฎรได้รับการส่งเสริมให้มีอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ชาวพังงาจะพร้อมใจกันสืบสานน้อมนำแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาจังหวัดให้ยั่งยืนต่อไป
1: ช่วงตามรอยพระเมตตาขอนำเสนอพระราชกรณียกิจทรงคุณค่าและพระเมตตาครั้งที่ได้เสด็จเยี่ยมหมู่บ้านบางพัดจังหวัดพังงาในวันที่12เมษายน2544สร้างความปลักเริ่มให้กับชาวบ้านในพื้นที่ทำให้ประสงนิกรในพื้นที่บางพัดจังหวัดพังงาได้มีชีวิตใหม่อีกครั้งติดตามได้จากรายงานค่ะ

0: ปกติถุนก็ทางหมู่บ้านแต่ผมเป็นแกนนำไปรับทรงพิทักษ์ป่าจากป่าสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีหน้าที่ตำหนักทักษิณราชินีเวชพอปี44สมเด็จพระนางเจ้าและสมเด็จพระมหาราชาท่านเสด็จมาประทับที่บ้านบางพัดเมื่อวันที่12มีนาคม2544 24ปีลงรถแล้วก็เนี่ยตอนนั้นผมอยู่ต้องอีกฝั่งหนึ่งนี่อยู่ที่ลานจอดรถครับขอที่ระลึกลงลานจอดรถแล้วท่านลงสะพานแล้วก็มาถึงกลางสะพานก็ได้ปล่อยปลาปล่อยปูปล่อยกุ้งสัตว์น้ำนานาชนิดแล้วก็เดินขึ้นหมู่บ้านเนี่ยอยู่ด้านฝาของสมเด็จพระนางเจ้าครับตอนนี้ท่านทรงปลูกต้นไม้ต้นพญากตบันเมื่อวันที่12มีนาคม2544ตอน5โมงกว่าร
1: ู้สึกแบบว่า
0: หมดกำลังใจที่ว่าจะทำงานทำการก็ว่าว่าจะอยู่กับท่านมาตลอดแต่ว่ารู้ว่าท่านไม่อยู่ผมก็หมดกำลังใจครับผมว่าความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ท่านเสด็จมาแล้วก็คนในชุมชนคนต่างถิ่นก็มาในชุมชนเยอะผิดปกติครับผมเป็นกระทั่งถึงปัจจุบันที่ให้ทำโครงการบกอีขึ้น843เมตรแล้วก็ธนาคารข้าว100,000บาทครับผม
2: เป็นเส้นทางชมธรรมชาติ
0: เป็นเส้นทางในป่าชายเลนที่จะไปชมสิ่งธรรมชาติครับผมคำที่ท่านได้ตรัสว่าให้ชวนก็ไปปลูกป่าอย่างน้อยคนละหนึ่งต้นแล้วพอปลูกป่าไม่ได้ถ้าได้ป่าได้อย่างอื่นด้วยเช่นกุ้งหอยปูปลานานาชนิดจะมาวางไข่ในป่าชายเลนมาอนุบาลในป่าชายเลนเมื่อเติบใหญ่ขึ้นมาเราได้จับไปเป็นอาหารเหลือจากรับประทานอาหารในขายคำนี้ที่ว่าไม่มีวันลืมจนกระทั่งว่าไม่มีลมหายใจครับผม
2: หลังจากทราบข่าวท่านเสด็จสวรรคตมารู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกยังไงบ้างครับ
3: เสียใจจ้ะ
4: ได้รับเสด็จพระราชินีด้วยใช่ไหมคะ
3: จ้า
4: เปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมคะจาก
3: เปลี่ยนเยอะ
4: เปลี่ยนยังไงบ้าง
3: เปลี่ยนแบบเศรษฐกิจในหมู่บ้าน

0: ามกลางอ่าวพังงาที่โอบล้อมไปด้วยผืนป่าชายเลนสีเขียวมีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่สะท้อนความพอเพียงและความกตัญญูต่อผืนแผ่นดินนั่นคือบ้านบางพัดหมู่บ้านชาวประมงมุสลิมเล็กๆในตำบลบางเตยอำเภอเมืองพังงาที่วันนี้ไม่เพียงเป็นชุมชนต้นแบบด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแต่ยังเป็นหมู่บ้านแห่งความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปีพุทธศักราช2544สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เสด็จเยี่ยมราษฎรณหมู่บ้านบางพัดทรงปลูกต้นไม้ไว้เป็นสิริมงคลและพระราชทานแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ป่าชายเลนและสัตว์น้ำเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับอาชีพประมงพื้นบ้านจากพระราชดำรัสอันทรงคุณค่านั้นได้ก่อกำเนิดโครงการธนาคารปูม้าบ้านบางพัดธนาคารแห่งชีวิตที่ชาวบ้านนำปูไข่นอกกระดองมาปล่อยอนุบาลให้ลูกปูเติบโตแล้วคืนสู่ทะเลเพื่อให้ธรรมชาติได้คืนฟื้นและชาวบ้านได้มีรายได้อย่างยั่งยืน
1: ชาวบ้านก็รู้ว่านี่เป็นโครงการของพระราชดำริก็ดูแลกันอย่างดีที่สุดตอนนี้ก็ยังมีทุกอย่างพร้อมหมดจริงๆเสด็จมาตั้งแต่2544ตอนนี้ก็ถือว่าหลายปีนะครับหลายปีกลุ่มก็ยังอยู่ครับยังอยู่และชาวบ้านก็ได้จับปูม้าและได้มาบริโภคและไปขายนะครับไปขายแล้วก็ได้เงินมาก็มาดูเติมเต็มในการใช้ชีวิตประจำวันและตั้งแต่มีธนาคารปูม้ามาในบ้านบางพัดก็ปูม้าก็อุดมสมบูรณ์ขึ้น
0: จากหมู่บ้านเล็กๆริมป่าชายเลนวันนี้บ้านบางพัดกลายเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศแวะมาเยี่ยมชมทั้งล่องเรือดูป่าชายเลนและชมวิถีชาวประมงดั้งเดิมวิถีชีวิตเรียบง่ายของชาวประมงพื้นบ้านร้านอาหารริมคลองที่เสิร์ฟปูม้าสดใหม่จากธนาคารปูม้ากุ้งหอยปลาหมึกจากชาวประมงเองทำให้บ้านบางพัดขึ้นชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่มีอาหารทะเลสดและอร่อยที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดพังงาชาวประมงยังคงออกเรือด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยศรัทธาและความกตัญญูต่อพื้นแผ่นดินที่พระพันปีหลวงทรงปกเกล้าพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีเปรียบดังน้ำทิพย์ที่ชโลมใจและชุบชีวิตชาวบ้านบางพัดให้กลับมามีความหวังอีกครั้ง
1: ก็เหมือนว่าได้รับได้ความอานิสงส์อันยิ่งใหญ่อันนี้คือทำให้คนได้รู้จักบางพัดมาตั้งแต่เรื่องแกเสด็จมาที่นี่เลยพอแกเสด็จมาที่นี่คนมารับเสด็จเยอะพอรับเสด็จเยอะเขาก็ไม่รู้ว่าโอ้มันบางพัดมันมีแบบนี้เขาได้บางคนโอ้ Amazing บางพังงาแต่รู้จักด้วยเหตุผลที่มารับเสด็จ
0: นอกจากนี้ยังมีห้องนิทรรศการเมื่อครั้งพระพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เสด็จเยี่ยมบ้านบางพัดที่สร้างขึ้นเป็นศูนย์เรียนรู้ให้คนรุ่นหลังได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์เพียงได้มาสัมผัสสายลมที่พัดผ่านป่าชายเลนได้ยินเสียงเรือชาวประมงลำเล็กแล่นผ่านคลองบางลิงและได้ดิ้มรสชาติอาหารทะเลสดจากฝีมือคนบางพัดก็จะเข้าใจได้ว่าความรักความเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อย่างรากลึกอยู่ในหัวใจของชาวบางพัดตราบนานเท่านาน
2: เดินทางมาถึงช่วงที่3ของรายการกับช่วงสานต่อพระราชปณิธานคุณผู้ชมผู้ฟังคะจังหวัดพังงาสืบสานพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงให้ความสำคัญในเรื่องน้ำและป่าไม้ดังพระราชดำรัสอันลึกซึ้งที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าติดตามได้จากรายงานค่ะ
3: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
4: เ ครับในวันนี้นะครับพวกเราพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพังงานะครับก็ได้ร่วมกันรวมพลังกันแสดงความจงรักภักดีนะครับที่มีต่อองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับที่พระองค์ท่านทรงเสด็จสู่สวรรคตนะครับเสด็จสู่สวรรคาไรนะครับก็เป็นที่สร้างความโศกเศร้าให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพังงารวมถึงพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งเรานะครับก็รวมพลังกันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านก็คือการร่วมใจกันนะครับรวมพลังกันปลูกป่าเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านนะครับทั้งจังหวัดพังงาทั้ง8อำเภอทั้ง48ตำบลทั้ง321หมู่บ้านของจังหวัดพังงานะครับในช่วงเวลาภายใน100วันนะครับที่พระองค์ท่านทรงสวรรคตไปเราพยายามจะสร้างป่าขึ้นมาเพื่อให้เป็นถวายเป็นพระราชทานนะครับตามที่พระราชทานของพระองค์ท่านทรงพระราชดำรัสไว้ให้กับปวงชนชาวไทยนะครับที่ท่านพระราชดำรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำท่านจะเป็นป่าพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำพระองค์ท่านจะสร้างป่านะครับซึ่งตรงนี้ก็ทำให้พี่น้องชาวจังหวัดพังงานะครับได้ร่วมใจการปลูกป่านะครับซึ่งในวันนี้เราก็มาปลูกป่ากันที่อำเภอทับปุดนะครับก็มีพี่น้องประชาชนนะครับรวมถึงน้องๆ นักเรียนนักศึกษานะครับประมาณ900กว่าคนนะครับมาร่วมปลูกต้นไม้ปลูกป่ากันนะครับ1,093ต้นในวันนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็จะปลูกต่อเนื่องต่อไปนะครับให้เป็นตามพระราชบัญญัติของท่านและสร้างความอุดมสมบูรณ์นะครับให้กับผืนป่าในพื้นที่จังหวัดพังงาให้เป็นที่อยู่ของป่าของสัตว์และที่อยู่อาศัยให้กับพี่น้องประชาชนและลูกหลานในอนาคตของชาวจังหวัดพังงาต่อไปครับ

ชมผู้ฟังคะเรื่องราวทรงคุณค่าในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยผลิตรายการภายใต้การอำนวยการผลิตของผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ดร.ธีรพงษ์เพชรรัตน์และผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงานางวรวรรณบุญยรังสีส่วนวันพรุ่งนี้ติดตามรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับทางสวทสตูลสำหรับวันนี้ดิฉันสาเลหาอุสมาพร้อมทีมงานสวทพังงาลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับผมบุญมาศรีมาศครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติขยายผลขบวนการพ่อไทยทิพย์พบเด็กต้องสงสัยเพิ่ม13รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: องผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขยายผลขบวนการพ่อไทยทิพย์พบเด็กต้องสงสัยเพิ่ม13รายเตรียมเก็บตัวอย่าง DNA พิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือด
7: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความคืบหน้าปฏิบัติการถอดเกล็ดมังกรขยายผลขบวนการสวมสิทธิ์แจ้งเกิดบุตรโดยมิชอบหรือพ่อไทยทิพย์โดยเร่งตรวจสอบเครือข่ายนายหน้าและเจ้าหน้าที่ที่อาจเกี่ยวข้องกับการออกเอกสารให้เด็กสัญชาติจีนล่าสุดพบเด็กต้องสงสัยเข้าข่ายเป็นลูกทิพย์เพิ่มอีก13รายเตรียมเก็บตัวอย่าง DNA พิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือดพร้อมตรวจสอบผู้ที่อ้างตัวเป็นบิดามารดาขณะเดียวกันมีหญิงต่างด้าว2รายพาบุตรเข้าพบตำรวจยอมรับว่าเคยใช้บริการขบวนการดังกล่าวและให้ข้อมูลประกอบการสืบสวนขณะนี้ตำรวจจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว33รายจากทั้งหมด35หมายจับเหลืออีก2รายหลบหนีออกนอกประเทศอยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีโดยยืนยันว่าจะขยายผลถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดพร้อมคำนึงถึงสิทธิและสวัสดิภาพของเด็กเป็นสำคัญดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วเก็บข้อมูลการละเมิดถ้อยแถลงร่วมกว่า20ครั้งเพื่อนำเสนอให้ประชาคมระหว่างประเทศรับทราบยืนยันยังไม่มีประโยชน์ที่จะประชุม JBC ร่วมกันหากยังคงยั่วยุนำเสนอข้อมูลฝ่ายเดียวและไม่สร้างความไว้วางใจระหว่างกัน
8: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC และคณะโฆษกหน่วยงานด้านความมั่นคงร่วมแถลงถึงภารกิจการลงพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วในวันนี้ว่าเป็นการพาคณะสื่อมวลชนมารับทราบและสื่อสารให้ประชาชนทราบถึงสถานการณ์ณปัจจุบันรวมทั้งมาให้กำลังใจกำลังพลหน้าแนวที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเสียสละและยากลำบากพร้อมย้ำจุดยืนของประเทศไทยที่ยังคงยึดมั่นกฎหมายระหว่างประเทศในการป้องกันตนเองและกฎการใช้กำลังรวมทั้งการปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมระหว่างทั้งสองฝ่ายขณะเดียวกันยังได้เปิดเผยได้ว่าได้รับรายงานถึงพฤติกรรมการละเมิดถ้อยแถลงร่วมของ ฝ่ายกัมพูชากว่า20ครั้งในช่วงที่ผ่านมาพร้อมระบุว่าหากฝ่ายกัมพูชายังคงพฤติการในลักษณะนี้ทั้งการยั่วยุการอ้างสิทธิ์ฝ่ายเดียวในการชี้แจงผ่านประชาคมระหว่างประเทศโดยไม่สนใจข้อเท็จจริงที่จำเป็นต้องตรวจสอบร่วมกันทั้งสองฝ่ายการเจรจาปักปันเขตแดนในพื้นที่นี้ตามกลไกของคณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือ JBC ไทยกัมพูชาที่ยังเหลืออีก11หลักจาก24หลักเขตก็ยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากไม่มีประโยชน์ที่จะพูดคุยกันหากปราศจากความไว้เนื้อเชื่อใจปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครนัดแรกเลือกนางสาวภัทราพรเก่งรุ่งเรืองชัยนั่งประธานสภาพร้อมชูนโยบายสภาโปร่งใสตรวจสอบได
9: ้นางสาวเมธาวีทานดำรงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.เขตปทุมวันเป็นประธานชั่วคราวในการเลือกประธานสภากรุงเทพมหานครโดยมีการเสนอชื่อผู้เข้าชิงตำแหน่ง2รายได้แก่นางสาวภัทราพรเก่งรุ่งเรืองชัยสก.เขตบางซื่อและนายวิรัติคงคาเขตสก.เขตบางกอกใหญ่โดยนางสาวภัทราพรได้แสดงวิสัยทัศน์มุ่งเน้นการยกระดับสภาโปร่งใสตรวจสอบได้ผ่าน4มาตรการหลักที่จะผลักดันให้สำเร็จภายในเดือนธันวาคมปีนี้ได้แก่การถ่ายทอดสดการประชุมคณะกรรมการทุกชุดการเปิดเผยผลการลงมติและสถิติการเข้าประชุมของสมาชิกโดยอัตโนมัติการจัดตั้งสำนักงานวิชาการและงบประมาณเพื่อสนับสนุนการทำงานของสมาชิกรวมถึงการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนร่วมตรวจสอบและเสนอแนะแนวทางการจัดสรรงบประมาณขณะที่นายวิรัติได้แสดงวิสัยทัศน์เน้นย้ำความสมดุลของ3ฟันเฟืองหลักคือฝ่ายบริหารข้าราชการและสภาเพื่อขับเคลื่อนประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนทั้งนี้ที่ประชุมมีมติให้ลงคะแนนแบบเปิดเผยซึ่งผลปรากฏว่านางสาวภัทราพรได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ39คะแนนและนายวิรัติที่ได้รับ7คะแนนส่งผลให้นางสาวภัทราพรได้รับเลือกเป็นประธานสภากรุงเทพมหานครชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
2: ป้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: วิทยุอะไรล่ะ
2: Everyday English
3: โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรรัตน์หวานจิต

0: วัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการ Everyday English and thank you for joining the program เรามาเรียนรู้ด้วยกันค่ะภาษาอังกฤษมีสิ่งที่เรียกว่า phrasal verb หรือว่ากริยาวลีมีคำว่า go about คำคำเดียวจริงๆมีความหมายหลายอย่างมากนะคะสำนวนนี้ก็นอกจากจะแปลว่าจัดการเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่น how do you go about that problem how do you go about that task ทำยังไงกับงานนี้เราอาจจะใช้คำว่า go about ที่แปลว่าไปกับใครก็ได้ค่ะเราจะมีคำว่า go about with someone นะคะ go about with someone เวลา go about นี่มันทำอะไรเนาะก็เตะไปพากันไปไหนมาไหนมีเพื่อนสนิทคนไหนที่เรา go about บ้างนะคะแบบนี้อ๋อฉันก็ไปไหนมาไหนเพื่อนคนนี้แหละหรือเพื่อนกลุ่มนี้แหละเราก็ใช้คำว่า go about ได้ค่ะมันเหมือนกับท่องเที่ยวไปเรื่อยเปื่อยไปทำนู่นทำนี่นะคะก็จิปาถะก็คือแบบไปแขวนตัวไว้กับใครค่ะมันอารมณ์แบบไปแฮงเอาท์กับกลุ่มไหนนะคะ go about ก็เหมือนกับไปแฮงเอาท์กับกลุ่มไหนนะคะเดี๋ยวลองดูสำนวนนะคะเช่นดิฉันอาจจะบอกว่าสองคนนั้นก็ไม่ค่อยได้ไปไหนมาไหนด้วยกันนะก็อาจจะบอกว่า they seldom went about together ก็คือ seldom ที่แปลว่าไม่ค่อยจะ seldom seldom แปลว่าไม่ค่อยจะ seldom ก็คือจะมาขยายคำกริยานะคะเราจะบอกว่า they seldom went about together ก็แปลว่าไม่ค่อยจะไปไหนมาไหนด้วยกันเราอาจจะมองว่าคนสองคนสนิทกันได้ยังไงเราไม่เห็นเขาไปไหนมาไหนด้วยกันเลยนะอย่างนี้ก็ใช้ง่ายๆเลยค่ะ they seldom went about together ก็คือในอดีตไม่เคยเห็นไปไหนมาไหนด้วยกันเลยพอจะนึกออกนะคะ go about ถ้าพูดถึงเรื่องงานก็อาจจะแปลว่าจัดการมีวิธีการอย่างไรที่จะจัดการในเรื่องนั้นแต่ถ้าเราพูดว่า go about with go about กับผู้คนค่ะไปด้วยกันเนี่ยก็ใช้คำว่าเขาสองคน go about together นะคะพอจะนึกออกนะคะลองนำไปใช้ดูค่ะจะได้คุ้นเคยมากขึ้นหากจะแนะนำรายการเชิญอีเมลเลยค่ะ www.arart@wu.ac.th โทรศัพท์ก็075-672-018ค่ะ See you next time
1: Everyday Englishบีบรูดทิ้งถุงยางอนามัยใช้ง่ายง่ายใช้ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ฉีกซองไม่ให้เล็บโดนถุงยางอนามัยเสี่ยงถุงรั่วบีบปลายกระป๋อถุงยางเพื่อไล่ลมป้องกันถุงแตกรูดสุดโคนพร้อมเผด็จศึกพอกระดาษชำระให้เรียบร้อยและทิ้งลงถังขยะถุงยางอนามัยพกและใช้ให้ถูกวิธีใช้ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กับทุกคนทุกช่องทางเซฟตัวเองเซฟคนรักถุงยางอนามัยพกกันไว้ใช้คอนดอม 100% สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
2: พอคอดประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อ

0: ดระนองแหล่งรวมความหลากหลายทางธรรมชาติด้วยพื้นที่ป่าบกน้ำแร่ร้อนน้ำตกน้ำทะเลและป่าชายเลนโดยพื้นที่ป่าชายเลนทั้ง5อำเภอของระนองมีประมาณ 160,000 ไร่รวมกับพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองและพื้นที่ชุ่มน้ำระนองทั้งหมดกว่า 700,000 ไร่ซึ่งมีความสมบูรณ์อย่างมากทำให้เป็นเป้าหมายหลักในการผลักดันสู่การเป็นมรดกโลกด้วยความโดดเด่น3ประการได้แก่การที่ป่าชายเลนระนองเป็นป่าชายเลนผืนใหญ่และมีระบบนิเวศป่าชายเลนที่สมบูรณ์การเป็นพื้นที่ศึกษาวิจัยมาเป็นเวลานานและการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในการฟื้นฟูและการดูแลรักษาป่าชายเลนระนองมรดกเราสู่มรดกโลก
1: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี้
2: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
1: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
3: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: ท่านกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: โอ้ยน้ำตกก็มีขยะผู้เข้าก็มีขยะชายหาดก็มีขยะริมทางนู้นก็มีขยะแล้วทำไมที่ไหนๆก็มีแต่ขยะถ้าหากไม่อยากให้บ้านเมืองของเรามีแต่ขยะเราต้องช่วยกันลดการสร้างขยะด้วยการนำหลัก 3R ประชารัฐ Reduce Reuse และ Recycle ลดการใช้หรือนำมาใช้ใหม่หรือปรุงแต่งแล้วนำมาใช้ใหม่มาใช้ในชีวิตประจำวันของเราเท่านี้เราก็ช่วยกันลดขยะได้แล้วล่ะครับสร้างสำนึกที่ดีมีจิตสาธารณะโดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์
1: เหล่ากาชาดจังหวัดระนองสาขาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยและงานธนาคารเลือดโรงพยาบาลระนองขอเชิญสร้างกุศลส่งบุญด้วยการบริจาคโลหิตเพื่อสำรองโลหิตไว้ใช้ให้เพียงพอทั้งยามปกติและยามฉุกเฉินปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างกุศลส่งบุญด้วยการบริจาคโลหิตได้ที่งานธนาคารเลือดโรงพยาบาลระนองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานการบริจาคโลหิตสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระนองโทรศัพท์หมายเลข 077-821-522

0: ไม่ถึงแม้วันนั้นท่านอาจจะดวงดีมีโชคก็ตามถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในความผิดพระราชบัญญัติการพนันไม่ว่าจะเป็นเจ้ามือหรือผู้เล่นข้อมูลส่วนตัวจะถูกแอบนำไปใช้อาจถูกเว็บพนันเหล่านั้นหลอกลวงไม่โอนเงินคืนให้จะถูกเก็บประวัติการเงินที่เกี่ยวข้องกับการพนันเป็นความผิดของกฎหมายฟอกเงินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: ท่านกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: พอข้อตระภูเขาหญ้ากาอยู่หวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคมอาเซียน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา

0: ภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกนิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
1: วารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนสายทานพระกรุณาสู่ประชาราษฎร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดำเนินรอยตามเบื้องพระยศบาทพระชนกนาถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกนิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพระองค์มีพระอัจฉริยภาพโดดเด่นด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและงานสาธารณประโยชน์ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระปณิธานอันแน่วแน่ทรงมุ่งยกระดับหลักนิติธรรมไทยให้ก้าวหน้าเทียบมาตรฐานสากลทรงอุทิศพระวรกายทำงานด้านกฎหมายทั้งในสำนักงานอัยการและหน่วยงานยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมในเวทีโลกพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยภายใต้บทบาททูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันแนวคิดยุติธรรมที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงอันนำไปสู่แนวปฏิบัติที่หลายประเทศยึดถือเป็นแบบอย่างนอกจากนั้นอีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญคือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงสืบสานเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างใกล้ชิดและพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพระกรณียกิจของพระองค์ล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมปลอดภัยและเปี่ยมด้วยโอกาสนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกนิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารทรงมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทย

วทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz เสนอรอบวันทันข่าว

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะช่วงเวลาของรอบวันทันข่าวเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งนะคะทางวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 GHz นะคะบรรยากาศภายนอกก็ยังมีคงมีฝนพรำๆกันอยู่บางพื้นที่ก็อาจจะมีฝนตกหนักนะคะสำหรับผู้สัญจรไปมาบนท้องถนนเพิ่มความระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งนะคะในจุดที่มีพื้นที่ฝนตกหนักนะคะอาจจะมองเห็นทัศนวิสัยนะคะในการมองเห็นไม่ชัดเจนกันนะคะก็อาจจะต้องให้สัญญาณไฟกันแล้วล่ะคือเปิดไฟส่องสว่างรถของท่านนะคะจะได้มองเห็นชัดเจนจะเลี้ยวนะคะก็ต้องให้สัญญาณไฟกันนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้เวลา18:13 อภิสราอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะเช่นเคยในวันจันทร์ที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้จังหวัดระนองได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมมหมื่นสุทธนารีนาถค่ะในเวลา 7:30 นที่อาคารคุณากรประชาสรรค์โรงเรียนพระปริยัติธรรมพุทธชยันตีวัดสวนคีรีวิหารพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดระนองนางสาวคณาทิพย์สุขเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมมหมื่นสุทธนารีนาถโดยมีข้าราชการทุกหมู่เหล่าตุลาการทหารอัยการตำรวจหัวหน้าส่วนราชการองค์กรเอกชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงนะคะและสำหรับในวันนี้ค่ะก็ได้มีพิธีถวายเครื่องทายธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปนะคะและมีคำกล่าวถวายพระพรชัยมงคลโดยนางสาวคณาทิพย์สุขเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้เป็นประธานในพิธีนะคะจากนั้นนางสาวคณาทิพย์สุขเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็ได้เป็นประธานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมถวายพัตตาหารและเครื่องทายธรรมแด่พระสงฆ์กรวดน้ำรับพรและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปพระเจ้าพระองค์เธอพระองค์เจ้าสวมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถก่อนร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน70รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะการจัดพิธีในครั้งนี้เป็นการน้อมสำนึกในพระมหาพระกรุณาธิคุณและถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของท่านอีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างพร้อมเพรียงกันด้วยเรามาต่อกันนะคะท่านผู้ฟังด้วยรายงานอากาศนะคะซึ่งตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกประกาศฉบับล่าสุดแล้วก็เป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้นะคะท่านผู้ฟังซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมนะคะในช่วงวันที่13ถึง15กรกฎาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงและยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวด้วยนะคะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดค่ะเนื่องจากร่องมรสุมพาด
ผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะและเพื่อความปลอดภัยลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะแล้วก็ขอให้ประชาชนได้วางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังกันด้วยนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ขอให้ติดตามรายงานอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดค่ะประกาศฉบับนี้ได้ออกมาเมื่อเวลา 17:00 นและกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับนี้เป็นประกาศฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้นะคะท่านผู้ฟังค่ะเราไปดูกันนะคะในเรื่องของการพยากรณ์ลักษณะอากาศนะคะคาดหมายลักษณะอากาศ

ทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนะคะบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากคลื่นซัดเข้าหาฝั่งด้วยค่ะมาดูภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะท่านผู้ฟังซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้แจ้งนะคะว่าวันที่13ถึง15กรกฎาคมจะมีฝนฟ้าคะนอง160ถึง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะหลังจากนั้นวันที่16ถึง19กรกฎาคมจะมีฝนฟ้าคะนอง140ถึง160ของพื้นที่นะคะสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะคะท่านผู้ฟังค่ะ13ถึง15กรกฎาคมคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรค่ะตั้งแต่วันที่16จนถึง19กรกฎาคมตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรกันนะคะก็เป็นรายงานอากาศที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้สรุปให้ได้รับทราบกันนะคะท่านผู้ฟังวันนี้จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักรวมถึงจังหวัดระนองและพังงากันด้วยนะคะส่วนในวันพรุ่งนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะคาดว่าจะมีฝนตกหนักนะคะส่วนจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักมากนั่นคือจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดในวันนี้และวันพรุ่งนี้กันเราไปต่อด้วยข่าวสารอื่นๆนะคะก็ผ่านพ้นกันไปกับท่านผู้ฟังกับรายงานอากาศนะคะที่จะนำมาฝากกันในช่วงต้นรายการกันนะคะวันนี้ก็มีการถอดบทเรียนเวทีเสวนาอยู่รอดบนโลกแพลตฟอร์มรายได้ความน่าเชื่อถือและการรับมือวิกฤตค่ะซึ่งทาง G Creator Clubเวทียกระดับคนสื่อสารภาครัฐที่ NVT Connect ได้ร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เปิดเวทีเสวนาอยู่รอดบนโลกแพลตฟอร์มรายได้ความน่าเชื่อถือและการรับมือวิกฤตชวน3ผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในแวดวงสื่อมาปลดล็อกข้อจำกัดการสื่อสารภาครัฐโดยเฉพาะในยุคที่แพลตฟอร์มออนไลน์เต็มไปด้วยคอนเทนต์ที่หลากหลายจะทำอะไรก็ต้องให้คอนเทนต์ภาครัฐอยู่รอดบนโลกแพลตฟอร์มและถูกส่งไปถึงประชาชนผู้รับสารกลุ่มเป้าหมายกันด้วยนะคะเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นความหมายคือการสร้างคอมมูนิตี้ที่เติบโตไปด้วยกันนะคะซึ่งในเรื่องนี้คุณประสานอิงคนันผู้ก่อตั้งเพจมนุษย์ต่างวัยได้แชร์มุมมองในฐานะผู้ที่อยู่ในแวดวงสื่อมายาวนานจากยุคทีวีสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ระบุว่าหัวใจสำคัญของการทำคอนเทนต์หรือการทำประเด็นนะคะคือการเปลี่ยนข้อมูลให้กลายเป็นความหมายค่ะหลายครั้งคนไม่เข้าใจเนื้อหาเพราะเต็มไปด้วยข้อมูลเต็มไปด้วยสถิติแต่ไม่มีความรู้สึกร่วมตัวอย่างเช่นแทนที่จะเล่าเรื่องปัญหาสังคมสูงวัยหรือโรคมะเร็งเพียงอย่างเดียวควรเล่าผ่านแรงบันดาลใจวิธีป้องกันหรือเรื่องราวของผู้ที่ก้าวผ่านวิกฤตชีวิตเพื่อให้ผู้ชมเห็นความหวังและเชื่อมโยงกับตัวเองได้ก่อนจะค่อยเดินข้อมูลเชิงลึกในลำดับถัดไปนะคะและอีกบทเรียนสำคัญในการสร้างคอมมูนิตี้มากกว่าการสร้างยอดวิวคุณประสานก็ได้เล่านะคะว่าได้ใช้เวลาอ่านความคิดเห็นเข้าไปดูโปรไฟล์ของผู้ติดตามเพื่อทำความเข้าใจว่าคอมมูนิตี้ของตนมีวิธีคิดและความสนใจอย่างไรเพราะหากผู้สร้างอยากเห็นสังคมแบบไหนก็ต้องผลิตคอนเทนต์หรือประเด็นที่ดึงดูดคนที่มีแนวคิดเช่นนั้นเข้ามารวมตัวกันนะคะและสำหรับครีเอเตอร์ภาครัฐก็ต้องเลิกคิดว่าจะเล่าอย่างไรจะเล่าอะไรแต่ก็ต้องเริ่มจากคำถามที่ว่าประชาชนอยากฟังอะไรแล้วหาจุดตัดระหว่างสิ่งที่องค์กรต้องการสื่อสารกับสิ่งที่ประชาชนให้ความสนใจก็เปรียบเสมือนวงกลม2วงที่ต้องมีพื้นที่ทับซ้อนกันหากไม่มีจุดร่วมเครื่องมือสื่อสารขององค์กรก็จะไม่สามารถเข้าถึงผู้คนได้พร้อมย้ำว่าหน่วยงานรัฐไม่จำเป็นต้องแข่งขันกับสื่ออื่นนะคะหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์แต่ควรสร้างความไว้วางใจด้วยน้ำเสียงที่มีความเป็นมนุษย์และสื่อสารภารกิจขององค์กรอย่างจริงใจความรู้เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอก็ต้องทำให้ผู้ชมรู้สึกนะคะในขณะเดียวกันค่ะมาฟังความคิดเห็นของคุณชนัทวุฒิวิกัยการหรือคุณก้องกรีน
กรีนเจ้าของช่องก้องกรีนชวนตั้งคำถามว่าคนดูได้อะไรจากเวลาที่เสีย

ไปเพราะในโลกที่ทุกคนมีเวลาจำกัดคอนเทนต์ก็ต้องคุ้มค่าพอที่ทำให้ผู้ชมรู้สึกว่าการหยุดดูนั้นไม่เสียเวลาและคุณชยนัทเองก็ย้ำนะคะว่าความรู้ก็ต้องควบคู่กับความรู้สึกแม้เนื้อหาจะมีข้อมูลแน่นเพียงใดแต่หากไม่สามารถสร้างอารมณ์ร่วมก็ยากที่ทำให้ผู้ชมแชร์หรือผู้ชมได้บอกต่อโดยเฉพาะประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นประเด็นที่มีความอ่อนไหวถ้าหากสื่อสารในลักษณะกล่าวโทษผู้อื่นก็อาจจะทำให้ผู้ชมปิดรับแต่หากทำให้รู้สึกว่าทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงได้ก็จะสร้างการมีส่วนร่วมในเชิงบวกมากกว่านะคะสำหรับครีเอเตอร์ภาครัฐก็ได้มีการเสนอนะคะว่าเพจของหน่วยงานก็ไม่ควรมีแต่ข่าวประชาสัมพันธ์แต่ควรมีสัดส่วนของคอนเทนต์ที่ให้ความรู้สึกหรือเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างสม่ำเสมอและพร้อมกำหนดนะคะในเรื่องของ positioning ของเพจให้ชัดเจนเช่นเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุดในเรื่องที่หน่วยงานรับผิดชอบและทำให้พื้นที่ที่สื่อสารของภาครัฐมีความเป็นมนุษย์เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนและสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวนะคะส่วนในยุคของ AI ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าความน่าเชื่อถือคือแต้มต่อที่สำคัญที่สุดเลยมาดูตรงนี้กันนะคะคุณยุคนทรไตรทิพย์พิษสมัยเป็น CEO ของบริษัท Anater.ก็ได้มองภาพรวมของอุตสาหกรรมครีเอเตอร์ค่ะว่าปัจจุบันประเทศไทยนั้นมีครีเอเตอร์ประมาณราวๆ9ถึง10ล้านคนทุกคนกำลังแข่งขันกันแย่งเวลาของผู้ชมและก็ได้มีการตั้งคำถามกันนะคะว่าถ้าหากผู้ผลิตคอนเทนต์เพียงวันละ 0.1% ก็จะมีคอนเทนต์เกิดใหม่เกิดขึ้นนับหมื่นชิ้นในแต่ละวันดังนั้นโจทย์สำคัญเลยค่ะจึงไม่ใช่การผลิตคอนเทนต์หรือประเด็นให้มากขึ้นแต่คือการสร้างจุดยืนที่แตกต่างโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐอาจต้องใช้จุดแข็งของการเป็น face based creator มาสร้างความน่าเชื่อถือแล้วกำลังเป็นที่ต้องการของผู้รับสื่อในยุคปัจจุบันกันด้วยนะคะสำหรับแนวคิดต่างๆนะคะในการทำframework นะคะก็ถือว่าเป็นแกนหลักสำคัญในการเป็นครีเอเตอร์คือผู้แปลเรื่องยากให้เข้าใจผู้ทำให้ข้อมูลหรือทฤษฎีซับซ้อนกลายเป็นภาพที่คนทั่วไปเข้าใจได้และเป็นผู้ที่สร้างบทสนทนาและคอมมูนิตี้ที่มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องกันด้วยซึ่งหน่วยงานภาครัฐปัจจุบันหลายองค์กรเริ่มใช้บุคลากรของตนเองมาเป็นครีเอเตอร์มากขึ้นซึ่งก็เป็นแนวโน้มที่จะสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่อยากเห็นคนจริงมากกว่าองค์กรที่ไร้ตัวตนกันนะคะเมื่อความเชื่อถือกลายเป็นสินทรัพย์สำหรับครีเอเตอร์แล้วค่ะวิทยากรทั้ง3คนจึงได้พูดถึงประเด็นที่สำคัญตรงกันนะคะว่าการอยู่รอดบนโลกแพลตฟอร์มออนไลน์ก็ไม่ได้แข่งขันเรื่องจำนวนคอนเทนต์หากแต่เป็นการแข่งขันด้านคุณค่าที่ส่งมอบไปกับผู้ชมนะคะผู้รับสื่อกันซึ่งประเด็นที่ดีก็ต้องเริ่มจากการเข้าใจผู้คนเชื่อมโยงข้อมูลกับความรู้สึกสร้างประโยชน์ที่จับต้องได้และรักษาความน่าเชื่อถืออย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะในยุคนี้ซึ่งเป็นยุคAI ที่มีข้อมูลถูกสร้างได้ง่ายความเป็นมนุษย์ความถูกต้องและการสร้างคอมมูนิตี้ก็จะกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ครีเอเตอร์และหน่วยงานต่างๆสามารถยืนหยัดอยู่บนโลกแพลตฟอร์มได้อย่างยั่งยืนกันด้วยนี่ก็เป็นข้อสรุปนะคะในการประชุมร่วมกันนะคะระหว่างหน่วยงานภาครัฐนะคะแล้วก็การเข้าร่วมของสื่อของกรมประชาสัมพันธ์นั่นคือNBT Connect นะคะท่านผู้ฟังซึ่งถือว่าเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์อีกเว็บไซต์หนึ่งของกรมประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็เป็นผู้ดูแลเพจ Facebook และช่องทางอื่นๆนะคะ NBT Connect หรือสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองนะคะท่านผู้ฟังค่ะก็ได้สรุปในเรื่องการร่วมถอดบทเรียนเวทีเสวนาอยู่รอดบนโลกแพลตฟอร์มกันนะคะตอนนี้ในเรื่องของแพลตฟอร์มต่างๆก็ได้เข้ามาในทุกกลุ่มนะคะตอนนี้ในเรื่องของการสร้างประเด็นที่จะให้ประชาชนนะคะผู้รับสื่อนี่ได้เข้าถึงเพราะว่าถ้าว่าเหมือนที่ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นะคะยกตัวอย่างว่าแต่ละสื่อผลิตวันละ 0.1% แน่นอนข้อมูลเยอะแยะประชาชนก็ไม่มีเวลามากมายขนาดนั้นกันนะคะท่านผู้ฟังค่ะเวลาของการติดตามรับฟังรอบวันทันข่าวนะคะก็เดินทางมา
ถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะอภิสราคงมณีเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะก็จะทิ้งท้ายกันด้วยข่าวที่จะประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบกันนะคะว่าตอนนี้นะคะก็ขอเชิญชวนสำหรับพี่น้องชาวระนองนะคะผลการคัดเลือก1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นก็ได้มีการเลือกเมนูของจังหวัดระนองที่เข้ารอบการโหวตแล้วนะคะนั่นคือเมนูชุนเปี๊ยะเมนูฮู้กิมถึงเมนูแกงอาจาดปลาย่างนะคะยังไงก็เรามาช่วยกันเลือกนะคะท่านผู้ฟังขาวันที่17นะคะก็เริ่มนะคะเปิดให้ร่วมโหวตทั้งแบบออนไลน์ผ่านเพจ Facebook สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองหรือ Facebook ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมแบบออฟไลน์ก็มีค่ะณที่ตั้งของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองและการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เมนูนี้กันด้วยอย่าลืมนะคะ17ถึง31กรกฎาคมมาร่วมโหวตเลือกเมนูอาหารที่ต้องการจะให้เป็น1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นของจังหวัดระนองประจำปีนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นในการนำเอาวัฒนธรรมทางด้านอาหารนะคะที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ได้รู้จักกันในวงกว้างมากยิ่งขึ้นเวลาหมดแล้วค่ะการติดตามรับฟังรอบวันทันข่าวนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่หลังเคารพธงชาติเวลา 18:00 นนะคะวันนี้อภิสราคงมณีเป็นผู้ดำเนินรายการลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

รักนะระนองเมืองรองที่อยากให้คุณได้ลองมาสัมผัสแล้วคุณจะหลงรักที่นี่ระนองขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการรักนะระนองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์

0: ับข้าวบ้านเราอร่อยไหมมาเที่ยวบ้านเรานุกไหม
1: รักนะระนอง

สวัสดีค่ะสวัสดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรักนรนองค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับแนนัทนะคะณัฐวดีศรีอภัยแล้วก็มีทีมงานสวทรนองที่อยู่เบื้องหลังกันด้วยค่ะมาจะเจอกันในยามเย็นแบบนี้มาอัปเดตข่าวสารความเป็นระนองกันสักหน่อยนะคะหลายๆประเด็นหรือว่าข่าวที่กำลังเป็นกระแสอยู่ก็นำมาพูดคุยกันนะคะในช่วงเย็นแบบนี้18:30 นไปจนถึงเวลา19:00 นโดยประมาณค่ะคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับทีมงานสวทรนองนะคะทางคลื่นความถี่ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์ค่ะคุณผู้ฟังคือวันนี้นอกจากเรื่องของข่าวสารในพื้นที่ระนองแล้วนะอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะมาพูดนั่นคือการอัปเดตเรื่องของการเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวอะนะคะคือในนั้นอะเมื่อคืนนอนเร็วมากไม่ได้ตามข่าวสารตั้งแต่เมื่อคืนแต่ตื่นมาตอนเช้าก็คือเห็นตามหน้าฟีด Facebook เลยนะคะเห็นตามสื่อหลายๆสื่อที่มีการอัปเดตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวนี่แหละค่ะทำให้ตอนนี้เนี่ยจากการติดตามข่าวสารมาตลอดทั้งวันนะล่าสุดก็พบว่ามีผู้เสียชีวิต27รายแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็มีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุนะคะแล้วก็การประกาศรายชื่อผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ออกมาเป็นระยะเลยนะคะซึ่งมันก็มีคนที่ย้อนรอยเหตุการณ์โศกนาฏกรรมการเกิดเหตุไฟไหม้ที่สถานบริการสถานบันเทิงหลายๆครั้งที่เป็นข่าวใหญ่ๆในพื้นที่บ้านเราหลักๆก็จะมี3ครั้งใช่ไหมคะครั้งแรกถ้าเกิดทุกคนยังจำกันได้อะในปี52ซานติก้าผับค่ะตอนนั้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิตถึง67รายแล้วก็หลังจากนั้นสักปี65ประมาณ4ปีที่แล้วเองคุณผู้ฟังที่Mountain Bee นะคะ Mountain Bee ผับที่สัตหีบนะคะก็มีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์นั้นเนี่ย26รายจนมาถึงเหตุการณ์ล่าสุดเมื่อคืนนี้นะคะที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวค่ะเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด27รายแล้วนะคะก็ต้องรอดูหลังจากนี้ค่ะแต่ว่าเบื้องต้นก็มีการลงพื้นที่ตรวจสอบโดยเมื่อคืนท่านนายกเองเนาะท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลก็ได้ลงพื้นที่เกิดเหตุไปตรวจสอบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นยังไงนะคะโดยหลายคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุหรือว่านักร้องที่ทำงานอยู่ที่นั่นประจำอะค่ะคือเขาก็ได้ออกมาเปิดเผยผ่านทางรายการโหนกระแสก็ให้เครดิตด้วยนะคะเขาก็เล่าให้ฟังว่าคือก่อนหน้านี้มันก็เกิดเหตุแบบไฟดับอยู่บ่อยๆทางร้านเองเขาก็มีกฎว่าถ้าเกิดไฟดับนะห้ามจุดไฟแช็กห้ามจุดเทียนอะไรต่างๆนานาแต่พอครั้งนี้หลายคนเนี่ยได้กลิ่นว่ามันมีการมีแก๊สมีก๊าซอะไรหรือเปล่าได้กลิ่นอยู่ประมาณ 5-10 นาทีจากนั้นก็ไฟดับค่ะพอไฟดับปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดเหตุขึ้นมาเลยมีประกายไฟออกมาแล้วคือภายในร้านเนี่ยมันมีที่บุเสียงต่างๆที่แบบเป็นการกั้นเสียงค่ะซึ่งมันเป็นบุโฟมแล้วมันเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีเลยคุณผู้ฟังมันก็เลยทำให้เกิดเพลิงไหม้และมีการแบบไฟแบบปะทุออกมาถึงด้านนอกประตูค่ะแล้วประตูที่มีอยู่ในโรงเบียร์แห่งนี้นะเขาบอกว่ามีอยู่4ประตูแต่ที่ใช้งานได้จริงๆอ่ะแค่2ประตูเท่านั้นคือประตูที่ใช้เข้าออกนะคะส่วนทางหนีไฟเนี่ยประตูหนีไฟประตูฉุกเฉินเนี่ยไม่สามารถออกได้เพราะว่ามันมีโต๊ะตั้งขายของแบบขายแบบพวกกระดาษทิชชู่ขายลูกอมอะไรอย่างเงี้ยตั้งอยู่ค่ะซึ่งจุดนี้มันอยู่ใกล้กับห้องน้ำและคนส่วนใหญ่อ่ะเมื่อคืนนี้พอเกิดเหตุการณ์ปุ๊บเขาก็ออกประตูที่ใช้เข้าออกไม่ได้ใช่ไหมคะเขาก็เลยหลบไปจะเข้าไปอยู่ในห้องน้ำแล้วก็อยู่ตรงจุดนั้นเนี่ยคือพบว่ามีผู้เสียชีวิตจุดนั้นเนี่ยเยอะมากค่ะคือเรื่องรายละเอียดก็คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะคะแต่ว่าล่าสุดเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาค่ะทางท่านพลตำรวจตรีธนวัฒน์วัฒนากุลท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนองนะคะก็ได้มีการออกหนังสือสั่งการให้โรงพักทุกแห่งที่อยู่ในสังกัดของสภ.ระนองนะคะก็ดำเนินการในการตรวจสอบสถานประกอบการทุกแห่งในจังหวัดระนองค่ะหวั่นว่าอาจจะเกิดเหตุซ้ำรอยเพลิงไหม้โรงเบียร์ที่ย่านลาดพร้าวเมื่อคืนนี้นะคะโดยก็มีการยกระดับ
มาตรการการปลอดภัยความปลอดภัยค่ะโดยมีการยกระดับมาตรการ6มาตรการเร่งด่วนให้ทุกสภ.ในจังหวัดระนองดำเนินการตามนี้เลยค่ะ1คือให้ทุกสภ.เนี่ยจัดทำและปรับปรุงบัญชีรายชื่อสถานประกอบการสถานบริการลักษณะคล้ายๆทั้งร้านอาหารร้านดนตรีสดร้านคาราโอเกะในพื้นที่ให้ครบถ้วนแล้วก็ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันมากที่สุดนะคะ2ก็คือมีการทำงานร่วมกับอีกหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยดับเพลิงในพื้นที่แล้วก็การไฟฟ้าร่วมกันตรวจสอบเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านไฟฟ้าอย่างละเอียดค่ะแล้วก็ตรวจสอบความปลอดภัยทั้งร้านต่างๆเนี่ยมีใบอนุญาตชัดเจนไหมการใบอนุญาตการใช้อาคารภายในร้านมีทางหนีไฟไหมมีประตูฉุกเฉินใช้งานได้หรือเปล่าระบบไฟฟ้าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่มันอาจจะเสี่ยงต่อการติดไฟได้ง่ายๆนะคะแล้วก็ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้แออัดเกินไปค่ะแล้วก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุไว้ล่วงหน้าในกรณีการเกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะแล้วก็การกำหนดกรอบระยะเวลาการทำงานของเจ้าหน้าที่ค่ะในการเข้าไปตรวจสอบถ้าเกิดว่าพบการกระทำความผิดนะคะก็ให้รายงานผลภายใน7วันแล้วก็ให้มีการติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆภายในร้านหรือว่าสถานที่ดังกล่าวเนี่ยภายใน30วันค่ะแล้วก็เข้าไปติดตามผลถ้าเกิดว่าไม่มีการปฏิบัติตามคำแนะนำก็ให้ดำเนินการทางกฎหมายในทันทีนะคะจะได้สร้างความมั่นใจว่าสถานประกอบการทุกแห่งในจังหวัดระนองเนี่ยมีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดนะคะแล้วก็ไม่เกิดเหตุอัคคีภัยสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการทุกคนเลยค่ะนี่ก็เป็นความคืบหน้าของจังหวัดระนองคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักกันสักหนึ่งเบรกแล้วกันเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาอัปเดตข่าวสารหรือกิจกรรมอื่นๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดระนองบ้านเรากันต่อค่ะพักกันสักแป๊บนึงค่ะ

ช่วงระนองทูเดย์กลับมาในช่วงที่2สำหรับรายการรักนะระนองกลุ่มผู้ฟังช่วงที่2นี้มาดูข่าวแบบเบาๆสบายๆแบบสไตล์รายการของเราเนาะอัปเดตข่าวสารความเป็นระนองกันบ้างนะคะก็มีการประชาสัมพันธ์โครงการที่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็มีคนเนี่ยไปร่วมสนับสนุนการโหวตกันในทุกๆปีเลยค่ะตอนนี้กลับมาอีกแล้วสำหรับการโหวต1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นของจังหวัดระนองประจำปี69นี้ The Lost Taste นะคะเชิญชวนชาวระนองมาร่วมกันโหวตค่ะคัดเลือก1เมนูที่อยู่ในดวงใจของคุณแล้วคุณคิดว่าเมนูนี้เนี่ยมันเป็นเมนูที่หาทานได้ยากแล้วก็เริ่มที่จะหายไปจากจังหวัดระนองแล้วนะคะในแต่ละปีเขาก็จะมีการนำเสนอเมนูเข้าชิงสักประมาณ3เมนูนะคะปีที่แล้วเนี่ยเมนูที่ได้รับตำแหน่งไปให้ยกให้กลายเป็น1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นนั่นก็คือเมนูยาวเยสูตรดั้งเดิมของจังหวัดระนองค่ะในปี69นี้เขาส่งไปแข่งขัน3เมนูให้ทุกคนได้ร่วมกันโหวตค่ะมาดูว่า3เมนูนี้มีอะไรกันบ้างนะคะเมนูแรกเรียกว่าชุนเปี๊ยะค่ะคล้ายๆกับปอบเปี๊ยะเลยนะเขาเรียกว่าชุนเปี๊ยะระนองไส้แน่นหอมเครื่องเทศแล้วก็กินคู่กับน้ำจิ้มรสเด็ดแล้วก็อาจาดนะคะรสชาติกลมกล่อมเป็นเอกลักษณ์เลยส่วนเมนูที่2ค่ะเป็นสไตล์แบบต้มๆหน่อยคู่เกี้ยมชึ่งค่ะเป็นซุปกระดูกปลาเค็มกับเครื่องเทศสมุนไพรนะคะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นอาหารพื้นบ้านที่เขาเรียกว่าหาทานได้ยากเหมือนกันสำหรับเมนูนี้นะคะเมนูนี้เนี่ยรู้สึกว่าปีที่แล้วก็เข้าชิงด้วยนะปีนี้ก็ยังมาเข้าอีกนะคะเข้าร่วมในการโหวตอีกนะส่วนเมนูที่3ค่ะแกงอาจาดปลาย่างค่ะเขาบอกมีความเข้มข้นหวานมันเปรี้ยวเน้นผักนะคะเป็นหลักเลยแล้วก็ทานคู่กับปลาย่างก็หอมเครื่องเทศด้วยนะคะ3เมนูนี้ใครชอบเมนูไหนอยากให้ทุกคนได้ไปร่วมกันโหวตค่ะส่วนช่องทางในการโหวตอดใจรอสักนิดนึงนะคะในห้วงระยะเวลาการโหวต 17-31 กรกฎาคมเนี่ยเดี๋ยวทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองเนี่ยเขาก็จะมาแชร์โพสต์นี้ให้นะคะถ้าเกิดว่าเหมือนปีที่แล้วนะก็จะมีการโหวตผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมแล้วเขาก็จะโพสต์เมนูอาหารทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศแล้วก็ให้ทุกคนได้กดเข้าไปเลื่อนเข้าไปดูแต่ละจังหวัดแล้วก็กดโหวตได้เลยค่ะถ้าเกิดว่าคุณโหวตเมนูที่1คุณก็กดหัวใจแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะโหวตให้เมนูที่2ฮูเกี้ยมทึ่งคุณก็กดอีโมจิหัวเราะนะคะส่วนถ้าเกิดว่าคุณจะกดโหวตให้เมนูที่3แกงอาจาดปลาย่างก็ให้กดอีโมจิหน้าว้าวนะคะนั่นก็เป็นการเลือกเป็นการโหวตเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเพราะว่ารอบนี้เนี่ยเขาจะเปิดโหวตในช่วงวันที่17-31กรกฎาคม2569ค่ะพอหลังจากนั้นก็จะมีการประกาศผลออกมาแล้วก็ต้องบอกว่าปีที่แล้วอ่ะยาวเยใช่ไหมพอประกาศผลออกมาปุ๊บก็คือโด่งดังคุณผู้ฟังหลายคนที่ได้มาทำรายการมาท่องเที่ยวจังหวัดระนองก็ไปหาลองทานเมนูยาวเยกันนะคะมาลุ้นกันว่าปีนี้เนี่ยเมนูไหนใน3เมนูนี้จะกลายเป็น1เมนู1จังหวัดเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไปของจังหวัดระนองกันค่ะแต่ถ้าเกิดว่าถามความคิดเห็นส่วนตัวนะนันท์ว่านันท์ชอบฮูเกี้ยมทึ่งอ่ะเพราะเขาเข้าชิงมาหลายรอบแล้วก็เลยรู้สึกว่าปีนี้อ่ะอยากจะโหวตให้เขาเป็นหนึ่งเมนูของจังหวัดระนองรสชาติที่หายไปนะคะลองดูผู้ฟังใครที่มีโอกาสได้ทานทั้ง3เมนูแล้วคุณชอบเมนูไหนคุณก็สามารถไปร่วมโหวตกันได้แต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้นะคะในช่วงวันที่17-31ไม่ต้องกลัวว่าจะลืมเดี๋ยวทีมงานสวทระนองเราจะนำมาอัปเดตในทุกๆช่วงเลยนะคะเดี๋ยวนำมาอัปเดตกันค่ะก็ฝากไว้ด้วยอีกหนึ่งกิจกรรมไว้ในอ้อมอกอ้อมใจให้ทุกคนได้มามีส่วนร่วมกับการส่งเสริม1เมนู1รสชาติเมนูอาหารถิ่นของจังหวัดระนองนะคะก็ฝากกันด้วยเนาะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันอีกสักหนึ่งเบรกแล้วกันค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันในช่วงสุดท้ายของรายการรักนะระนองค่ะ

0: พี่เบาพี่เบานี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
1: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
0: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพราณกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนต่างไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
1: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกว่าใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
0: ใช่แล้วจ้าพี่
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
0: กรมประชาสัมพันธ
2: ์กลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะวันนี้ก็ครบเนาะ2ข่าวสารเชื่อว่าเป็นข่าวสารที่มันเป็นกระแสอยู่อ่ะแล้วก็ระนองบ้านเราก็มีการขับเคลื่อนมีการดูแลด้วยมีการป้องกันไว้ก่อนนะคะแล้วก็อีกหนึ่งข่าวกิจกรรมดีๆที่กำลังจะจัดขึ้นในเร็วๆนี้นะคะส่วนใครที่ถามหากิจกรรมระนองเอเชียเทรดนะคะช่วงวันที่15ถึง19กรกฎาคมนี้ไม่ต้องห่วงค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะนำมาอัปเดตกันผ่านทางรายการรักนรนองเวลาเดิมเลยคุณผู้ฟัง 18:30 นถึง 19:00 นแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วแนนัทและทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกคนพักผ่อนในช่วงเย็นนะคะชาร์จแบตชาร์จพลังให้เต็มที่แล้วกลับมาอัปเดตข่าวสารความเป็นระนองกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: าตรฐานความปลอดภัยสถานประกอบการกึ่งสถานบันเทิงให้เท่าเทียมสถานบริการและให้มีผลบังคับโดยเร็ว
1: ศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเปิดเผยจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีความคล้ายกับเหตุที่เกิดกับสถานบันเทิงเมื่อปี2552เป็นอย่างมากโดยสาเหตุสำคัญที่ทำให้ไฟไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็วคือการใช้วัสดุตกแต่งที่ไวต่อการติดไฟซึ่งถือเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีเมื่อเกิดประกายไฟจากไฟฟ้าลัดวงจรหรือสาเหตุอื่นๆจึงทำให้เกิดการลุกไหม้อย่างรวดเร็วและรุนแรงนอกจากนี้ยังมีประเด็นความหนาแน่นของผู้ใช้บริการที่เกินกว่ารองรับได้ซึ่งปกติสถานบันเทิงต้องมีการคำนวณสัดส่วนของจำนวนคนต่อขนาดและจำนวนประตูทางออกแต่ในเหตุการณ์นี้พบว่ามีคนอยู่หนาแน่นมากอีกทั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงประตูทางหนีไฟกลับถูกปิดหรือไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติสะท้อนถึงความล้มเหลวของระบบป้องกันอัคคีภัยและการบริหารจัดการพื้นที่ในภาวะวิกฤตอีกทั้งปัจจุบันยังพบว่าสถานประกอบการหลายแห่งอยู่นอกพื้นที่โซนนิ่งตามพระราชบัญญัติสถานบริการพุทธศักราช2509ซึ่งเมื่อไม่สามารถจดทะเบียนเป็นสถานบริการได้จึงเลือกจดทะเบียนเป็นร้านอาหารที่มีดนตรีแทนส่งผลให้ความเข้มงวดของมาตรฐานความปลอดภัยลดต่ำลงกว่ากฎหมายสถานบริการกำหนดไว้มากทั้งที่เป็นพื้นที่ที่มีคนเข้าไปใช้บริการในลักษณะเดียวกันจึงมองว่าควรให้มีการแก้ไขกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของร้านอาหารที่มีลักษณะเป็นสถานบันเทิงให้เท่าเทียมกับสถานบริการโดยไม่ต้องยึดติดกับเรื่องโซนนิ่งและที่สำคัญที่สุดคือต้องออกกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ย้อนหลังอีกด้วยชาวนันท์มาลีรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีหารือรัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์สนับสนุนโครงข่ายไฟฟ้าภูมิภาคเสริมความมั่นคงพลังงานและการลงทุน
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนายวิเวียนบารากิสนันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงการเตรียมการประชุมผู้นำไทยสิงคโปร์จะจัดขึ้นในประเทศไทยช่วงปลายปีนี้โดยนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่จะต้อนรับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์คาดหวังว่าจะมีคณะผู้บริหารภาคธุรกิจชั้นนำร่วมเดินทางมาเพื่อขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศพร้อมเห็นพ้องให้ใช้การประชุม Civil ServiceExchange Program เป็นกลไกเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมผู้นำดังกล่าวด้านพลังงานเห็นพ้องยกระดับโครงการอาเซียน Power Gridซึ่งเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าระหว่างสปป.ลาวไทยมาเลเซียและสิงคโปร์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของภูมิภาคให้แข็งแกร่งลดการพึ่งพาแหล่งพลังงานจากนอกภูมิภาคเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการพลังงานร่วมกันและรับรองความผันผวนของสถานการณ์โลกโดยเฉพาะความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและด้านพลังงานเป็นก้าวสำคัญของการสร้างการเชื่อมโยงอาเซียนอย่างไร้รอยต่อซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาคดึงดูดการลงทุนสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงการคลังเร่งกลั่นกรองโครงการภายใต้เงินกู้ 200,000 ล้านบาทเข้มงวดเรื่องความโปร่งใสและการบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนพร้อมนำร่องปรับเปลี่ยนพลังงานทดแทนในภาคขนส่ง
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการดำเนินโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินในส่วนของวงเงินกู้ 200,000 ล้านบาทจะเน้นความโปร่งใสและรอบคอบเป็นหลักโดยมีคณะกรรมการกลั่นกรองถึง2ชั้นซึ่งมีอดีตปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานอนุกรรมการชุดแรกและมีตัวแทนจากภาคเอกชนร่วมพิจารณาด้วยโครงการที่ได้รับอนุมัติจะมุ่งเน้นไปที่พลังงานสะอาดเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในภาวะที่ราคาน้ำมันโลกยังคงผันผวนนอกจากนี้กระทรวงการคลังกำลังเร่งหารือร่วมกับสถาบันการเงินของรัฐเพื่อออกมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่เปิดกว้างสำหรับประชาชนทั่วไปในการนำไปใช้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ขณะเดียวกันรัฐบาลยังมีนโยบายสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านการขนส่งโดยส่งเสริมให้รถรับจ้างรถบัสและรถกระบะหันมาใช้พลังงานทดแทนเช่นน้ำมันปาล์มผสมดีเซลหรือ B20 ควบคู่ไปกับมาตรการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV 3.5 ที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเสนอแนวทางคำนวณอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมปีนี้ไว้4แนวทางหลังต้นทุนราคาพลังงานปรับสูงขึ้น
4: นายกุลพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรม

0: การกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.กล่าวว่าความไม่แน่นอนของการสู้รบในตะวันออกกลางส่งผลต่อต้นทุนราคาพลังงานทั้งน้ำมันแก๊สและไฟฟ้ากกพ.และภาคนโยบายได้พยายามบริหารต้นทุนและหาแนวทางการคำนวณอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรหรือค่า FT ในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569ด้วย4แนวทางเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและรักษาความมั่นคงระบบพลังงานของประเทศให้ได้มากที่สุดซึ่งจะทำให้ค่าไฟเฉลี่ยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่หน่วยละ3บาท95สตางค์ถึง4บาท73สตางค์โดยแนวทางแรกจะจ่ายคืนภาระต้นทุนคงค้างทั้งไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติทั้งหมดในงวดเดียวเพื่อนำไปชำระหนี้เงินกู้เสริมสภาพคล่องให้สถานะทางการเงินคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วแนวทางที่2กรณีต้นทุนประจำงวดส่วนที่ต่างจากค่าไฟฐานแนวทางที่3กรณีปรับปรุงราคากลางของก๊าซธรรมชาติหรือโพแก๊สให้เหมาะกับปัจจุบันตามนโยบายกระทรวงพลังงานและแนวทางที่4กรณีปรับปรุงราคาโพแก๊สให้เหมาะกับปัจจุบันตามนโยบายกระทรวงพลังงานร่วมกับกกพ.ที่จะนำเงินเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินหรือ Clawback มาบรรเทาผลกระทบผู้ใช้ไฟฟ้าส่งผลให้ค่าไฟปรับเพิ่มขึ้นเช่นกันสำนักงานกกพ.จะเปิดรับฟังความเห็นผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานกกพ. www.erc.or.th ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ก่อนรวบรวมข้อคิดเห็นและประกาศปรับอัตราค่าไฟงวดดังกล่าวภายในเดือนสิงหาคมนี้นันทิกากิตปาโลรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาร่วมกับตำรวจและภาคีเครือข่ายเผาทำลายผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายกว่า31ตันมูลค่ากว่า300ล้านบาทเพื่อตัดวงจรสินค้าผิดกฎหมายเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และภาคีเครือข่ายจัดพิธีเผาทำลายของกลางผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายที่ไม่ใช่ยาเสพติดครั้งที่18ณบริษัทอัคคีประการจำกัดมหาชนจังหวัดสมุทรปราการโดยเป็นของกลางจากคดีที่ถึงที่สุดแล้ว131คดีน้ำหนักรวมกว่า31ตันมูลค่ากว่า300ล้านบาทประกอบด้วยยาอาหารเครื่องสำอางเครื่องมือแพทย์และวัตถุอันตรายซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลักลอบผลิตหรือนำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่มีฉลากภาษาไทยและอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคจึงไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้โดยคดีสำคัญที่ตรวจยึดได้อาทิผ้าอนามัยลักลอบนำเข้ายาแก้ไอปลอมฟิลเลอร์และโบท็อกซ์เถื่อนเครื่องสำอางผิดกฎหมายผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้าผิดกฎหมายถุงมือแพทย์เถื่อนและแก๊สไนตรัสออกไซด์หรือแก๊สหัวเราะ
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลมุ่งมั่นดูแลผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วนหมุนสิทธิประโยชน์3กรณีได้แก่1การฝากครรภ์สามารถเบิกได้สูงสุด 1,500 บาท2การคลอดบุตรเบิกค่าคลอดบุตรได้จำนวน 1.5 หมื่นบาทต่อการคลอด1ครั้งสามารถเบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและ3การส่งคลอดบุตรจำนวน 1,000 บาทจนอายุครบ6ปีทั้งนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ครอบครัวผู้ประกันตนและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในระยะยาวโดยผู้ประกันตนสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนผ่านระบบ e-self service หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศและสายด่วน1506ซึ่งเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
6: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ที่อ้างว่า IRGC ได้ส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนบาเรนคูเวตและโอมานในวันนี้เพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานทัพหลายแห่งในดินแดนของอิหร่านเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามกองทัพสหรัฐยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการโจมตีในครั้งนี้ IRGC ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าหนทางเดียวที่จะทำให้อิหร่านกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งคือการที่กองทัพสหรัฐจะต้องหยุดปฏิบัติการทางทหารในช่องแคบแห่งนี้พร้อมเตือนว่าหากปฏิบัติการดังกล่าวของสหรัฐยังคงดำเนินต่อไปอาจส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ที่ร้ายแรงมากขึ้นต่ออุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซของโลกสำนักข่าวซินหัวได้รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของเมืองเซินหยางเมืองเอกของมณฑลเหลียวหนิงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนที่ออกประกาศเตือนภัยพายุไต้ฝุ่นบาวีตามความรุนแรงระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับในเมืองเซินหยาเนื่องจากเมืองแห่งนี้อาจเผชิญกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันอังคารนี้โดยมีปริมาณน้ำฝนสะสมราว 60-160 มิลลิเมตรทางด้านทางการมณฑลเหลียวหนิงได้สั่งปิดสถานศึกษาสถานประกอบการและสำนักงานใน5เมืองของมณฑลเหลียวหนิงเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุอุทกภัยขณะเดียวกันประชาชนมากกว่า 171,000 คนในมณฑลเหลียวหนิงอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้วต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569ฉบับที่11ในช่วงวันที่13ถึง15กรกฎาคมนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงแต่ยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันกล่าวไว้ด้วยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมทั้งภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบน และประเทศลาวตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ส่วนประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกควรระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่น 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:37 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร27เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:02 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:34 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:57 น
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติ พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและบุญมาสีมาศอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: คุณตาขาคุณยายขาศาสนาคืออะไรเหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน
3: ่ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบตัวไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้
5: เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
8: wow.
7: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
9: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
10: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
11: คนไทยไม่เอาสินบน
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
12: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
13: โหยิ้มหวานเชียว
10: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
12: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
10: อ๋อได้พี
12: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
15: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
8: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
16: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
17: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
18: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
17: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
19: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
16: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
19: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฟังอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะและก็ทีมงานสวทกระบี่ค่ะเราพบกันทุกค่ำคืนนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งค่ะไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกล่าวนะคะกับคุณผู้ฟังกันค่ะสำหรับวันนี้เรื่องราวนะคะก็ยังคงจะเน้นย้ำไปในเรื่องราวข้องการพยากรณ์อากาศนะคะเพราะว่ายังคงมีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะออกมาย้ำต่อเนื่องแต่ว่าฉบับนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ถือว่าเป็นฉบับสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะซึ่งก็ได้ออกมาเตือนในเรื่องของคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนนะคะแล้วก็ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะแล้วก็ด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะโดยจะมีผลกระทบถึงวันที่15กรกฎาคม2569นะคะโดยในช่วงวันที่13ถึง15กรกฎาคมค่ะ2569นะคะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศใต้และอ่าวไทยหรือมีกำลังอ่อนลงค่ะแต่ยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยตอนล่างค่ะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือค่ะในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะสำหรับเรือเล็กค่ะควรงดออกจากฟั่งนะคะในช่วงวันเวลาดังกล่าวไว้ด้วยค่ะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ค่ะจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยเฉพาะภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดจันทบุรีและกระตราดนะคะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนและก็ประเทศลาวตอนบนนะคะในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยนะคะและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นก็ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเข้าไกลทางน้ำไหลผ่านอะไรพลาด นะคะแล้วก็พื้นที่ลุ่มไว้ด้วยขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและก็การเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวยังระมัดระวังนะคะจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแล้วก็สามารถติดตามข้อมูลนะคะที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ http://ค่ะworldwide.tmd.go.th นะคะดูไซต์1182ตลอด24ชั่วโมงนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นประกาศฉบับสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับเหตุการณ์นี้แต่ค่ะแต่ว่าประกาศจะมีประกาศออกมาต่อไหมนั่นนะคะก็คงจะต้องติดตามเรื่องราวข้องสภาวะอากาศกันอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าสมาวะตอนนี้พายุบาวีนะคะก็อ่อนกำลังลงแต่ว่านั่นแหละคุณผู้ฟังคือพายุอันนี้เนี่ยมันจะมีผลกระทบเขาเรียกว่าเป็นผลกระทบกับในเรื่องราวข้องสภาวะอากาศบ้านเราด้วยนะคะก็อย่าลืมติดตามนะคะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันอย่างใกล้ชิดค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราไปพักฟังผลงานเพลงเพราะๆกันสักเดี๋ยวใจค่ะ

0: ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
5: วันนี้หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการมองอันดามันค่ะทางสวทในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทาง5สถานีนะคะเราลบมาพบกันใหม่ต่อพรุ่งเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี่ค่ะวันนี้น้องฝนและกับทีมงานสวทกระบี่ค่ะจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ประจำปี2569ณโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวกรุงเทพมหานครองคมนตรีเป็นประธานมอบรางวัลการประกวดปฏิทินดีเด่นรางวัลสุริยะสสิธรครั้งที่41ประจำปี2569ให้แก่หน่วยงานและผู้ออกแบบที่สร้างสรรค์ผลงานยอดเยี่ยมในการทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ขององค์กรฟีฟ่าเตรียมหารือข้อเสนอเพิ่มจำนวนทีมในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2030จาก48ทีมเป็น64ทีมเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ100ปีของการแข่งขันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:43 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ประจำปี2569ณโรงแรมเซ็นทราแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเวลา 13:53 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์กิตติคุณสุรศักดิ์ฐานีพาณิชย์สกุลนายกสภาสถาบันพระบรมราชชนกนำคณะผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนกเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในวันเดียวกันนี้เวลา 8:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถไปในการบำเพ็ญพระกุศลปล่อยโคนกและพันสัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2569ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เชิญชวนประชาชนทั่วประเทศร่วมกิจกรรมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรัฐบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ภายใต้ชื่องานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและพื้นที่เกี่ยวเนื่องเพื่อถวายพระราชกุศล12กิจกรรมหลักประกอบด้วยกิจกรรมทางศาสนาพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์75รูป3สายคลองรวม225รูปจากวัดริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบ40วัดการปฏิบัติธรรมรักษาศีลถวายสังฆทานณวัดริมคลองทั้ง40วัดใน4จังหวัดร่วมพัฒนาพื้นที่ริมคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบพิธีอาราธนาทำวัดสวดมนต์เย็นถวายพระราชกุศลกิจกรรมสาธารณประโยชน์อาทิบริจาคโลหิต ลูกต้นไม้ชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์ 7,575 ต้นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์ท่องเที่ยวเชิงพื้นที่และพัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ถนนคนเดินระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมประกวดสตรีทอาร์ต75ภาพพัฒนาภูมิทัศน์คลองหลอดวัดราชนัดดารามและคลองหลอดวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอาทิการฉายภาพยนตร์ชุดสายน้ำแห่งชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจำนวน10เรื่อง12ตอนการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติบทเพลงพระราชนิพนธ์และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลประธานรางวัลประชาบดีประจำปี2569เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์และต้นแบบคนสู้ชีวิตพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการประธานรางวัลประชาบดีประจำปี2569แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่นโอกาสนี้นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานขณะที่นางสาวแรมรุ้งสุบรรณเสนีอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลทั้งนี้นายชัยวัฒน์บุญชวฤทธิ์รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางวนิดาโคชเสนีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในฐานะคณะทำงานสรรหารางวัลประชาบดีประเภทสื่อสร้างสรรค์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เฝ้ารับเสด็จรางวัลประชาบดีเป็นรางวัลเกียรติยศที่จัดขึ้นโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคคลองค์กรและสื่อที่อุทิศตนช่วยเหลือผู้ตกอยู่ในสภาวะยากลำบากรวมถึงยกย่องบุคคลต้นแบบที่สามารถก้าวข้ามอุปสรรคของชีวิตและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมอันเป็นการส่งเสริมค่านิยมแห่งการแบ่งปันความเอื้ออาทรและการเห็นคุณค่าในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สำหรับปี2569มีผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลประชาบดีจำนวน28รายแบ่งเป็น4ประเภทได้แก่ประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ประเภทองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ประเภทสื่อสร้างสรรค์และประเภทต้นแบบคนสู้ชีวิตซึ่งตั้งแต่ปี2550จนถึงปัจจุบันมีผู้ได้รับรางวัลประชาบดีแล้วจำนวน 1,121 รายสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสร้างสังคมแห่งการให้โอกาสและไม่ทอดทิ้งผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลำบากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถ13กรกฎาคม2569
2: ศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2569ณหอประชุมโสมกิติยาภาสำนักงานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยโดยมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมพร้อมพระสงฆ์รวม10รูปจากพระอารามหลวง8แห่งนำประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทั้งนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชร กิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการการดำเนินงานตลอด30ปีที่ผ่านมาได้ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยพิบัติฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยหรือภัยพิบัติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงพระกรุณาโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารปรุงสุกสำเร็จและเชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพจิตใจในช่วงอุทกภัยทั้งยังเสด็จไปยังพื้นที่ประสบภัยส่งประกอบอาหารและประทานถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยด้วยพระองค์เองมาชโยรายงาน
1: องคมนตรีเป็นประธานมอบรางวัลสุริยะสสิโทนประจำปี2569แก่หน่วยงานและผู้ออกแบบที่สร้างสรรค์ปฏิทินเป็นสื่อประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้สังคมได้รับรู้ข่าวสารและใช้ประโยชน์จากปฏิทิน
3: พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดปฏิทินดีเด่นรางวัลสุริยะสสิธรครั้งที่41ประจำปีพุทธศักราช2569ให้แก่หน่วย

0: การประกวดจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2518และจัดประกวดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันโดยในการประกวดได้กำหนดชนิดปฏิทินไว้3ชนิดคือปฏิทินชนิดแขวนปฏิทินชนิดตั้งโต๊ะและปฏิทินชนิดสมุดบันทึกซึ่งแต่ละชนิดจะแยกเป็นประเภทต่างๆได้4ประเภทคือประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ประเภทส่งเสริมเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของชาติประเภทจันลงสังคมและสภาวะแวดล้อมในปัจจุบันประเภททั่วไปโดยคณะกรรมการที่พิจารณาการตัดสินเป็นผู้ทรงคุณวุฒิครบทุกด้านในการใช้ศิลปะในการออกแบบโครงสร้างเนื้อหารูปแบบการใช้ประโยชน์และบ่งบอกการใช้ประโยชน์อเนกประสงค์เป็นการพิจารณาจากคณะกรรมการอย่างเที่ยงธรรมอย่างไรก็ตามการประกวดในครั้งนี้มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น37รางวัลนันนภาแสนตุ้มรายงาน
1: ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยจัดงาน4ทศวรรษศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์มาตรฐานสากลสู่ความยั่งยืนภายใต้แนวคิด40ปีแห่งการให้ที่มากกว่ารอยยิ้มนายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงาน4ทศวรรษศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์มาตรฐานสากลสู่ความยั่งยืนภายใต้แนวคิด40ปีแห่งการให้ที่มากกว่ารอยยิ้ม Beyond the Smile เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ40ปีแห่งการอุทิศตนในการดูแลผู้ป่วยและเผยแพร่ความสำเร็จของการดำเนินงานของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนายเตชกล่าวว่าตลอดระยะเวลากว่า4ทศวรรษศูนย์แห่งนี้ได้ทำหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะชนิดรุนแรงซึ่งเป็นการรักษาระดับสูงที่ต้องอาศัยทีมแพทย์และบุคลากรหลากหลายสาขาในการดูแลผู้ป่วยทั้งรายใหม่และรายเก่าที่เข้ารับบริการกว่า 3,000 รายมีผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดรักษาแล้วกว่า 2,000 รายทำให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรัญมหาธุมรัตน์หัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์กล่าวว่าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์ดำเนินงานมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2529และได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการและพระราชทานนามใหม่ในเวลาต่อมาว่าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโดยศูนย์ดังกล่าวได้บูรณาการความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจากสหสาขาวิชาชีพดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะชนิดรุนแรงแบบสหสาขาวิชาชีพอย่างครบวงจรนับเป็นศูนย์แห่งแรกในประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับภายในงานมีการจัดนิทรรศการภาพถ่าย Miracle of Hope 4 เคสแห่งความหวัง Miracle of Dream นิทรรศการแห่งความฝันที่จะจัดแสดงต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่17กรกฎาคมที่อาคารรัตนวิทยาภัทรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขนำงานวิจัยการสื่อสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยุคดิจิทัลสนับสนุนการจัดทำกฎหมายลำดับรองเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การโฆษณาในสื่อออนไลน์เพื่อคุ้มครองเยาวชนและผู้บริโภค
2: ศาสตราจารย์จรวยพรศรีศศิลักษ์รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขหรือสวรสเปิดเผยว่าสวรสร่วมกับคณะผู้วิจัยโครงการวิจัยเชิงระบบเพื่อสนับสนุนการจัดทำกฎหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับที่2พุทธศักราช2568เพื่อพัฒนาแนวทางการสื่อสารการให้ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ทำให้การบังคับใช้มีความชัดเจนเป็นธรรมและสามารถคุ้มครองเด็กเยาวชนและผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ผลเชษวิจิตรคุณากรหัวหน้าโครงการวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กล่าวว่าหลักการสำคัญของการสื่อสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ควรทำได้เฉพาะข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบได้เช่นแหล่งกำเนิดวัตถุดิบกระบวนการผลิตปริมาณแอลกอฮอล์และมาตรฐานการผลิต โดยต้องไม่ใช้ถ้อยคำหรือภาพที่จูงใจให้ผู้บริ

0: ภคไม่เชื่อมโยงกับความสำเร็จความสนุกหรือวิถีชีวิตรวมทั้งเสนอให้กำหนดหลักเกณฑ์ควบคุมการให้ผู้ที่มีชื่อเสียงหรืออินฟลูเอนเซอร์ตาเสมือนและกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อป้องกันการประหลาดแฝงบนสื่อดิจิทัลทางนี้ข้อเสนอจากงานวิจัยนี้จะนำไปใช้ประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายเพื่อจัดทำกฎหมายลำดับรองและแนวทางบังคับใช้ที่มีความชัดเจนลดการใช้ดุลยพินิจและสร้างสมดุลระหว่างการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนกับการสื่อสารข้อมูลที่จำเป็นโดยมีเป้าหมายสำคัญคือป้องกันผลกระทบต่อเด็กเยาวชนและสังคมจากการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในยุคดิจิทัลนฤมลอุดมพรรายงาน
1: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
3: 20นาฬิกา20นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสื่อท้องถิ่นของเกาหลีใต้รายงานว่าศาลแขวงกลางกรุงโซลมีคำสั่งพิพากษาจำคุกนายยุนซอกยอนอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้เป็นเวลา2ปีหลังมีความผิดฐานฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยเงินทุนทางการเมืองจากการรับบริการสำรวจความคิดเห็นทางการเมืองที่มีมูลค่า270ล้านวอนหรือประมาณ6ล้านบาทโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายรวม14ครั้งก่อนใช้อิทธิพลเข้าแทรกแซงเสนอชื่ออดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่งเพื่อตอบแทนผู้ที่ให้บริการสำรวจความคิดเห็นดังกล่าวอย่างไรก็ตามนายยุนซอกยอนปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวทั้งนี้นายยุนซอกยอนถูกดำเนินคดีแล้วรวม8คดีโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการอุทธรณ์คำพิพากษาให้จำคุกตลอดชีวิตในความผิดฐานเป็นแกนนำก่อกบฏจากกรณีประกาศใช้กฎอัยการศึกที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเมื่อช่วงปลายปี2567สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิงเมืองบี้ลินที่ระบุว่าทางการเมียนมาสั่งอพยพประชาชนกว่า 1,600 คนจากทั้งหมด435ครัวเรือนในเมืองบี้ลินรัฐมอนหลังฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำบี้ลินสูงเกินระดับอันตรายและเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำของเมืองบี้ลินพร้อมเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวแก่ผู้ประสบภัยจำนวน10แห่งอย่างไรก็ตามแม้ว่าระดับน้ำในแม่น้ำบี้ลินจะเริ่มลดลงแล้วในเช้าวันนี้แต่ประชาชนที่อพยพออกจากพื้นที่ยังจำเป็นต้องพักอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงเพื่อความปลอดภัยโดยคาดว่าจะสามารถทยอยเดินทางกลับบ้านได้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าหากปริมาณน้ำฝนลดลงอย่างต่อเนื่องสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการแคว้นอันดาลูซีอาทางตอนใต้ของสเปนเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟป่ารุนแรงที่จังหวัดอัลเมริอาในแคว้นอันดาลูซีอาซึ่งปะทุขึ้นเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย13รายบาดเจ็บ7รายและมีผู้สูญหาย10รายนอกจากนี้เหตุไฟป่าดังกล่าวเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วมากกว่า 43,700 ไร่ขณะที่นายฮวนมานูเอลโมเรโนผู้นำรัฐบาลแคว้นอันดูลาซิอาผู้นำรัฐบาลแคว้นอันดาลูซิอาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมไฟป่าในจังหวัดอัลเมริอาได้แล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามรัฐบาลแคว้นอันดาลูเซียยังคงจำเป็นต้องดำเนินงานเพิ่มเติมเพื่อทำให้แน่ใจว่าไฟป่าที่กำลังลุกไหม้ในพื้นที่ดังกล่าวจะสามารถถูกควบคุมได้อย่างเบ็ดเสร็จต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
4: การแข่งขันเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกรายการ WGP 1 Waterjet World Series 2026สนามเปิดฤดูกาลที่ชายหาดซาราโฟโวเมืองบูกาสประเทศบัลแกเรียระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคมนักกีฬาไทยทำผลงานโดดเด่นโดยธนวิทย์โมลีคว้าแชมป์รุ่น Expert Ski GP และศศินาผิวงามคว้าแชมป์รุ่น Women Run About 1,100 สต็อกด้วยผลงานชนะทุกโมโตส่วนในรุ่นอาชีพธนวินและธนวิทย์โมลีคว้าอันดับ1และ2รุ่นโปรแอมสกีสต็อกขณะที่กสิทธิ์ธีระประทีปคว้าแชมป์รุ่นโปรแอมรันอาบาว 1,100 โอเพ่นและสร้างผลงานสุดประทับใจในรุ่นโปรรันอาบาว GP หลังเร่งแซงขึ้นอันดับ3ในโมโตสุดท้ายก่อนคว้าแชมป์บัลแกเรียกลางปี2026ด้วยคะแนนรวม207คะแนนเฉือนชนะแชมป์จากฮังการีเพียง1คะแนนสร้างความสำเร็จให้กับทัพเจ็ตสกีไทยอย่างยอดเยี่ยมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันจัดงบประมาณส่งทัพนักกีฬาไทยลุยศึกเอเชียนเกมครบถ้วนทั้งหมดติดตามได้จากรายงาน
5: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานการประชุมเรื่องการส่งนักกีฬาไทยเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ในช่วงเดือนกันยายนนี้ร่วมกับคณะผู้บริหารด้านกีฬาและคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้องที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาส่วนราชการแจ้งวัฒนะสำหรับในการประชุมได้มีการแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้มีนักกีฬาที่ผ่านเกณฑ์เข้าไปร่วมในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20จำนวน43ชนิดกีฬารวมนักกีฬาทั้งหมด690คนโดยในเรื่องของงบประมาณนักกีฬาทุกคนที่ผ่านหลักเกณฑ์จะได้เงินสนับสนุนครบถ้วนทั้งหมดไม่มีการตัดงบแต่อย่างใดโดยทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้เตรียมงบประมาณไว้แล้ว131ล้านบาทขณะที่อีก3สมาคมกีฬาที่ควอลิฟายได้เพิ่มจากกีฬาฮอกกี้ปีนหน้าผาและปัญจักรกีฬาทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะช่วยหางบประมาณมาเพิ่มให้6ล้านบาทรวมเป็นงบประมาณในการส่งนักกีฬาไปร่วมแข่งขันทั้งสิ้น137ล้านบาทส่วนกีฬาพาเดลเนื่องจากสมาคมพาเดลอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนเป็นกีฬาแห่งประเทศไทยจึงไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ส่งแข่งภายใต้งบประมาณของการกีฬาแห่งประเทศไทยทางสมาคมก็พร้อมออกค่าใช้จ่ายเองพิจิตรกัจจนกุลรายงาน
4: พลเอกวิสุทธิ์เดชสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกำลังเก็บตัวฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกกีฬายกน้ำหนักแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้การสนับสนุนของการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยสมาคมนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ทั้งด้านการเสริมสร้างสมรรถภาพการวางแผนฝึกซ้อมและฟื้นฟูอาการบาดเจ็บเพื่อให้นักกีฬามีความพร้อมสูงสุดโดยยกน้ำหนักยังเป็นหนึ่งในกีฬาความหวังของไทยในการคว้าเหรียญรางวัลสำหรับนักกีฬาความหวังของไทยนำโดยเวฟวีรพลวิชุมาเจ้าของเหรียญทองซีเกมครั้งที่33และเหรียญเงินโอลิมปิกเกม2024รวมถึงออยสุรจนาคำเบ้าเจ้าของเหรียญทองซีเกมครั้งที่33และเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกม2024ซึ่งทั้งคู่เป็นกำลังสำคัญในการลุ้นคว้าเหรียญรางวัลให้กับทัพไทยในศึกเอเชียนเกม2026พิชาอุตรากองกลางทีมชาติไทยเปิดเผยภายหลังมีชื่อกลับมาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่อีกครั้งในชุดลุยศึกอาเซียนฮุนไดคัพ2026โดยระบุว่ารู้สึกภาคภูมิใจทุกครั้งที่ได้มีชื่อติดทีมชาติไทยโดยเป้าหมายในครั้งนี้ต้องการทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดในทุกนาทีที่ได้ลงสนามทุกนาทีที่ได้ลงฝึกซ้อมกับทีมสำหรับโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่ม B ของทีมชาติไทยเริ่มประเดิมสนามด้วยการออกไปเยือนสปป.ลาวในวันที่25กรกฎาคมต่อด้วยเปิดบ้านรับมาเลเซียวันที่1สิงหาคมจากนั้นบุกไปเยือนฟิลิปปินส์ในวันที่4สิงหาคมและปิดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเปิดบ้านพบเมียนมาในวันที่8สิงหาคมโดยทุกนัดแข่งขันเวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดทาง True Vision Now จานนี่อินฟาติโน่ประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเปิดเผยว่าฟีฟ่ากำลังจะพิจารณาและศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายขนาดการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2030จากเดิมที่กำหนดไว้48ทีมเพิ่มเป็น64ทีมเพื่อเปิดโอกาสให้ชาติต่างๆได้เข้าร่วมการแข่งขันมากยิ่งขึ้นและเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีของทัวร์นาเมนต์โดยข้อเสนอดังกล่าวจะถูกนำเข้าสู่การประชุมปรึกษาหารือกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้สำหรับฟุตบอลโลก2030กำหนดจัดขึ้นใน3ทวีปโดยมีโมร็อกโกโปรตุเกสและสเปนเป็นเจ้าภาพหลักขณะที่อุรุกวัยอาร์เจนตินาและปารากวัยจะได้จัดแมตช์เฉลิมฉลองครบรอบ100ปีของทัวร์นาเมนต์ปุริภัสสอนการรายงาน
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้โดยพระเทพประสิทธิมน
7: ไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ท่านทั้งหลายก็คือการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนเพียงเขียนอ่านการศึกษานี้ทำให้เกิดวิสัยทัศน์การศึกษาให้ทำเกิดโลกทัศน์ที่มองเห็นเพศภัยต่างๆท่านจึงเปรียบเทียบว่านั้นก็โคกระบือโคกระบือที่ตาบอดเขาก็จูงไปจูงไปไหนก็ไปตกลุมตกเอวตายก็ต้องไปเพราะว่าตาไม่เห็นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันใครจะจูงไปอะไรก็จะง่ายเพราะขาดสติเพราะขาดการศึกษาถ้าจะได้กล่าวว่าไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ก็แสดงมิตรที่ดีมิตรแท้คือความรู้ก็คือการศึกษาเขาหลักทำนองที่ว่ารู้ดีเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก
8: ้ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและบุญมาสีมาดอ่าน

จากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะพบกันในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะเช่นเคยเราได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันโดยก็เป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะเป็นการประกวดที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดพื้นที่โลกของวรรณกรรมเชื่อมร้อยกับโลกของการเมืองการปกครองให้เป็นหนึ่งเดียวกันผ่านความคิดของนักเขียนค่ะที่มีชั้นเชิงทางวรรณศิลป์มาบอกเล่าเรื่องราวร่วมกันเสริมสร้างประชาธิปไตยปลุกจิตสำนึกความเป็นพลเมืองให้เกิดขึ้นในสังคมไทยค่ะผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะเป็นตอนต่อจากในสัปดาห์ที่แล้วมีชื่อเรื่องว่าใต้ก๋งผู้มิเคยท่องทะเลประพันธ์โดยชิชยากรค่ะซึ่งเป็นเรื่องของเรือประมงลำหนึ่งค่ะที่เป็นเรือลำใหญ่มากการที่ใครจะได้ครอบครองเรือลำนี้จะต้องรับสัมปทานมาค่ะและเท่าแก่ตั๊กก็เป็นผู้ที่ได้รับสัมปทานมาแต่ด้วยอายุและสุขภาพร่างกายที่ไม่เอื้ออำนวยค่ะจึงให้ลูกชายรับตำแหน่งใต้ก๋งแทนถึงแม้ว่าใต้ก๋งคนใหม่จะยังไม่มีประสบการณ์ในการออกท่องทะเลแต่ว่าก็มีบรรดายี่ชิ่วซึ่งเป็นตำแหน่งรองจากใต้ก๋งคอยดูแลเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำกับใต้ก๋งคนใหม่แต่ทว่าบรรดายี่ชิ่วเองก็ไม่ได้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันค่ะเพราะยี่ชิ่วก็มาจากการรวมตัวของคนหลายๆกลุ่มเพื่อมาร่วมกันครอบครองสัมปทานนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังได้กันต่อค่ะ

ความสงสัยทยอยไล่ไต่ถามฉันรู้ว่าคนบนเรือทั้งหมดถูกเลือกมาโดยประชาชนในประเทศพวกเขาคือตัวแทนของทุกสิทธิ์เสียงแห่งแผ่นดินพวกเขาควรเป็นบุคคลทรงคุณค่าแต่วันที่ฉันพบเจอและได้ร่วมเรือลำเดียวกันกลับไม่ใช่ทำไมคนพวกนี้ได้รับการคัดเลือกมาทำงานใหญ่นี่เป็นสัมปทานใหญ่ที่สุดในประเทศนี่เป็นตำแหน่งงานสูงสุดในแผ่นดินแต่เกรดของตัวแทนประชาชนบางคนต่ำตมอย่างไม่น่าเชื่อใต้กงหนุ่มมิได้เก่งกาจสมตำแหน่งบางคนในเรือรวมหัวกันซุบซิบนินทาฉันเชื่อแล้วว่าประสบการณ์สำคัญกว่าการศึกษาวิชาการประมงที่เรียนในรั้วมหาวิทยาลัยจะอย่างไรมิอาจเท่าเทียมวิชาเดียวกันที่เรียนจากทะเลลึกสติปัญญามีคุณค่ากว่าความรู้เพชรดีมิได้กำเนิดจากสภาพแวดล้อมดีเสมอไปฉันเห็นยี่ชิ่วอู่พูดจายกยอปอปั้นใต้กงหนุ่มเกินจริงได้ยินคำสอพอประจบประแจงมิว่างเว้นแต่ละวันบางวาจาฟังแล้วแทบอาเจียนคนพวกนี้น่าซื่อใสแต่หัวใจเจ้าเล่ห์และอำมหิตฉันพอจะหยั่งความรู้สึกในใจของเขาได้เขาคงหวังว่าสักวันต้องได้นั่งตำแหน่งอันทรงเกียรติแทนลูกชายเท่าแก่ตักเขี้ยวเล็บของเขาแหลมคมพร้อมที่จะคลี่กางขย่ำถ้ามีโอกาสฉันไม่สบายใจกลัวนาวาใหญ่จะไปไม่รอดตลอด4ปีการเดินทางต้องใช้เวลาอีกยาวนานทะเลคล้ายกว้างใหญ่ไม่รู้จบความผันแปรของคลื่นลมยากอย่างคาดคำนวณแม้ใต้กงปอบประโลมให้คนบนเรือสู้ตามแนวทางของการให้กำลังใจแต่บารมีเขาดูด้อยกว่าทุกใต้กงที่ฉันเคยพบพาหลายเสียงซุบซิบจากกลุ่มย่อยบนเรือพูดกันว่าสถานการณ์ของเท่าแก่ตั๊กเองก็ไม่ค่อยดีนักเพราะมีชนักปักหลังเรื่องความผิดในอดีตอยู่หลายคดีเท่าแก่อาจจะล้มคลืนได้ในทันทีถ้าถูกพิสูจน์ทราบว่ากระทำผิดจริงก่อนสายยันย่างเยื้อนไม่กี่มากน้อยท้องฟ้าเปลี่ยนสีจนฉันตระหนกนอนมันมาแล้วอุกาฟ้าเหลืองที่คนโบราณหวาดหวั่นขวัญผวาถ้ามีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นชาวประมงมิกล้าออกเรือไปหาปลาเพราะรู้ดีว่าพายุใหญ่กำลังจะมาความจริงก่อนหน้านี้ 3-4 ชั่วโมงฉันได้ยินศูนย์วิทยุในเรือแจ้งให้กลุ่มยี่ชิ่วทราบเรื่องนี้แล้วพวกเขาได้รับแจ้งจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าพายุใหญ่คาสิโนก่อตัวขึ้นทางตอนใต้ของแหลมยวนมันกำลังเคลื่อนตัวเข้ามาในน่านน้ำนี้ยี่ชิ่วชวนสั่งการให้คนบนเรือระวังอย่างเต็มที่อวนและอุปกรณ์จับปลาถูกเก็บขึ้นมาทั้งหมดสมอใหญ่ถูกทอดลงตรึงกับผืนดินใต้ทะเลเรือต้องส่งตัวได้อย่างมั่นคงเพื่อให้รอดพ้นปีศาจวายโยจากประเทศเวียดนามใต้กงมิได้ตื่นตกใจมากเขามีรอยยิ้มและปลอบเหล่าบริวารว่าไม่ต้องกลัวเรือของเขาใหญ่พอจะต้านพายุร้ายได้ยีชิวชวนขอให้เขาเก็บตัวอยู่ในห้องพักเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของหน่อเนื้อเจ้านายฉันได้ยินเท่าแก่ตักวิทยุมาสั่งการกับยีชิวชวนอย่างร้อนลนผู้ใต้บังคับบัญชารับปากครับครับตลอดเวลาทั้งสองคนเหมือนรู้ใจกันมากไม่ต้องอธิบายอะไรให้เยิ่นเยอะมากความส่วนยี่ชิ่วอู๋ที่ยืนอยู่ด้านข้างพยายามเงี่ยหูฟังการสนทนาของยี่ชิ่วชวนและเท่าแก่ตักสมาธิเขาจดจ่อกับทุกคำพูดราวมิให้ตกหล่นคนคนนี้หน้าตาระรื่นมีอารมณ์ขันเป็นนิดแต่ดูออกว่าลึกซึ้งเจ้าเล่ไม่น่าคบหาเป็นเพื่อนเขาเป็นอีกคนหนึ่งที่มิได้มาจากกลุ่มของเท่าแก่ตักแต่มีสายสัมพันธ์ยงใยกันอยู่ไม่น้อยท่าทางของคล้ายมีความสามารถสูงถ้าอยู่ข้างเท่าแก่ตักอย่างจริงใจเขาต้องนำเรือลำนี้ฝ่ามรสุมไปได้แน่แต่จิตใจมนุษย์ลึกยิ่งกว่าจุดลึกสุดของมหาสมุทรให้คาดอย่างใดฉันพออย่างได้แต่กับความลับเร้นของยี่ชิ่วอู๋ฉันยอมยกธงขาวส่วนยี่ชิ่วบุ๋ยรับฟังอย่างนิ่งเงียบเขาเก็บอารมณ์และความรู้สึกได้ดีเขาไม่ใช่คนช่างพูด
ไม่มีวาจาเป็นเอกเขาเป็นคนตรงและเด็ดขาดฉันเห็นแววกังวลจากดวงตาของเขาเขาพยายามแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเงียบๆฉันรู้สึกว่ามือไม้เขาสะอาดเหมือนจิตใจถ้าเขาเป็นคนดีจริงเขาจะอยู่ในตำแหน่งนี้ได้นานหรือยากเพราะเขาเป็นอีกคนหนึ่งที่มาจากฝั่งไม้เบื่อไม้เมาของเฒ่าแก่ตั๊กเขาเข้ามาเติมเต็มเพื่อสนับสนุนให้เฒ่าแก่ตั๊กได้สัมปทานเพื่อต่อต้านคู่แข่งอีกกลุ่มหนึ่งให้หลุดจากวงโคจรแห่งการช่วงชิงเมื่อมาจากต่างกลุ่มต่างขั้วความคิดอ่านไม่ตรงกันทั้งที่เป้าหมายของหน้าที่การงานเหมือนกันยีชิวบุ๋ยตั้งใจทำเพื่อประชาชนแต่บางกลุ่มกับเพนผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าฐานะของยีชิวบุ๋ยจึงค่อนข้างล่อแหลมเขาอาจจะถูกกำจัดได้ทันทีถ้าไปขวางทางเดินของเฒ่าแก่ตักอุกาฟ้าเหลืองมิได้เหลืองดังชื่อแต่ท้องฟ้าเป็นสีส้มเข้มจนกลายเป็นสีแดงชาวเรือทราบว่าฝนฟ้าจะคะนองหนักความชื้นในอากาศสูงไอ้น้ำปริมาณมหาศาลถูกพัดพามาตามสายลมเมื่อแสงอาทิตย์ส่องกระทบละอองไอน้ำแสงจากละอองน้ำหักเหเป็นแสงสีแดงเข้าสู่ระบบการมองเห็นของเราท้องฟ้าจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มทุกยี่ชิ่วสั่งการคนบนเรืออย่างเร่งด่วนยี่ชิ่วบุ๋ยดูคล่ำเคร่งกว่าคนอื่นๆเขาสั่งงานอย่างจริงจังและเข้มงวดส่วนยี่ชิ่วชวนมีความนุ่มนวลทางวาจามากกว่าเขาสั่งงานช้าๆแต่เข้าใจง่ายต่างกับยี่ชิ่วอูที่ดูเหมือนจะคอยเอาใจใต้กงมากกว่าคนอื่นหรือเขามั่นใจในความปลอดภัยแม้เผชิญกับพายุร้ายเป็นไปได้เหมือนกันฉันคาดว่าเขาน่าจะมีอนาคตยาวไกลบนเส้นทางสายนี้คุณลักษณะประจำตัวครบถ้วนพอจะเป็นใต้กงได้ไม่ยากเขาเป็นทั้งลูกแกะและราชสีห์ได้ในเวลาเดียวกันเหลือแต่ความสัตย์ซื่อเท่านั้นฉันยังยากประเมินระลอกแรกของพายุคาสิโนมิหนักหนาสาหัสนักเรือโค้งเคงพอประมาณคนบนเรือเข้าประจำตำแหน่งตามได้รับมอบหมายผ่านไปสักพักลมแรงโหมใส่หนักขึ้นหนักจนเรือใหญ่ทำท่าจะพลิกคว่ำเสียงร้องตื่นตกใจดังมากขึ้นหลายคนยกมือไหว้พระภาวนาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองฉันเองก็มีต่างกันฉันรวบรวมสมาธิตั้งใจแน่วแน่เพื่อขอให้ทุกคนรอดพ้นจากมหันตภัยในคราวนี้บางครั้งสถานการณ์เลวร้ายกลับทำให้หัวใจแจ่มใสฉันสวดมนต์ได้อย่างชำนิชำนาญในขณะที่หัวใจคิดถึงความดีและคนดีฉันเชื่อเสมอว่าคนดียากมีภัยกล้ำกลายคนดียากจะพบพานกับสิ่งเลวร้ายในชีวิตคนโชคร้ายส่วนมากไม่ใช่คนดีฉันนึกว่าถ้าพวกเขาไม่ลงเรือลำนี้เขาก็ต้องเผชิญกับสิ่งเลวร้ายอื่นแน่แล้วทำไมเขาต้องเลือกลงเรือลำนี้เขาเลือกเกียรติยศและความมั่งคั่งในชีวิตหรือเป็นไปได้เหมือนกันถ้าคนเรารักความสงบรักความพอเพียงเขาต้องไม่ลงเรือลำนี้แน่แต่ก็มีข้อยกเว้นอยู่เหมือนกันบ้างถ้าเขารักความเป็นธรรมเขาต้องการช่วยเหลือประชาชนด้วยความจริงใจเขาก็ต้องลงเรือลำนี้ลงมาฝ่าฟันเพื่อก้าวสู่ฝันอันยิ่งใหญ่ในใจของเขาแต่มีสักกี่คนที่เป็นเช่นนี้บางครั้งเขาคิดดีและก้าวมาลงเรือลำนี้ได้แต่น้อยคนจะรอดพ้นจากการถูกกลืนจากอำนาจเหนือกว่าคนคิดดีที่รอดพ้นมือมารถึงจะมีอยู่บ้างแต่ถือว่าน้อยกว่าน้อยใช่คนบนเรือลำนี้ส่วนมากมิใช่คนดีนักเขาก้าวเข้ามารับเกียรติรับตำแหน่งด้วยเล่ห์เหลี่ยมสารพัดกลโกงทุกรูปแบบถูกนำมาใช้ให้ประชาชนหลงเชื่อวันนี้ชีวิตเขาประดับเกียรติอย่างเต็มที่ส่วนกรรมแห่งการกระทำน่าจะทยอยไล่ล่าจนกว่าจะถึงวันสิ้นสุดแห่งลมหายใจฉันไม่ปรารถนาให้คนไม่ดีได้ลงเรือลำนี้แต่ตัวเองไม่มีสิทธิ์คัดเลือกพวกเขาคนเลือกเขาเข้ามาคือประชาชนพอนึกมาถึงตรงนี้ฉันอดถามตัวเองไม่ได้ว่าแล้วทำไมประชาชนเลือกคนไม่ดีเข้ามาบางคนเลวจนไม่ควรอยู่ในสังคมด้วยซ้ำคำตอบของฉันคือเขาไม่มีความรู้พอกับสิทธิ์ที่ได้รับถ้าเขารู้และมีสติปัญญามากพอเข
ขาไม่เลือกคนเหล่านี้เข้ามาแน่ฉันปรารถนาให้มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งช่วยป้อนองค์ความรู้ให้กับเขาให้เขาได้รู้เหมาะสมกับสิทธิ์ที่ตัวเองมีคาสิโนกระหน่ำหนักคลื่นยักลูกแล้วลูกเล่าซัดใส่ราวโกรธกันมาเป็นร้อยปีคนบนเรือปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถทุกคนเปียกปอนดังลูกหมาตกน้ำฉันเห็นแล้วรู้สึกเหมือนฟ้าลงทันสวรรค์ลงโทษฉันภาวนาอย่าให้เป็นโทษทันหนักหนาขอแค่ตักเตือนให้รู้สึกสำนึกก็พอฉันเองเหนื่อยอ่อนภาวนาให้พายุอ่อนแรงก่อนฉันจะล้มลงนานนับนานกว่าทุกอย่างจะคลี่คลายทะเลหายพิโรธฟ้าคล้ายเลิกโกรธมวลมนุษย์มือมารหยุดการกระชากลำเรือราวโรยลาสงบแล้วคาสิโนใต้กงหนุ่มออกมาจากห้องพักอย่างอิบัดอิโรยยี่ชิวชวนกับยี่ชิวอูเดินเคียงข้างเจ้านายหนุ่มยี่ชิวชวนหน้าแดงเปล่งปลั่งราวดีใจที่ผ่านมหันตภัยมาได้ส่วนยี่ชิวอูใบหน้าประดับยิ้มเขาถามขึ้นมาลอยๆว่าไม่มีใครเป็นอะไรใช่ไหมมียี่ชิวบุ๋ยตอบสั้นๆลูกเรือพัดตกจากเรือจมหายไปในทะเลสองคนยี่ชิวบุ๋ยเปียกโชกไปทั้งร่างเขาบัญชาการลูกเรืออยู่ด้านนอกส่วนยี่ชิวคนอื่นหลบอยู่ภายในห้องพักเหมือนใต้กงหนุ่มสถานการณ์บนเรือถูกรายงานให้เท่าแก่ตักทราบในทันทียิ่งเรือไกลฝั่งฉันยิ่งเป็นห่วงฉันห่วงประชาชนผู้ตั้งความหวังรอผลประโยชน์จากเรือลำนี้ขอให้ความหวังของพวกเขาจงอย่าพังทลายขอให้พวกเขาได้มีชีวิตดีขึ้นมีความเป็นอยู่ดีกว่าวันเดิมๆฉันมองออกว่าถ้าสัมปทานหนนี้สิ้นสุดลงการเลือกตั้งผู้รับสัมปทานใหม่ต้องดุเดือดขึ้นกว่าเดิมแน่วิชามารวิชาอเวจียอมถูกขุดคุ้ยมาใช้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดถ้าคนไม่ดีมีโอกาสไต่บันไดดาวอีกสังคมคงไม่มีอะไรดีขึ้นฉันได้แต่พร่ำพรรณนาขอให้ดวงตาสว่างใสหัวใจสว่างจ้าปรากฏแก่ทุกผู้คนขอให้พวกเขาใช้สติพิจารณาขจัดเรือไรออกไปให้ได้ส่วนคนบนเรือในขณะนี้ฉันภาวนาให้พวกเขารอดพ้นทุกเพศภัยในทะเลกว้างขอให้เขาคืนสู่ฟากฝั่งด้วยปลาเต็มลำเรือด้วยขุมทรัพยากรใต้ทะเลอันทรงคุณค่าขออย่าให้ใครมีอันเป็นไปก่อนเสร็จสิ้นภารกิจฉันวอนฟ้าวอนดินวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วโลกล่าให้คุ้มครองทุกผู้คนฉันทำอะไรได้ไม่มากกว่านี้แน่เพราะฉันเป็นแค่แม่ย่านางเรือ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าใต้ก๋งผู้มิเคยท่องทะเลได้จบลงแล้วนะคะรายการศาลาวรรณกรรมก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลา20:30 นจนถึงเวลา21:00 นในวันพรุ่งนี้นะคะพร้อมกับนำวรรณกรรมเรื่องใหม่มาฝากกับคุณผู้ฟังกันแต่จะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามรับฟังกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีวิทยุเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงพาณิชย์เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสส่งเสริมประชาชนเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: ระทรวงพาณิชย์เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสส่งเสริมประชาชนเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ช่วยค่าแรกเข้าร้อยละ50สูงสุด 10,000 บาทต่อราย
7: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.และภาคีเครือข่ายเดินหน้าส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและสร้างรายได้ผ่านธุรกิจแฟรนไชส์โดยคัดเลือกแฟรนไชส์มาตรฐานกว่า100แบรนด์ที่มีมูลค่าการลงทุนไม่เกิน 100,000 บาทเข้าร่วมโครงการพร้อมตั้งเป้าช่วยเหลือ 10,000 รายโดยโครงการจะสนับสนุนค่าแรกค่าแฟรนไชส์ร้อยละ50สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายรวมถึงสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านธนาคารกรุงไทย SME D Bank ธนาคารออมสินและบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.พร้อมสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายโดยบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนจะสนับสนุนพื้นที่ในโลตัสและแมคโครกว่า 2,000 สาขารวมกว่า 10,000 จุดทั่วประเทศฟรี6เดือนและพื้นที่จากสมาคมตลาดสดไทยกว่า100ตลาดตุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: กรุงเทพมหานครสรุปยอดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวพร้อมบูรณาการหน่วยงานแพทย์เร่งช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย
8: กรุงเทพมหานครสรุปรายงานข้อมูลผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดเวลา 18:11 นพบว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวน28รายและมีผู้บาดเจ็บรวมทั้งสิ้น71คนสำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลได้มีการจำแนกตามระดับความรุนแรงของอาการประกอบด้วยผู้ป่วยอาการรุนแรงหรือระดับสีแดงจำนวน25รายผู้ป่วยอาการปานกลางหรือระดับสีเหลืองจำนวน14รายและผู้ป่วยอาการเล็กน้อยหรือระดับสีเขียวจำนวน32รายซึ่งในส่วนของผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวทั้งหมดแพทย์ได้อนุญาตให้เดินทางกลับบ้านเรียบร้อยแล้วทั้งนี้สำนักงานเขตจตุจักรยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและร่วมบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลรักษาและฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
1: นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยคาดว่าเหตุเพลิงไหม้อาจเป็นที่อาคารมีลักษณะปิดทึบรวมถึงวัสดุตกแต่งภายในร้านอาจเป็นฉนวนเร่งไฟลุกลาม
9: นายอมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวโดยระบุว่าขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุเพลิงไหม้ได้เนื่องจากต้องรอผลตรวจพิสูจน์หลักฐานแต่ในมุมวิศวกรรมพบว่าลักษณะอาคารเป็นพื้นที่ปิดอากาศถ่ายเทน้อยเพดานค่อนข้างต่ำและหากใช้วัสดุตกแต่งที่ติดไฟง่ายอาจเป็นปัจจัยให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วรวมถึงสภาพดังกล่าวอาจทำให้เกิดภาวะที่ความร้อนสะสมจนวัสดุภายในห้องติดไฟพร้อมกันทั้งพื้นที่ภายในเวลาเพียง 3-4 นาทีซึ่งอาจส่งผลให้เกิดควันพิษและอุณหภูมิสูงอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากทั้งนี้ภาครัฐต้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบร้านอาหารที่เปิดให้บริการในลักษณะสถานบันเทิงโดยเฉพาะการตรวจในช่วงเวลาที่มีการเปิดให้บริการจริงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยในอนาคตดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
11: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
12: ฮัลโหลอนงผมอยู่มาเลเซียว่าจะซื้อของฝากอนงแต่ผมแลกเงินสดมาไม่พอไม่รู้ว่าจะสแกน QR Code จ่ายเงินได้ไหม
13: คุณพระไม่ต้องกังวลเลยค่ะตอนนี้ประเทศในอาเซียนหันมาใช้ระบบ QR Code ในการชำระเงินทั้งในไทยที่ใช้เป็นระบบไทย QR Code และอย่างที่มาเลเซียเขาใช้ระบบ Do It Now QR Code สแกนจ่ายได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยค่ะ
12: ไหนๆลองดูว้าวได้จริงๆด้วยน้อง
13: ใช่แล้วค่ะคุณพระเดี๋ยวนี้อาเซียนพร้อมนำนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลค่ะสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
14: ช่วงเวลาแห่งความสุขสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ไปสวทระนองขอนำท่านเข้าสู่รายการฟังสบายคลายเหงา

25เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์รายการฟังสบายคลายเหงามาพบกับท่านผู้ฟังนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่เวลาประมาณ3ทุ่มกว่าๆไปจนถึง4ทุ่มนะครับผมเว้น2วันก็คือวันเสาร์กับวันอาทิตย์นั่นเองนะครับผมก็เป็นรายการที่นำเสนอนะครับบทเพลงแล้วก็ข่าวสารสาระน่ารู้ที่เกิดขึ้นมาเล่าสู่กันฟังในช่วงยามจะว่าดึกก็ไม่ดึกนะครับเราจะว่าค่ำก็เลยมาแล้วนะครับเนาะในช่วงกลางคืนในแต่ละวันละกันนะครับเนาะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์แล้วนะที่13กรกฎาคม2569นะครับผมเหลือแป๊บเดียวเนาะเดือน7ก็ผ่านมาแล้วเกือบครึ่งเดือนนั่นเองนะก็จะ13แล้วพรุ่งนี้ก็14 15 16ก็ใกล้เคียงแล้วนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็ยังไงก็วันเวลาก็ผ่านไปเดินหน้าเหมือนของมันตามปกติละกันนะเช่นเดียวกันนะครับในพื้นที่ระนองวันนี้ก็ยังมีฝนตกลงมาบ้างแต่ก็ไม่หนักหนาสาหัสสักกันนะครับเนาะเพราะว่าเราก็คงยังได้รับอิทธิพลของพายุนุ่นบาวี่นะครับที่อยู่นู่นเลยนะครับเนาะอยู่ไต้หวันเลยนะถึงแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลหลายพันกิโลเมตรเลยแต่ก็ระนองก็ได้รับอิทธิพลเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับเนาะถ้าใครเห็นคลิปโอ้โหน่ากลัวมากๆเลยนะลมพายุแล้วก็แรงแล้วก็ต้นไม้ใบหญ้านี่ปลิวไปเลยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นดีแล้วโชคดีแล้วก็เป็นถือว่าเป็นผลดีเลยที่ประเทศไทยของเราไม่ค่อยได้เจอไต้ฝุ่นหรือว่าพายุรุนแรงแบบนั้นนะกว่าจะมาถึงประเทศไทยเราก็เขาเรียกว่าอ่อนกำลังตัวลงไปที่เรียบร้อยแล้วนานๆจะมีหลายสิบปีจะเกิดขึ้นนะแต่ท้ายที่ดีก็อย่าไปเกิดละกันเนาะแต่ถ้าฝนตกอย่างเงี้ยได้รับอิทธิพลจากพายุนู่นนี่นั่นเนี่ยเราก็จะเจอประจำเลยนะโดยเฉพาะจังหวัดระนองนะครับเนาะเนื่องจากว่าอยู่ในร่องมรสุมนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูความคืบหน้าแล้วกันเนาะก็คือทุกท่านคงทราบกันนี้แล้วล่ะข่าวก็ประคมข่าวกันตั้งแต่เช้าเลยนะครับเนื่องจากว่าเรามีเหตุการณ์ที่สูญเสียนะครับเนาะที่บริเวณโรงเบียร์ณลาดพร้าวที่กรุงเทพมหานครไฟไหม้นั่นเองนะเป็นสถานบันเทิงนะครับเนาะมีผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บจำนวนมากเลยนะน่าจะ20กว่าคนช่วงนี้ก็เดี๋ยวกำลังดูว่าสุดท้ายนี้ตัวเลขจะไปหยุดที่เท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นผับเป็นสถานที่มันเถอะนะครับเนาะมันก็มันไม่สว่างอยู่แล้วก็ทางนี้ที่ไล่ทางออกเนี่ยคนเคยไปครั้งแรกเนี่ยไม่รู้แน่นอนนะยิ่งมีไฟไหม้โอ้โหสับสนโอลหม่านเลยนะครับเนาะบางคนก็ต้องยอมรับว่าก็ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อะไรบ้างนะครับก็ต้องมีเมามีมึนบ้างนะกว่าจะเดินออกหรือว่าก่อนจะรู้ตัวเนี่ยทั้งเสียงเพลงเสียงนู่นนี่นั่นมันดังไปหมดแล้วก็มืดไปด้วยนะเพราะฉะนั้นใครที่เคยไปเที่ยวเนี่ยน่าจะรู้เองว่าในผับในสถานที่แบบนั้นนะแล้วบรรยากาศมันเป็นยังไงนะทีนี้พอไฟมันไหม้ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหต่างคนมันต้องหนีตายนะครับเนาะมันก็เลยทำให้หาทางออกไม่เจอมั่งนู่นนี่นั่นบ้างแล้วก็อุปกรณ์ที่อยู่ในร้านมันก็ติดไฟไหม้ง่ายอยู่แล้วนะครับมันจึงเป็นเพลิงแบบโอ้โหเห็นไฟพุ่งออกมาน่ากลัวมากๆเลยนะครับเนาะยังไงก็ต้องแสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียแล้วก็มันก็จะว่าไม่อยากให้เกิดเลยมันก็คงห้ามไม่ได้เพราะว่าเนี่ยถ้าใครจำได้นะเมื่อหลายสิบปีก่อนนะโอ้โหไฟก็ไหม้สถานบันเทิงมาอยู่สักสิบปีก็เกิดครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะยังไงก็อย่าให้มันเกิดเลยแล้วก็นี่แหละครับเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะเรียกว่าอะไรดีล่ะเพราะว่าอุบัติเหตุแล้วกันนะครับเนาะไม่มีใครอยากให้เกิดแต่พอมันเกิดแล้วเนี่ยมันเป็นสถานที่คนแออัดเข้าไปอยู่นะหลายสิบคนเลยเนาะพอไฟไหม้ทีมันก็นะครับหาทางออกไม่เจอมั่งอะไรมั่งประตูล็อกมั่งอะไรมั่งนะเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ก็คงไม่อยากใครเกิดแล้วกันเนาะยังไงก็ต้องแสดงความเสียใจว่าตรงนี้นะครับในส่วนของการเยียวยาช่วยเหลือนะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบ.ก็แสดงความเสียใจนะครับต่อเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวนะครับดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับผลกระทบทางสคบ.ก็ร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักรนะครับจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนหน้าที่บริเวณสถานี MRT พหลโยธินเพื่อรับเรื่องร้องเรียนรับเอกสารแล้วก็พยานหลักฐานให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ญาติของผู้เสียชีวิตในการใช้สิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายนะครับตอนนี้สคบจะประสานงานกับพนักงานสอบสวนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงพยานหลักฐานประกอบการดำเนินการตามกฎหมายซึ่งหากผลการตรวจสอบพบว่ามีเหตุอันทำให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายและผู้ประกอบการไม่แสดงความรับผิดชอบหรือว่าปฏิเสธการเยียวยาทางคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับพร้อมจะใช้อำนาจตามกฎหมายดำเนินคดีทางแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายแทนผู้บริโภคนะครับทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับผลกระทบและก็ครอบครัวนะครับได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรมโดยผู้เสียหายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดในเวลานี้ก็คือการดูแล

ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ซึ่งทางสคบก็จะเข้าไปอยู่เคียงข้างกับผู้เสียหายประสานการเยียวยาให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแล้วก็ใช้กลไกตามกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคอย่างเต็มกำลังนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องแสดงความเสียใจนะครับนะก็มีหลายๆท่านก็บอกว่ามันเป็นสถานที่แบบนั้นนะครับเนาะแต่อย่างว่านะครับไม่มีใครรู้เหตุการณ์ล่วงหน้านะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องสังเกตแล้วก็ระมัดระวังแล้วกันนะครับว่าการดำเนินชีวิตเนี่ยอยู่ที่ไหนมันก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นภัยได้หมดเลยนะไม่ว่าอยู่บ้านเราก็ยังได้รับอันตรายเหมือนกันนะครับเนาะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอุบัติเหตุแล้วกันนะครับ

0: รยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
3: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

0: ด้วยสภาพของสังคมปัจจุบันนะครับมีปัญหาที่เกี่ยวกับความผิดที่เกี่ยวกับเพศนั้นมีลักษณะในหลายรูปแบบและนอกจากนี้นะครับยังมีกับทุกเพศทุกวัยและกระทำความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าทางด้านร่างกายหรือจิตใจของผู้ที่ถูกกระทำสิ่งที่กฎหมายบัญญัตินะครับขึ้นมาใหม่ทั้งที่เป็นเรื่องเดิมนั้นก็คือกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุกคามทางเพศที่บัญญัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาในฉบับที่30นะครับที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่30ธันวาคม2568ซึ่งกฎหมายดังกล่าวนั้นนะครับได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับคำนิยามของคำว่าการคุกคามทางเพศไว้ในหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นการกระทำใดๆของผู้กระทำด้วยวาจาท่าทางสายตาหรือการส่งสื่อลามกอนาจารที่ส่อไปในทางเพศนั้นแล้วทำให้ผู้กระทำนั้นได้รับความอับอายหวาดกลัวหรือนอกจากนี้ได้เดือดร้อนรำคาญนะครับผู้กระทำก็จะมีความผิดตามที่กฎหมายกำหนดการคุกคามนั้นมีในหลายรูปแบบไม่ว่าด้วยวาจานะครับการพูดต่างๆที่สื่อไปในทางเพศนะครับหรือแม้แต่กรณีกิริยาสายตาตลอดจนสายตาที่เข้าลักษณะโลมเลียร่างกายอะไรต่างๆที่ก่อให้เกิดความรำคาญกับผู้กระทำหรือความผิดเกี่ยวกับร่างกายในการแตะเนื้อต้องตัวเขาในที่สาธารณะนะครับเช่นบนรถประจำทางไปเดินเบียดเสียดเขาอย่างนี้นะครับก็เป็นกรณีซึ่งอาจจะเป็นความผิดการคุกคามทางเพศได้นอกเหนือจากนั้นนะครับจากสื่อต่างๆที่เห็นเนี่ยนะครับผู้กระทำอาจกระทำโดยใช้อำนาจในการข่มผมใช้คำว่าข่มนะครับข่มโดยอาศัยอำนาจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นนายจ้างลูกจ้างหรือผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บัญชาครูและศิษย์นะครับที่มีพฤติกรรมดังกล่าวนั้นซึ่งกฎหมายได้ระบุเอาไว้ชัดเจนนะครับถึงการกระทำดังกล่าวนั้นนะครับว่ามีความผิดในหลายระดับนะฮะธรรมดานะครับก็กำหนดโทษไว้จำคุกไม่เกิน1ปีนะครับแล้วปรับไม่เกิน 20,000 บาทถ้าแรงขึ้นไปสื่อต่อสาธารณะก็จะเป็น3ปีนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับและที่หนักที่สุดคือการกระทำกับบุคคลที่อายุต่ำกว่า15ปีก็จะต้องรับโทษหนักขึ้นถึง5ปีและปรับไม่เกิน 100,000 บาทนะครับผมขอฝากไว้นะครับบางครั้งเราทำไปโดยอ้างว่าไม่รู้สำนึกแต่ขอฝากคำไว้นึงนะครับว่าสนุกปากสนุกคำเพียงนิดอาจติดคุกเป็นปีครับด้วยความปรารถนาดีจากอัยการของแผ่นดินครับ
1: ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับรายการฟังสบายคลายเหงาครึ่งรายการนะครับหลังจากที่ไปรับฟังเพลงเพราะๆยามค่ำคืนแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจนะครับเนาะที่ผ่านมานั่นเองนะครับเนาะรวมถึงข้อกฎหมายนะครับที่เรานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังเลยนะครับเป็นทุกประจำค่ำคืนเลยก็ว่าได้แล้วก็ช่วงบ่ายๆเวลาประมาณบ่ายสามโมงครึ่งกับสามทุ่มครึ่งนั่นเองนะครับเนาะเพราะฉะนั้นใครที่มีนะครับข้อทุกข์ร้อนใจนะครับเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายต้องการหาคนมาปรึกษาก็อย่าลืมนะครับโทรศัพท์ไปที่สายด่วนนะครับ1157นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูข่าวดีกันบ้างดีกว่านะพักหลังเนี่ยไม่ใช่พักหลังมาหลายปีแล้วประเทศไทยของเราเนี่ยเมืองไทยของเราโดยเฉพาะเกาะต่างๆหรือว่าสถานที่ต่างๆเนี่ยก็ติดอันดับนะท็อป10ท็อป1ท็อป4ท็อป5อะไรแล้วแต่เลยก็คือติดอันดับที่สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าเที่ยวที่สุดอันดับโลกมาเยอะแยะมากมายเลยนะเดี๋ยวเราไปดูก็คือเกาะสมุยนั่นเองโอ้โหอยู่ไม่ไกลมากนะครับอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเพื่อนบ้านเรือนเคียงของจังหวัดระนองนั่นเองคว้าอันดับที่1นะครับเกาะที่ดีที่สุดในโลกเลยนะครับปี2026จากการจัดอันดับ Travel นะครับ Listshow นะครับ World Best Award 2026เป็นครั้งแรกนะครับแซงทั้งมัลดีฟส์แล้วก็หมู่เกาะกาลาปากอสนะครับผมซึ่งจุดเด่นที่ทำให้เกาะสมุยนะครับครองใจนักท่องเที่ยวทั่วโลกก็คือมีชายหาดแล้วก็ทะเลที่สวยระดับโลกเลยแล้วก็ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มีน้ำตกแล้วก็มีสวนมะพร้าวด้วยมีลิงด้วยหรือเปล่านะครับเนาะมีรีสอร์ทที่มีคุณภาพและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแล้วก็มีวิถีชุมชนรวมถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นมีที่มีเสน่ห์นะครับนอกจากนี้ภูเก็ตก็ยังติดอันดับ5ของโลกนะครับสะท้อนถึงศักยภาพการท่องเที่ยวทางทะเลของประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาตินะครับอันนี้ก็เป็นจากการประกวดของ Travel Listshow นะครับ World Best Award 2026 6ละกันนะเนาะอาจจะมีหลายสำนักก็ว่าได้นะครับแต่ไม่เป็นไรนะถือว่าเกาะสมุยนะครับอยู่ไม่ไกลจากระนองเท่าไหร่นะคว้าอันดับ1เกาะที่ดีที่สุดในโลกประจำปีนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปต่อกันที่นะครับโอ้โหติดอันดับเหมือนกันนะไทยคว้าอันดับ2จุดหมายปลายทางนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของโลกประจำปี2026ซึ่งรัฐบาลเดินหน้าผลักดันสู่ Medical and Wellness Hub นะครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่านะครับไทยของเราได้รับการจัดอันดับเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการทางการแพทย์นะครับเมื่อได้เข้าทัวริซึมอันดับ2ของโลกประจำปีนี้นะครับจาก Travel and Tour World หรือว่า TTW สื่อด้านการท่องเที่ยวระดับโลกจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับก็สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อศักยภาพระบบสาธารณสุขของไทยและเป็นผลจากการที่รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินหน้าผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น Medical and Wellness Hub อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งนางสาวลลิดาได้กล่าวว่านะครับทาง TTW ระบุว่าไทยของเราก็มีจุดแข็งไม่ว่าจะเป็นการรักษาที่หลากหลายการศัลยกรรมความงามทันตกรรมการรักษาโรคหัวใจโรคกระดูกแล้วก็ข้อการรักษาภาวะมีบุตรยากโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะครับรวมถึงบริการสุขภาพองค์รวมนะครับประกอบกับมีโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล นะครับแล้วก็มีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีเป็นเมืองที่มีศักยภาพรองรับด้านการท่องเที่ยวเชิงทางการแพทย์ครอบคลุมทุกภูมิภาคเลยไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครภูเก็ตเชียงใหม่พัทยาเกาะสมุยหัวหินขอนแก่นหาดใหญ่อุดรธานีและนครราชสีมานะครับซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยและนักท่องเที่ยวได้อย่างครบวงจรไม่ว่าจะเป็นการรักษาการพักฟื้นและก็การท่องเที่ยวนะครับซึ่งการได้รับการจัดอันดับนี้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์อันดับ2ของโลกก็เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่สะท้อนถึงศักยภาพระบบสาธารณสุขของไทยและความเชื่อมั่นของนานาชาตินะครับทั้งนี้รัฐบาลก็จะเดินหน้าพัฒนาคุณภาพการบริการทางการแพทย์และสุขภาพอย่างต่อเนื่องต่อไปให้คว้าเป็นอันดับ1ให้ได้เลยนะครับ

0: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานอง อกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายท้ายสุดของรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับอยู่กันเป็นเพื่อนยามดึกๆแบบนี้นะครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับ3 ทุ่มถึง 4 ทุ่มโดยประมาณก่อนที่จะจากกันวันนี้นะเดี๋ยวเราไปดูนะครับผลการคัดเลือก1 จังหวัด 1 เมนูเชิดชูอาหารถิ่นโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยนะครับรสชาติที่หายไปนั่นเองประจำปี2569รอบก่อนโหวตมาแล้วนะครับ3 เมนูของจังหวัดระนองที่เข้ารอบนะครับได้แก่1 เมนูชุนปิยะ2 เมนูฮุกเกี้ยมถึงนะครับและ3 เมนูแกงอาจาดปลาย่างนะครับทั้งนี้นะครับร่วมโหวตได้ทั้งแบบออนไลน์ผ่านทาง Facebook ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง Facebook กรมส่งเสริมวัฒนธรรมและแบบออฟไลน์ณที่ตั้งของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองแล้วก็การลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เมนูอาหารนะครับตั้งแต่วันที่17 ถึง 31 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปอย่าลืมนะครับมาร่วมกันลงคะแนนโหวตเลือกเมนูอาหารที่ต้องการให้เป็น1 จังหวัด 1 เมนูเชิดชูอาหารถิ่นของจังหวัดระนองประจำปีนี้นะครับแล้วก็ติดตามผลครับโหวตได้ที่หน้าเพจ Facebook สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองเร็วๆนี้นะครับอย่าลืมว่าการใครที่อยากจะโหวตว่าปีนี้นะครับอาหารที่จะเข้ารับการนะครับได้ส่งชื่อเป็นรสชาติที่หายไปของระนองคืออะไรก็ลองร่วมโหวตละกันนะครับลากันไปก่อนครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานสวทระนองต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ที่นี่เวลาเดิมวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดตัวแคมเปญ Unlock ปลดล็อกธุรกิจ SME ไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดตัวแคมเปญ Unlock ปลดล็อกธุรกิจ SME ไทยเชื่อมโยงโอกาสและทลายข้อจำกัดทางธุรกิจพร้อมเดินสายสัญจร4ภูมิภาคหนุนผู้ประกอบการทั่วประเทศ
7: นางสาวปณิตาชินวัตรรองผู้อำนวยการและรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการสสว. Unlockกดล็อกธุรกิจ SME ไทยซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง15กรกฎาคม2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวเพื่อประกาศทิศทางใหม่ขององค์กรในฐานะ The Growth Connector ที่พร้อมเชื่อมโยงโอกาสและทลายข้อจำกัดทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการไทยภายในงานมีการนำเสนอกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ผ่านแนวคิดการไขกุญแจ5ดอกสู่ความสำเร็จได้แก่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านโครงการเด่นองค์ความรู้และคำปรึกษาสิทธิประโยชน์จากกว่า50หน่วยงานพันธมิตรโอกาสทางการตลาดและนโยบายรับเชิงรุกควบคู่ไปกับการจัดการแสดงธุรกิจต้นแบบและเวทีเสวนาแบ่งปันกลยุทธ์จากนักธุรกิจชั้นนำระดับประเทศทั้งนี้เพื่อขยายโอกาสให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ One Map เร่งแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐในพื้นที่เป้าหมายเพื่อคืนสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ประชาชนนายวิชาญชัยเศษสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานประชุมติดตามผลการสำรวจและตรวจสอบแนวเขตที่ดินของรัฐในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดปัตตานีตามมติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.โดยใช้หลักเกณฑ์ One Map มาตราส่วน1ต่อ 4,000 เพื่อแก้ไขปัญหาแนวเขตทับซ้อนระหว่างพื้นที่นิคมกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าและพื้นที่ป่าสงวนผลการดำเนินงานมีความคืบหน้าในพื้นที่ต่างๆได้แก่นิคมสร้างตนเองศรีสาครและนิคมสร้างตนเองสุขิรินทร์ซึ่งอยู่ระหว่างปรับปรุงแนวเขตให้ตรงกับสภาพพื้นที่จริงเพื่อคืนพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้คทช.นำไปจัดสรรต่อขณะที่นิคมสหกรณ์ปีเหลิงและที่นิคมสหกรณ์บาเจาะจะเร่งแก้ไขพื้นที่ทับซ้อนกับเขตป่าเ พร้อมปรับปรุงแนวเขตและเนื้อที่ให้ถูกต้องเพื่อคุ้มครองสิทธิของสมาชิกนิคมและลดปัญหาข้อพิพาทด้านที่ดินทั้งนี้ผลการสำรวจทั้งหมดจะเสนอให้คณะอนุกรรมการวันแมปพิจารณาอนุมัติแนวเขตที่ดินของรัฐอย่างเป็นทางการซึ่งจะช่วยสร้างความชัดเจนในการใช้ประโยชน์ที่ดินคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ศึกษาปัญหาการถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อหาแนวทางป้องกันการบุกรุกและการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
8: คณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎรนำโดยนายวงศ์วัชระขาวทองรองประธานคณะกรรมาธิการคนที่5พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการยึดถือครอบครองและใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์การศึกษาดูงานครั้งนี้มุ่งตรวจสอบการถือครองและการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินและที่ดินของรัฐซึ่งอาจเข้าข่ายการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบรวมถึงพิจารณามาตรการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์การดำเนินคดีกับผู้บุกรุกที่ดินของรัฐและแนวทางประสานข้อมูลกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ในกรณีที่เข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินทางนี้ผลการศึกษาจะนำไปใช้ประกอบการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการทางกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองที่ดินของรัฐและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569สายชนีสังควบคุมเสียงค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2489และพระราชทานทำนองให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องค่ะภาษาไทยให้ชื่อว่ายามเย็นส่วนคำร้องภาษาอังกฤษนั้นท่านผู้หญิงนพคุณทองใหญ่ณอยุธยาเป็นผู้ประพันธ์ชื่อ Loved at Sundown และพระราชทานออกบรรเลงครั้งแรกในปี2489ในงานสมาคมปราบวัณโรคที่เวทีลีลาศศูนย์อัมพรนะคะเพื่อเก็บเงินบำรุงการกุศลเพลง Loved at Sundown หรือยามเย็นนี้เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่2ค่ะเกิดขึ้นในปี2489คืนวันนี้จะเป็นการบรรเลงเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมการบรรเลงโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติค่ะ

ที่จบไปนั้นคือเพลงพระราชินีพลลำดับที่2เกิดขึ้นในปี2489คือเพลง Love at Sundown หรือยามเย็นเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมการบรรเลงโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงค่ะท่านผู้ฟังครับเพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์นั้นก็จะมีคำที่ขึ้นต้นด้วยสรรพนามบุรุษที่1คือฉันและบุรุษที่2คือเธออยู่จำนวนหนึ่งค่ะเราจะเริ่มกันด้วยเพลงที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าเธอนะคะ3เพลงเธออยู่ไหนโดยคุณมัณฑนามุรกุลศิลปินแห่งชาติผลงานของคุณสุรัตน์ภุกกเวชและครูเอื้อค่ะเธอกับฉันโดยคุณจันทนาโอบายวาทนะคะครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองและเธอเท่านั้นคุณสารวณีโพธิเทศบันทึกเสียงศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการและครูเอื้อร่วมกันประพันธ์3เพลงค่ะ

ั่นคือเพลงที่มีชื่อขึ้นต้นว่าเธอ3เพลงผ่านไปแล้วนะคะมาถึงเพลงที่ใช้แทนตัวเองว่าฉันคือสรรพนามบุรุษที่1มีหลายเพลงทีเดียวเริ่มด้วยฉันอยู่ใกล้เธอโดยคุณวินัยครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งฉันอยากจะลองโดยคุณจันทนาโอบายวาทค่ะและฉันไม่ลองคุณจันทนาและคุณชวลีขับร้อง2เพลงหลังนี้ครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูสริยงยุทธ

นั่นคือ3เพลงที่ชื่อเพลงมีคำว่าฉันอยู่นะคะชุดต่อไปก็เช่นเดียวกันฉันคอยขวัญใจโดยคุณวินัยจุลบุษปะค่ะต่อได้ฉันจะคอยคุณภูศรีเจริญพงษ์ขับร้อง2เพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องนะคะส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อและเพลงที่3ฉันยังคอยสุนทรภรณ์ขับร้องค่ะผลงานของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติและครูเอื้อรวม3เพลงนะคะ

สามเพลงที่จบไปนั้นก็เป็นเพลงที่ขึ้นต้นได้คำว่าฉันยังมีอีกหลายเพลงทีเดียวค่ะทำให้คิดไปว่าเมื่อครูเพลงจะแต่งคำร้องท่านก็จะมีมโนภาพออกไปจากตัวเองก่อนฟังต่ออีกสามเพลงนะคะฉันรักเธอโดยคุณยันยงเสลานนท์ครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูสริยงยุทธต่อได้ฉันละเบื่อคุณวรนุชอารีขับร้องผลงานของคุณอโศกด้านคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะและฉันเป็นคนสุดท้ายคุณวรนุชขับร้องอีกเช่นเดียวกัน

ก่อนที่จะฟังข่าวนะคะฟังเพลงฉันไม่งามโดยคุณวินัยจุลบุษปะค่ะครูแก้วแต่งคำร้องครูเวชใส่ทำนองและฉันไม่ชอบเดือนหงายโดยคุณสุภาพรัศมีทัศน์ครูแก้วและครูเอื้อร่วมกันแต่งจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินทางเยือนสหรัฐเพื่อหารือกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินทางเยือนสหรัฐเพื่อหารือกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐเร่งสรุปข้อตกลงภาษีต่างตอบแทนมุ่งรักษาความสามารถแข่งขันผู้ส่งออกไทย
7: นางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจะนำคณะเดินทางเยือนสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่15ถึง17กรกฎาคมนี้เพื่อหารือกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีเป้าหมายเร่งสรุปการเจรจาข้อตกลงอัตราภาษีต่างตอบแทนหรือ RTEXก่อนวันที่24กรกฎาคมซึ่งเป็นวันครบรอบกำหนดของกระบวนการตามมาตรา122โดยไทยคาดหวังว่าการสรุป RTEX จะเป็นปัจจัยสนับสนุนการพิจารณาภายใต้มาตรา301ของสหรัฐและช่วยลดความไม่แน่นอนด้านมาตรการภาษีให้แก่ผู้ประกอบการไทยนอกจากนี้ไทยจะเสนอข้อยกเว้นภาษีสินค้า6กลุ่มกว่า 1,000 รายการครอบคลุมสินค้าเกษตรเช่นข้าวหอมมะลิสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราและสินค้าอุตสาหกรรมบางประเภทซึ่งเป็นสินค้าที่สหรัฐผลิตไม่ได้และใช้เป็นวัตถุดิบในภาคการผลิตพร้อมยืนยันจุดยืนในประเด็นที่ไม่สามารถยอมรับได้เช่นการเปิดให้ใช้สารเร่งเนื้อแดงและเงื่อนไข Country of Concern ที่อาจกระทบต่อการเจรจาการค้าของไทยกับประเทศอื่นได้ในอนาคตสุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติประกาศปรับขึ้นราคาแนะนำสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มอีก2บาทต่อกิโลกรัมมีผลวันพรุ่งนี้
8: สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรชลบุรีจำกัดร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติออกประกาศปรับขึ้นราคาแนะนำสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มสำหรับสมาชิกและเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรอีก2บาทต่อกิโลกรัมโดยจะมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ส่งผลให้ราคาแนะนำสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มในพื้นที่ภาคตะวันออกปรับเป็น68ถึง71บาทต่อกิโลกรัมจากเดิม66ถึง69บาทต่อกิโลกรัมขณะเดียวกันสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคกลางตอนบนเพื่อการค้าปรับราคาแนะนำสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มเพิ่มขึ้น2บาทต่อกิโลกรัมเช่นกันส่วนสมาคมการค้าผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้ยังคงราคาแนะนำสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มไว้ที่70บาทต่อกิโลกรัมด้านชมรมผู้เลี้ยงเป็ดไข่ได้ประกาศปรับราคาไข่เป็ดหน้าฟาร์มจากฟองละ4บาท60สตางค์เป็น4บาท80สตางค์ต่อฟองหรือเพิ่มขึ้น20สตางค์ต่อฟองคิดเป็น6บาทต่อแผง30ฟอง เป็นผลจากต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ยังอยู่ในระดับสูงแม้ต้นทุนบางรายการเริ่มทรงตัวชวนันท์มาลีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งตรวจเข้มสถานประกอบการทั่วจังหวัดเพื่อยกระดับมาตรการความปลอดภัย
9: นายชนลินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง19แห่งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการทุกประเภททั่วทั้งจังหวัดภูเก็ตพร้อมยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและสถานบันเทิงในกรุงเทพมหานครซึ่งมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายรายทั้งนี้สั่งให้ตรวจเข้มระบบป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟอุปกรณ์ดับเพลิงมาตรฐานอาคารและความพร้อมในการรับมือเหตุฉุกเฉินรวมทั้งกำชับให้มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถรับมือเมื่อเกิดเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตระบุว่าแม้นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่ได้เกิดขึ้นในพื้นที่แต่ทุกหน่วยงานต้องนำมาเป็นบทเรียนและทบทวนมาตรการความปลอดภัยเพื่อนำมาประเมินความเสี่ยงอย่างรอบด้านสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการพร้อมยืนยันว่าจังหวัดภูเก็ตจะบังคับใช้กฎหมายและมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันในอนาคตเพราะจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาตินวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569ผู้ควบคุมเสียงยังคงเป็นสายชนดีสังค่ะเพลงแรกในช่วงนี้ฉันคนไทยคำร้องเป็นของคุณคงศักดิ์คำสิรินะคะทำนองโดยครูเอื้อค่ะ

นั่นคือเพลงฉันคนไทยผลงานของคุณคงศักดิ์คำสิริและครูเอื้อร่วมกันค่ะต่อได้ผลงานของพลตรีโหลวิจิตรวาทการนะคะจากละครเรื่องน่านเจ้าปี2482ชื่อเพลงไกลแสนไกลคุณสายสวัสดิ์บุญยเกษานนท์ขับร้องนำ

แสดงนักแต่งเพลงระยะแรกก็ประจำอยู่วงดุริยางค์กองทัพเรือมีผลงานนับพันๆเพลงเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเพลงไทยลูกทุ่งและเพลงไทยสากลประจำปี2534เราจะเลือกนักร้องที่ขับร้องเพลงผลงานของคุณพยงมุกดานะคะคือคุณบุษยาค่ะเพลงดารณีดาริกาเพลงชีวิตนาวีและเพลงเพื่อนใจนักเพลง

นั่นคือผลงานของคุณพยงมุกดาศิลปินแห่งชาตินะครับร้องโดยคุณบุษยารังสีจบไปแล้วนะคะครูเพลงท่านต่อไปคือครูนครมงคลายนค่ะเป็นทั้งนักร้องนักดนตรีนักแต่งเพลงแล้วก็เป็นราชาเพลงแปลงชื่อดังในอดีตนะคะเป็นคนมีอารมณ์ขันเคยเป็นแชมป์ร็อกแอนด์โรลแห่งประเทศไทยนอกจากนี้ท่านยังโดดเด่นในการร้องเพลงโฆษณาแล้วก็เพลงแปลงต่างๆรวมทั้งแต่งเพลงลูกกรุงเอาไว้ก็หลายเพลงเป็นศิลปินยุคเดียวกันกับครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติคืนนี้เราฟังคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องเพลงผลงานของครูนครมงคลายนเริ่มด้วยบางปะกงวิหกในกรงทองและคีรีบูนหลงรัง

ที่จบไปนั้นเป็นผลงานเพลงของครูนครมงคลายนค่ะขับร้องโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติมาถึงผลงานของครูประเทืองบุญยประพันธ์ศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานประเภทลูกทุ่งและลูกกรุงค่ะและที่น่าทึ่งก็คือท่านเป็นผู้พิการสายตาตั้งแต่อายุ2ขวบแต่ก็สามารถที่จะสร้างสรรค์เพลงที่ไพเราะได้นะคะเริ่มต้นครูประเทืองฝึกฝนดนตรีที่โรงเรียนสอนคนตาบอดค่ะก็เลยเชี่ยวชาญทั้งการเล่นดนตรีและการประพันธ์เพลงคืนวันนี้หม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัฒน์จะขับร้องเพลงของครูประเทืองบุญยประพันธ์3เพลงเพลงแรกทารารทมต่อด้วยทะเลระทมและสัญญาสวาท

ครูเพลงท่านต่อไปก็คือครูชลอไตรตรองสอนค่ะท่านเป็นทั้งนักร้องนักแต่งเพลงในยุคบุกเบิกของเพลงไทยสากลและไทยลูกทุ่งผลงานมีเนื้อหาเสียดสีสังคมเสียดสีการเมืองในยุคของจอมพลป.พิบูลสงครามนะคะจนทำให้บางเพลงเนี่ยถูกห้ามออกอากาศในขณะนั้นเลยทีเดียวคืนนี้ฟังคุณชาญเย็นแขขับร้องเพลงของครูชลอไตรตรองสอนมีเพลงอกสาวแม่นางเอ่ยดวงแขและทูลหัวจ๋า

ื่นหวานชื่นแต่แท้ใจสามเจ้าเสียตัวงามเขายามเจ้าได้อกอ่อนๆ นอนรู้สึกวันไหวเจ้าเสียเขาไปร้องไห้

ุดท้ายจะเป็นผลงานของครูเบนจามินนะคะเป็นทั้งนักร้องนักแต่งเพลงรุ่นเก่าที่ได้รับฉายาว่าราชาเพลงรำวงเคยสร้างและกำกับภาพยนตร์แล้วก็เขียนบทละครและบทภาพยนตร์หลายเรื่องทั้งยังได้ร่วมแสดงด้วยและท่านเป็นแนวเสียงของครูสุรพลสมบัติเจริญคือเสียงคล้ายกันมากรุ่งโรจน์ในช่วงปี2490ถึง2495ค่ะเนื่องจากท่านเป็นราชาเพลงรำวงเราก็จะฟังเพลงรำวงที่ครูเบนจามินแต่งนะคะแล้วก็ขับร้องกับคุณวรนุชรำวงเทพธิดาในฝันและรำวงกระต่ายหมายจันทร์เพื่อนฝันในคืนนี้สายชนดีสร้างดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมของประชาชน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

เอวังภาวิตาโขภิกขเวมรณสติเอวังพหุลีกตามหัมพลาโหติมหานิสังสาอะมะโตคาถาอะมะตะปริโยสานาติภิกษุทั้งหลายมรณสติที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดแลในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีเมื่อท่านผู้ฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วก็มาฟังธรรมะมาปฏิบัติธรรมะกันในรายการธรรมะรับอรุณทุกวันอังคารเป็นช่วงของจิตตวิเวกที่จะให้ท่านผู้ฟังได้มาฝึกทำสมาธิวันนี้เราจะมาเจริญมรณสติกันวิธีการที่เราจะเจริญมรณสติคือการตามระลึกถึงความตายให้ถูกวิธีไม่ใช่คิดแต่ว่าโอ้ฉันจะตายฉันจะตายคือมันก็บางทีจะดีกว่าคนที่คิดว่าเออฉันจะยังไม่ตายฉันจะยังเป็นอยู่ก็ประมาทไปคนละแบบคนละทางเพราะว่ากิเลสนั้นมันเอาเราสองทางเสมอเอาทางแรกให้เราไม่คิดถึงความตายคิดว่าเราจะเป็นอยู่ต่อไปบางคนอายุ70นี่ก็คิดว่าฉันยังไม่ตายหรือฉันจะทำนั่นหรือฉันจะทำนี่มันไม่แน่นะ30 40นี่ก็ตายได้70นี่ยิ่งใกล้แล้วเลยจะมาบอกว่าอย่าเพิ่งตายยังไม่ตายมันไม่แน่มันใกล้แล้วเอาถ้างั้นก็จะต้องคิดถึงความตายโอ้ฉันจะตายพรุ่งนี้บางคนอายุ60นี่คิดว่าตัวเองจะตายแล้วต่อมาอีกจน80ยังไม่ตายนี่เอ๊ะทำไมฉันคิดถึงความตายมาตั้ง20ปีฉันยังไม่ตายในช่วงที่คิดถึงความตายนี่ก็คิดบางทีก็กลุ้มใจว่าโอ้ยเมื่อไหร่ฉันจะตายเมื่อไหร่ฉันจะตายคิดแบบนี้ก็คิดผิดอีกกิเลสมันก็ทำให้เรามาระลึกถึงความตายแบบผิดวิธีมันโดนสองข้างเสมอจะไม่เจริญมรณสติก็ผิดพลาดและที่หนึ่งเป็นผู้ประมาทจะเจริญมรณสติก็ผิดพลาดอีกอย่างหนึ่งละเพราะว่าทำไม่ถูกวันนี้เราจึงจะมาฝึกทำมรณสติคือให้จิตใจเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอยู่ได้อย่างมีความสุขเพราะมรณสติตั้งฝังหมายถึงการมีชีวิตอยู่ที่เป็นกุศลที่ไม่ประมาทไม่ได้จะคิดถึงแต่เรื่องตายแต่เอาเรื่องตายมาคิดเพื่อให้อยู่อย่างไม่ประมาทไม่ใช่เพื่อให้อยู่อย่างกังวลใจหรือไม่ใช่เพื่อให้อยู่อย่างไม่ถูกต้องเริ่มยังไงผู้ฟังเริ่มจากความตายนั่นแหละชื่อมันบอกไว้อยู่แล้วช่วงเวลาอย่างนี้ท่านฟังเป็นช่วงรอยต่อระหว่างวันจากกลางคืนไปกลางวันจากกลางวันไปกลางคืนช่วงนี้ท่านฟังมันจะมีเหตุปัจจัยแห่งความตายอยู่มากสถิติเราดูก็ได้คนที่ตายไม่ว่าจะเอาจากเรื่องอุบัติเหตุจากเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างๆไม่ว่าจะโรคชนิดที่มีเชื้อโรคหรือไม่มีเชื้อโรคก็ตามเอาสถิติเหล่านี้มารวมกันทั้งหมดใช่ไหมนับหนึ่งนับหนึ่งนับหนึ่งไปแล้วก็พลอตช่วงเวลาในตลอด24ชั่วโมงช่วงเวลาไหนที่มีคนตายมากที่สุดเราจะพบได้ว่าเป็นช่วงนี้แหละหัวค่ำคือเปลี่ยนจากกลางวันเป็นกลางคืนหรือว่าช่วงเวลาเช้าๆคือเปลี่ยนจากกลางคืนเป็นกลางวันช่วงนี้จะมีคนตายมากที่สุดแต่ในประมาณ 3-4 ชั่วโมงนี้เอามารวมกันนะเปรียบเทียบกับช่วงยามท้ายของราตรีเวลากลางวันช่วงต่างๆ
ทำไมมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่คนมักจะพลั้งเผลอประมาทแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่สัตว์ร้ายหรือสัตว์มีพิษต่างๆมันจอกหากินเวลาที่มันออกหากินมันก็ใช้พิษของมันนั่นแหละใช้เขี้ยวเล็บของมันนี่แหละในการที่จะทำร้ายคนอื่นให้ตายได้แล้วก็กินได้สัตว์อื่นด้วยเหตุปัจจัยความตายจึงมีมากในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างไรก็ตามดูฟังความตายมันเกิดได้ตลอดเวลาอยู่ใกล้ๆเรามากใกล้ๆมากขณะที่บางทีเรามองข้ามไปอย่างเช่นลมหายใจของเรานี่ถ้าเราไม่หายใจสัก5นาที6นาทีนะดูฟังเราตายได้นะทุกคนนะทุกคนวันนี้จริงๆไม่ได้จะมีอายุ10ปี20ปีมันแค่6นาที5นาทีนั่นล่ะถ้ามีเหตุปัจจัยให้เราไม่ได้หายใจสัก5นาที6นาทีเราตายทันทีธาตุลมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการที่จะให้เรามีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับปอดเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนี่มันตายเร็วโรคที่เกี่ยวกับระบบลมหายใจนี่เช่นมะเร็งปอดมันรวดเร็วมากปุ๊บปั๊บเอาไม่ทันพอ6เดือนตายแล้วหรือโรคโควิดอย่างนี้ไม่พอทัน6วันตายแล้วลมหายใจเรามันแค่6นาทีเท่านั้นแหละลมหายใจที่เราสูดเข้าสูดออกวินาทีนี้เนี่ยนะต่อชีวิตเราไปได้6นาทีต้นหนึ่งนะลมหายใจต่อไปถ้าไม่มีมันก็ไม่มีต่อไปอีก6นาทีกับอีก1วินาทีต่อไปนะไม่มีตัวฟังมันใกล้ๆอยู่เราตรงนี้ยังเหตุปัจจัยอื่นๆอีกเดินเดินไปลื่นหกล้มหัวฟาดพื้นน็อกตายโอ้มีเกิดขึ้นทุกวันเดินเดินไปเข้าห้องน้ำหัวฟาดพื้นในห้องน้ำเกิดเป็นสโตรกสโตรกนี่ก็คือเส้นเลือดในสมองมันอุดตันแล้วก็กึกกักกึกกักล้มลงไปโดนสองดอกอีกทั้งสมองมีปัญหาทั้งหัวฟาดพื้นตายได้อีกหรือเดินเดินไปตามถนนหนทางข้างนอกทางเป็นหลุมเป็นบ่อสะดุดล้มตายตกท่อตายอุบัติเหตุตายถูกรถชนตายขับรถอยู่รถอื่นมาชนตายอีกขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ลื่นล้มตายอีกโอ้มันเยอะมากยังโรคภัยไข้เจ็บนี่นะโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นโรคกายโรคที่ศีรษะโรคที่ใบหูโรคปากโรคฟันโรคไอโรคหืดไข้หวัดไข้มีพิษร้อนไข้เสื่องซึมโรคในท้องโรคลมสลบลงแดงจุกเสียดเจ็บเสียวโรคเรื้อรังโรคเรื้อนโรคลมบ้าหมูโอ้มันเยอะมากทุกฝั่งโรคไปไข้เจ็บขนาดว่าบางทีไม่ได้เป็นโรคอะไรคือทางกายไม่ได้เป็นอะไรแต่เครียดนะเครียดจนเป็นโรคซึมเศร้าคิดมากนั่นนี่ฆ่าตัวตายก็มีตายนี่มันง่ายนะฝังมันไม่ยากนะมีชีวิตอยู่มันยังยากกว่าพูดง่ายๆจะเกิดมาเป็นคนถ้าเปรียบเทียบแล้วมันยากกว่าที่ถ้าเกิดมาเป็นคนแล้วตายมันง่ายกว่าความน่าจะเป็นที่จะมีความตายของคนที่เกิดมาแล้วพูดไปเลยท่านผู้ฟัง 100% 100% นะหมายความว่าคนที่เกิดมาแล้วไม่ตายมันไม่มีอ่ะเพราะว่าเหตุปัจจัยแห่งความตายมันคือความเกิด 100% 100ทั้ง100 พันทั้งพันล้านทั้งล้านของคนที่เกิดมาแล้วได้ตายแน่นอนภายใน7วันด้วยไม่วันจันทร์ก็วันอังคารไม่วันอังคารก็พุธพฤหัสศุกร์เสาร์หรืออาทิตย์วันใดวันหนึ่งใน7วันเนี้ยแน่นอนฟันธงคอนเฟิร์มในแค่2ลักษณะไม่ตอนลมหายใจเข้าก็ตอนลมหายใจออกเอาบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยบางทีตอนที่เราอาจจะไม่ได้หายใจก็ถ้าไม่ได้หายใจไอ้ลมหายใจสุดท้ายเนี่ยมันเข้าหรือออกแล้วมันก็อันนั้นแหละเหตุปัจจัยความตายระหว่างมันมีมากเหตุปัจจัยที่จะใ
สัตว์นรกสักตัวใดตัวหนึ่งมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันน้อยมากมันยากนะความที่สัตว์นรกหรือสัตว์เดรัจฉานแล้วจะได้มามีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์น้อยมากมากมากท่านเปรียบไว้กับพื้นมหาสมุทรโลกเราไปนี้นะทั้งโลกเลยคือน้ำท่วมโลกไปเลยมีมหาสมุทรเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไปหมดตอนนี้เนี่ยเรายังมีมหาสมุทรเมดิเตอร์เรเนียนแอตแลนติกแปซิฟิกซึ่งมันก็ว่าจะแยกๆกันอยู่คือมันมีส่วนที่เชื่อมต่อกันอยู่แต่ว่ามันยังมีพื้นดินที่เป็นจุดที่จะแยกระหว่างมหาสมุทรเหล่านี้สมมุตินะว่าถ้าพื้นปฐพีบนโลกทั้งหมดเนี่ยไม่มีเลยถูกน้ำท่วมหมดเลยน้ำแข็งทั่วโลกละลายหมดเลยน้ำท่วมจนถึงยอดเขาเอเวอเรสต์ไม่มีที่ที่จะเป็นดินให้ยืนเลยทุกคนต้องอยู่บนเรือหมดเกิดมีเต่าตัวหนึ่งนะบังมันตาบอดด้วยเต่านี้ก็เป็นสัตว์ที่หายใจด้วยปอดมันมีปอดมันก็ต้องขึ้นมาเอาอากาศหายใจใช่ไหมล่ะเต่าทะเลตัวนี้มันอึดมากเวลาที่มันจะมาเอาอากาศสักครั้งหนึ่งโผล่ขึ้นมาหายใจเนี่ยร้อยปีครั้งเดียวเลยความที่มันน้ำท่วมโลกหมดเนี่ยนะเศษสิ่งอะไรเนี่ยมันจมน้ำหมดนะทุกฝั่งสมมุติว่าเหลือแค่มีชิ้นไม้ชิ้นหนึ่งลอยอยู่บนพื้นผิวของมหาสมุทรนี้ซึ่งเศษชิ้นไม้ชิ้นนี้มันก็มีรูอยู่รูหนึ่งที่มันใหญ่พอดีกันกับหัวเต่าโอกาสความน่าจะเป็นทุกฝั่งมันจะเป็นไปได้ไหมที่ว่าเต่าตัวหนึ่งอึดมากร้อยปีโผล่ขึ้นหายใจครั้งเดียวความที่มหาสมุทรมันยิ่งใหญ่มากทั่วผืนปฐพีทั้งโลกนี้หมดเลยไม่มีดินเลยมีแต่น้ำทั้งหมดลมเหนือลมใต้ตะวันออกตะวันตกก็พัดเจ้าเศษชิ้นไม้นี้ให้ล่องลอยไปในมหาสมุทรตามแต่ใจของมันตามแต่ทิศทางของลมโอกาสความน่าจะเป็นที่เต่าตัวนี้จะโผล่ขึ้นมาเอาหัวซุกเข้าไปพอดีบดีในจุดที่มันมีรูอยู่นั้นโอ้โหมันยากมากทุกฝั่งน้อยมากคือแทบเป็นไปไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นสัดส่วนความน่าจะเป็นเรื่องที่เราจะได้ตายกับเรื่องที่เราได้เกิดมาเนี่ยมันสุดขั้วเลยทุกฝั่งมันสุดขั้วเลยถ้างั้นเราได้เกิดมาแล้วเราก็ต้องตายแน่นอนเราจะดำรงชีวิตอยู่ยังไงโอ้ยเธอใช้ชีวิตยังไม่คุ้มค่านะมันเสียดายไงทุกฝั่งเสียดายคือที่ว่าเราจะต้องได้ตายแน่แล้วกว่าจะเกิดมามันก็ยากนี่ถ้าใช้ด้วยความประมาทเสียดายเพราะฉะนั้นต้องใช้ด้วยความไม่ประมาทจะไม่ประมาทให้คิดถึงสุดต่างสองขั้วนี้ที่มันสุดๆเลยว่าถ้าเราเกิดมาได้ยากขนาดนี้เรายังใช้แบบสุรุ่ยสุร่ายใช้แบบทิ้งๆคว่างๆใช้แบบไม่รักษาไม่ถนอมในช่วงเวลาที่เรามีอยู่ที่ยากกว่าจะได้มาแล้วมันก็จะหมดไปไม่นานเนี่ยมันไม่ดีนะอย่าประมาทนะใช้ยังไงเอาเรื่องวัดความประมาทก่อนดูฟังว่าตอนนี้เราเห็นคุณค่าใช้มันอย่างถูกต้องไหมในความยากที่เราได้มาและในความง่ายที่เราจะเสียไปท่านถามภิกษุกลุ่มหนึ่งบอกว่าเนี่ยใช้ไงชีวิตเจริญมรณสติแบบไหนกันเห็นความสุดขั้วความแตกต่างที่กว่าชีวิตเราจะได้มาแล้วง่ายๆที่มันจะเสียไปแล้วเห็นคุณค่าของมันอย่างไรภิกษุรูปหนึ่งบอกว่าโอ้เนี่ยผมนี่เจริญมรณสตินี่นะวันละสองครั้งคือช่วงนี้แหละที่ท่านว่านี่แหละระหว่างกลางคืนไปกลางวันระหว่างกลางวันไปกลางคืนพอเจริญเสร็จปุ๊บนะโอ้คนนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยนึกถึงว่าโอ้พระพุทธเจ้าสอนให้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ฉันก็ทำเลยช่วงเวลานั้นสองครั้งตัวที่เหลือทำอะไร
ที่เหลือก็ทำอย่างอื่นไงเช่นถ้าทำการงานไปโรงเรียนไปที่ทำงานดูหนังดูละครคิดว่าก็จะมีชีวิตอยู่ได้สักครึ่งค่อนวันและที่เหลือก็จึงไปทำอย่างอื่นได้คิดว่าเฉพาะช่วงเวลานั้นที่ว่าจะตายไงจะเสียชีวิตนี้ไปจึงได้ตระหนักถึงความดีให้ตั้งสติมีสมาธิแต่ว่าช่วงเวลาอื่นก็เหลือเพลินไปอีกรูปหนึ่งบอกว่าก็ช่วงเวลาที่กินข้าวนี่แหละคนเรารับประทานอาหารก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งอะอย่างมากครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งนี้ช่วงเวลาเนี้ยก็เจริญมรณสติเราคิดว่าจะมีชีวิตอยู่ได้ยาวนานประมาณเท่านี้แต่คิดว่าจะมีชีวิตอยู่ได้ยาวนานประมาณเท่านี้ก็ต้องรีบทำคำสอนของพระพุทธเจ้าละในช่วงเวลาที่กินอาหารมื้อหนึ่งแต่ว่าหลังจากนั้นไปเราก็ไปทำอย่างอื่นละไปทำการงานไปเดินเล่นไปเดินทางนั่นนี่อีกรูปหนึ่งบอกว่าในช่วงเวลากินอาหารประมาณ 4-5 คำอีกรูปหนึ่งบอกว่ากินอาหาร1คำอีกรูปหนึ่งบอกว่าหายใจเข้าหายใจออกในยะที่พูดถึงนี้หมายถึงการที่เราคิดว่าเราจะมีชีวิตอยู่เนี่ยมันได้นานเท่าไหร่เพราะนี้เป็นเหตุใช่ไหมเพื่อที่จะให้เกิดผลคือ

สองครั้งอ่ะใน24ชั่วโมงใช่ไหมล่ะอันนี้บอกว่าใน24ชั่วโมงเนี่ยเอาครั้งเดียวแต่ยาวหน่อยประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งเนี่ยมาคิดถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าตอนช่วงกินข้าวอีกคนหนึ่งบอกว่าไม่เลยแล้วก็ที่เหลือจะประมาทได้ยังไงเอาช่วงเวลาห่างกันแค่4ถึง5คำนี่แหละคนเรากินอาหารคำหนึ่งสองคำนี่ก็ประมาณ15นาทีเอาภิกษุรูปนี้บอกว่าทุกๆ15นาทีนะผมนี่จะมานึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนละที่เหลือนี่ก็อาจจะเผลอๆไปบ้างอีกรูปหนึ่งบอกว่ามาให้นั้นยังน้อยไปเอาทุกคำข้าวเลยทุกคำข้าวนี่ก็คือทุก2นาทีอะมาคิดถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าครั้งหนึ่งอีกรูปหนึ่งบอกทุกลมหายใจทุกลมหายใจคิดถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยมาตราในการวัดแบบนี้นะท่านจึงแบ่งเอาไว้ว่าคนไหนประมาทคนไหนไม่ประมาทโดยบอกว่ากลุ่มที่คิดถึงทางคำสอนของพระพุทธเจ้าวันละ2ครั้งหรือวันละครั้งครั้งละ1ชั่วโมงหรือพวกที่มาคิดถึงทุกๆ15นาทีนี่นี่ชื่อว่ายังประมาทอยู่ยังประมาทอยู่แต่พวกที่ทุกๆคำข้าวทุก2นาที5นาทีคิดถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วหรือทุกๆลมหายใจแล้วนี่ถือว่าไม่ประมาทดีแล้วใช้ชีวิตอย่างถูกต้องระมัดระวังไม่ประมาทคุ้มค่าแต่นี่บางคนอย่าตีความผิดนะอย่าไปตีความว่าถ้าฉันจะต้องแบบหลับตานั่งสมาธิตลอดเวลาสิโอ้ยมันจะไปทำงานอะไรได้ไงอย่าเข้าใจผิดเพราะอย่างที่พูดเมื่อสักครู่ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี่มีมากไงแล้วก็ไปได้ในทุกช่องทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจแล้วก็ไปได้ในทุกเรื่องเงินทองเรื่องความรักเรื่องเกี่ยวข้องกับผู้คนเรื่องการทำงานเรื่องการเรียนเรื่องการกินเรื่องการเดินทุกเรียบททุกสาขาอาชีพทุกเพศทุกวัยทุกเรื่องการงานสามารถที่จะเกี่ยวข้องมามีในคำสอนของพระพุทธเจ้าได้หมดตรงไหนที่มันจะเชื่อมโยงต่อไปนี้ได้หมดคือสติไงทุกฝั่งถ้าเรามีสตินะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามอย่าเผลอสติเกิน5นาทีถ้าเผลอสติเกิน5นาทีช่วงระหว่างกินข้าวคำเดียวเนี่ยคุณจะเคี้ยวข้าวคำหนึ่ง5นาทีเลยเหรอเอาหน้าคิดว่าเคี้ยวละเอียดหน่อยเอา2นาทีก็ได้เอา2นาทีถ้าจะเผลอเพลินไปก็อย่าให้มันเกิน2นาทีนะอย่างเนี้ยจึงจะชื่อว่าผู้ไม่ประมาทบางทีเรารูดถูไถด้วยนิ้วของเราไปที่อะไรมันเหลี่ยมๆแล้วก็เงาๆโทรศัพท์มือถือนี่แหละถ่ายไปรูดโซเชียลมีเดียบ้างดู YouTube วิดีโอต่างๆนั่นนี่บ้างเอาชั่วโมงหนึ่งหายไปละชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงนี่โอ้ยเพลินไปตามตาตามหูเห็นภาพได้ยินเสียงนั่นช่วงนั้นพลาดได้นะไม่ใช่ว่าช่วงชั่วโมงหนึ่งคุณถ่ายโทรศัพท์มือถือดูโซเชียลมันจะไม่ตายมีคนเดินถนนไถโซเชียลอยู่เนี่ยหล่นตกท่อตกน้ำเจออุบัติเหตุขับรถอยู่หรือเดินถนนอยู่ตายได้เลยมีนั่นคือประมาทหรือบางทีคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ติเตียนคนนั้นใส่ร้ายคนนี้คิดไม่ดีกับคนโน้นพูดถึงคนนั้นอย่างนี้อย่างโน้นนี่คืออกุศลนะอย่ามันเกิน2นาทีถ้าจะพูดถึงคนอื่นพูดแง่ดีพูดสิ่งที่เป็นธรรมเป็นวินัยพูดสิ่งที่เป็นประโยชน์พูดสิ่งที่เป็นกุศลไงสิ่งที่เป็นกุศลเนี่ยมันมีอยู่ได้ทุกที่ตามข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ในโซเชียลทีวีเพื่อนข้างบ้านการจราจร
เราถ้ามีสติ

ตั้งไว้อย่างดีสามารถขวนขวายแสวงหาสิ่งที่เป็นกุศลมาทรงไว้ในจิตใจของเราได้เสมออย่าว่า2นาทีเลยทุกลมหายใจเลยอ่ะทุกลมหายใจเข้าออกเนี่ยมันห่างกันไม่ถึงนาทีเราสามารถตั้งจิตให้อยู่ในกุศลธรรมเหล่านั้นได้มันคือแค่กุศลหรืออกุศลเท่านั้นเองทุกฝั่งที่สติจะเผลอหรือจะตั้งไว้ให้ดีเผลอปุ๊บอกุศลก็เกิดไม่เผลอมีสติปุ๊บกุศลก็เกิดอย่าเผลอให้มันเกิน5นาทีนะนี่ขอร้องกันนะมาถึงพระพุทธเจ้ามาเตือนไว้นะข้าพเจ้านี่นำเอาคำสอนนี่มาบอกไว้เฉยๆนะให้ที่ว่าอย่าให้จิตของเราไปในทางอกุศลต้องตั้งสติเอาไว้อกุศลนี่มันมีมากก็มากพอๆกันกับกุศลอกุศลมีได้ตรงไหนกุศลก็มีได้ตรงนั้นเราก็อย่าเผลอนะเพราะว่ากุศลมีอยู่ตรงไหนอกุศลก็มีได้อยู่ตรงนั้นดูข่าวหน้าหนังสือพิมพ์แต่เดี๋ยวนี้มันยังขายกันอยู่หรือดูข่าวอินเทอร์เน็ตก็ได้คุณดูข่าวทางโซเชียลรูดขึ้นรูดลงอยู่หรือว่าดูข่าวหนังสือพิมพ์ดูข่าวทีวีอยู่ดูแล้วเนี่ยนะถ้ามันเป็นเรื่องที่แบบเป็นไปในทางการเรื่องให้เพลินๆเนี่ยมันก็ส่วนใหญ่ก็เป็นงี้แหละแล้วเราเพลินไปตามเรื่องราวนั้นคนนี้ก็ทำให้ดีอย่างนี้โอ้ยมันช่วยงั้นมันระยำอย่างนี้มันไม่ดีอย่างโน้นคิดไปถึงสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมอย่างนั้นอย่างนี้งงใช่ปะอันนี้คือเพลินไปละเผลอสติละโอ้ยจะเกิน5นาทีนี่พลาดได้นะไม่ใช่ว่าไอ้อะไรที่มันอยู่ในตัวเรามันจะไม่อึดๆขึ้นแล้วคุณจะไม่ตายนะมันเป็นไปได้นะเชื้ออยู่ในตัวเราอึ๊กๆเป็นลมไปสลบไปฮาร์ทแอทแทคไปแล้วดูหนังดูละครอะไรที่มันเผลอเพลินอยู่เซ็ตเลยนะลงนรกอ่ะหรือไม่ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานน่ะแต่ว่าอกุศลธรรมอยู่ตรงไหนใช่ป่ะอย่างที่บอกเนี่ยกุศลธรรมก็อยู่ตรงนั้นตรงที่ว่าพอเราเห็นคนอื่นเขาทำให้ดีผ่านทางข่าวหนังสือพิมพ์ข่าววิทยุในทีวีอินเทอร์เน็ตต่างๆเห็นแล้วเราตั้งสติไว้ได้ไงไม่เผลอเพลินไปตามเรื่องที่เป็นอกุศลนั้นโดยพิจารณาว่าโอ้คนนี้ก็ทำไม่ดีอย่างนี้เนี่ยนายโอ้ถ้าเป็นเราจะไม่ทำนะเนี่ยหรือว่าถ้าเรื่องที่เป็นอกุศลเหล่านี้เราทำการสำเนียกไว้ว่าเราจะไม่ทำหรือถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเราแล้วเราจะทำอย่างนี้ที่มันไม่ใช่เป็นอกุศลแล้วทำอย่างนั้นนี่ก็ข้อหนึ่งละกุศลธรรมเกิดขึ้นได้หลายแง่มุมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคนนั้นอย่างนั้นเป็นเรื่องไม่ดีอย่างนี้เราแผ่เมตตาให้เขาก็ได้แผ่เมตตาแบบพรหมเจริญกรุณาเจริญอุเบกขาขอให้คนที่ประสบทุกอย่างนี้ให้ได้รับความสุขหรือพ้นจากทุกนั้นไวๆอะไรก็เป็นกรุณาระวังนะความเผลอเพลินมันเปลี่ยนได้ทันทีถ้าเราไม่ชอบเขาอย่างนี้แล้วเขาได้รับทุกอยู่นี่แต่เราคิดสมน้ำหน้ามันว่าโอ้ยขอให้มันได้หนักๆกว่านี้หรือกำไรที่มันไม่ดีได้มางี้ให้มันได้เร็วๆนี่นั่นอกุศลธรรมเกิดละคุณเพลินไปตามเรื่องราวนั้นละดูข่าวอยู่นี่เกิดหัวใจวายขึ้นตายได้ไปนรกนะระวังแต่ถ้าเรามีกรุณามีเมตตาในข่าวนั้นในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนนั้นอย่างนั้นเฮ้ยนี่เป็นกุศลนะทุกฝั่งเป็นกุศลถ้าเกิดหัวใจวายขึ้นเกิดเส้นเลือดในสมองแตกขึ้นหรืออุดตันขึ้นแล้วคุณน็อกไปตรงนั้นเนี่ยคุณไปสวรรค์นะไปสวรรค์หรือมนุษย์ที่มีอันจะกินหรือถ้ามันไม่ก่อนไม่หลังต่อการตายแล้วจิตที่มีเมตตานั้นเป็นสมาธินั้นเห็นความไม่เที่ยงในกายพอโทษดูข่าวว่าเข้าตายไอ้ยาเราก็ตายจริงๆนี่เกิดปล่อยวางได้หมดบรรลุเป็นพระอรหันต์เดียวนั้นเลยนะหรือถ้าละเครื่องร้อยรัดเห็นความเบื่อหน่ายในวัฏฏะสงสารละเครื่องร้อยรัดในห้าอย่างเป็นอนาคามีนะหรือไม่ก็เผลอๆเป็นโสดาบันได้เลยอ่ะในความที่ว่าเห็นความไม่เที่ยงจริงๆจังๆอย่างนี้แล้วไม่มีความเคลือบแคลงสงสัยแล้ว
มีศรัทธาในคำสอนอย่างมั่นคงตั้งใจเต็มที่นี่ก็เป็นโสดาบันได้นะโอกาสมันอยู่เฉพาะหน้าเสมอทุกวันเราอย่าเผลอเราอย่าเพลินระยะเวลาที่ท่านเตรียมการไว้ให้เป็นมาตรฐานเนี่ยก็คืออย่าเพลินเกิน5นาทีอย่าเพลินชั่วเวลาที่กินข้าวคำหนึ่งเคี้ยวหมดมันก็2นาทีเท่านั้นแหละนะเอ้า2นาที5นาทีช่วงนี้อย่าเผลออย่าเพลินเกินนี้ไปเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยมันปลิวไปง่ายๆเหมือนกับเทียนที่มีเปลวไฟติดอยู่บางทีเกิดลมพัดเทียนดับปุ๊บเลยหรือบางทีมันไหม้ไปไหม้ไปอ้าวมันหมดไฟมันก็ดับปุ๊บเลยหรือบางทีมีคนมาดับมันเอาซึ่งหน้าเหมือนกันชีวิตของเราบางทีหมดอายุขัยมันก็ตายไปใช่ไหมล่ะบางคนก็80บางคนก็90บางคนก็70กว่าไม่เท่ากันคนเรามีอายุขัยไม่เท่ากันตามสภาวะของร่างกายโครโมโซมพันธุกรรมอาหารที่อยู่อาศัยสิ่งแวดล้อมต่างๆหรือบางทีก็เกิดจากการตัดรอนเกิดอุบัติเหตุปึ้งปึ๊บหายตายไม่ได้ตามอายุขัยละเกิดตัดรอนแบบนี้ก็มีหรือเกิดจากลักษณะของโรคภัยไข้เจ็บที่มาเบียดเบียนโรคภัยไข้เจ็บโควิดอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บรวดเร็วมะเร็งเดี๋ยวนี้มันก็เป็นลักษณะที่ว่าเหมือนจับสลากเอาคนไม่มีเหตุปัจจัยเสี่ยงก็เป็นได้จริงๆแล้วบางทีเราก็ไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นเหตุปัจจัยเสี่ยงไม่เสี่ยงหายใจเข้าไปเฉยๆธรรมดาบางทีก็เป็นมะเร็งได้เป็นโรคไปไข้เจ็บอย่างนี้ก็ตายได้เพราะฉะนั้นไม่ประมาทจะไม่ประมาทได้ทำยังไงเออนี่เราจะมาเริ่มเจริญมรณสติกันทุกฟังที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้นะคือจะว่าเริ่มแล้วก็ได้นะแต่ว่า introduction เนี่ยเริ่มต้น introว่าความสำคัญของการที่จะได้เกิดมานั้นมันมีโอกาสน้อยมันจึงสำคัญมากที่ได้มาน้อยโอกาสยากจึงสำคัญมากๆไอ้ที่สำคัญมากๆได้มาน้อยยากแล้วมันยังหลุดหายไปได้ง่ายยิ่งสำคัญมากๆเลยจะมาใช้สุรุ่ยสุร่ายเผลอเพลินไม่ได้ใช้ยังไงมันจะคุ้มก็อย่าเผลอเพลินไปเกิน5นาทีเอาที่ว่ามาเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นครึ่งหนึ่งของวิธีการเจริญมรณสติแล้วนะครึ่งหนึ่งละที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งก็คืออย่าให้เผลอเพลินไปไงแล้วจะยังไงไม่ให้เผลอเพลินไปก็ได้พูดมานิดหนึ่งแล้วว่าให้ตั้งไว้ในกุศลธรรมไงจริงๆช่วงเวลาทั้งหมดเลยนะสมมติเราว่าร้อยปีร้อยปีอย่าว่านานนะทุกฝั่งไม่ได้นานร้อยปีนะสมมตินะอย่าร้อยปีเลยก็80พออ่ะพระพุทธเจ้าอายุ80ปีมรณภาพปรินิพพานเราเท่านั้นบอกคนเรามีอายุประมาณ80ปีสมมุตินะในช่วง80ปีที่ว่าน้อยแล้วนี้บาปอกุศลธรรมอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นได้คือถ้าให้ทำบาปแล้วได้ชั่วนี่มันก็ได้มากในช่วง80ปีนี้แต่ถ้ามีกุศลธรรมเป็นบุญแล้วได้ไปดีนะมันก็ได้มากเหมือนกันช่วงนี้ช่วงเวลาที่ไม่มาก80ปีเนี่ยทำบาปก็ได้บาปมากไปไม่ดีได้ทำบุญก็ได้บุญมากไปดีได้เราเลือกได้ในความเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นเหมือนจุดตรงกลางที่ถ้าเอาคุณจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาล่ะเลี้ยวซ้ายก็ไปเนี่ยล่ะนรกกำเนิดเตระชานเปรตวิสัยอบายภูมิได้โอ้ถูกมากถูกมากเลี้ยวขวาก็ไปสวรรค์มนุษย์ที่มีอันจะกินพรหมหรือว่าไปทางนิพพานก็ไปทางนี้ตรงเลี้ยวขวาช่วงเวลาที่เราอยู่ตรงสี่แยกทางเลี้ยวเนี่ยมันแป๊บเดียวไงทุกฝั่งเหมือนมนุษย์ตรงเนี้ยเรามาอยู่ตรงมนุษย์นี่มันไม่นาน80ปีคุณจะไปทางไหนช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี่มันแป๊บเดียวนะแต่สำคัญไงชีวิตมนุษย์80ปีเนี่ยมันสั้นมากแต่สำคัญนะถ้าคุณเลี้ยวซ้ายไปตกไกลเลยมันมุ่งไปเนี่ยบางทีมันถอยกลับไม่ได้นะหรือเลี้ยวขวาก็เหมือนกันมันไปมันก็ไปดีเลย
ปไกลเหมือนกันมันถอยกลับไม่ได้เพราะบุญอานิสงส์มันให้อยู่บาปก็เหมือนกันในช่วงที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อตรงนี้จึงสำคัญมากไม่นานเพราะฉะนั้นต้องเพ่งจดจ่อไว้อย่างดีคำว่าเพ่งจดจ่อไว้อย่างดีหมายถึงระมัดระวังเวลาเราขับรถนี่นะท่านผู้ฟังที่ขับรถเป็นหรือว่าเคยนั่งรถนี่หรือว่าเคยบอกทางคนขับนี่ขับไปมันก็ธรรมดาใช่ไหมล่ะถ้าถนนตรงๆไม่ได้มีทางเลี้ยวจะไปไหนมันก็แบบสบายๆได้นะเฮ้ยแต่ว่าทางเลี้ยวมันจะอยู่ข้างหน้านี่เฮ้ยเราต้องเตรียมการไว้ก่อนเตรียมการไว้ก่อนที่เราจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาแล้วเดี๋ยวนี้ทางด่วนเนี่ยโอ้ยแล้วเดี๋ยวมาอยู่กรุงเทพดูฟังเดินทางนั่นนี่เนี่ยคืองงไปเลยอ่ะที่เลี้ยวนี่ปุ๊บอ้าวผิดทางแหละวนอ้อมไปอีก30 40นาทีเสียเวลาไปก่อนที่จะถึงทางเลี้ยวเตรียมการให้มันถูกว่าจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาจังหวะตรงนั้นเนี่ยถ้าเรามาลึกกึกกักจะนิดซ้ายก็ไม่ซ้ายขวาก็ไม่ขวาชะลอความเร็วรถหลังมาทิ่มตำเกิดปัญหาใหม่อีกหยุดไม่ได้นะทุกฝั่งกระแสนี้กระแสแห่งชีวิตกระแสแห่งความตายเนี่ยมันมาตลอดมันผลักดันกันอยู่ตลอดในตัวเราไม่ใช่ไม่มีเชื้อโรคนะทุกฝั่งมันยังมีไม่มากพอตอนนั้นเองเรายังไม่ตายมันยังมีเม็ดเลือดขาวยังมีระบบอะไรที่มันจะทำความสะอาดกันไปได้อยู่มันจึงยังไม่ตายแต่มันตายตลอดอ่ะกระแสนี่มันผลักดันกันมาตลอดกระแสแห่งความตายก็ตัดรอนตลอดกระแสแห่งชีวิตก็ต่อไปตลอดตัดรอนไปต่อกันไปตัดรอนไปต่อกันไปอันไหนมันมากกว่าเท่านั้นเอง6นาทีเนี่ยอย่างที่ว่านี่มีเวลาแค่นี้พวก5นาที6นาทีนี่ช่วงกินข้าวคำหนึ่งเนี่ยช่วงที่หายใจเข้าหายใจออกอยู่ได้สักลมหนึ่งนี่เป็นช่วงกระแสแห่งการที่มันจะต่อกันไปได้เท่านั้นเองความตายและความเป็นช่วงหัวเลี้ยวเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาถ้าเรายังมีอกุศลธรรมคิดถึงอยู่เรื่อยคิดถึงเรื่องไม่ดีอยู่เรื่อยคิดถึงเรื่องกังวลใจอยู่เรื่อยคิดถึงเรื่องที่เป็นอกุศลอยู่เรื่อยนี่คุณเปิดไฟเลี้ยวซ้ายไว้แล้วนะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเตรียมเลยตกไปเลยเปรตผีอสุรกายสุนัขสัตว์เดรัจฉานหรือเลยไปหน่อยก็สัตว์นรกเปิดไฟเลี้ยวซ้ายไว้เขาเปิดทางให้เลยทุกฝั่งมันก็ลื่นเหมือนกันก็ทำได้นั่นคือประมาทอะไรที่จะทำให้เรากังวลใจเรื่องอะไรที่มันจะยุ่งใจเรื่องอะไรที่คิดแล้วจะเพลินใจหรือยุ่งใจบางคนก็จะคิดว่าเป็นก็ทำไมยุ่งกับเพลินไปมันก็น่าจะตรงข้ามกับยุ่งตรงข้ามกับปัญหาตรงข้ามกับเรื่องที่ไม่ดีไอ้เพลินมันก็ปัญหาพอแรงเดียวกันกับเรื่องความโกรธความไม่พอใจเพราะมันคือโทสะและราคะไงเราคิดว่าเรื่องที่เราไม่พอใจกังวลใจนั่นน่ะมันเป็นโทสะโมหะแล้วแต่เรื่องที่จะให้เพลิดเพลินใจจะเป็นความดีไม่เลยนั่นก็เป็นราคะไงมีราคะโทสะโมหะมากถึงขนาดว่ามันโผล่มาในทางความคิดโผล่มาให้เราเห็นตัวชัดเจนนี่คุณไปชัดเจนเลยนะเลี้ยวซ้ายเลยนะเต็มๆเลยนะราคะโทสะโมหะมาเต็มๆคุณก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายไปเต็มๆไปในที่ไม่ดีอย่างเต็มๆช่วงรอยต่อนี้มันก็จึงพาไปตรงนั้นได้ตรงนั้นมันก็วันเวย์ทราฟิกแล้วคือคุณจะย้อนกลับไม่ได้เพราะกระแสมันไปอย่างนั้นก็ต้องอยู่ตรงนั้นอะแบบนานเลยอะแล้วถ้าเป็นสัตว์นรกแล้วโอกาสที่จะยูเทิร์นกลับมาทางเลี้ยวที่จะไปที่มันดีได้นี่นะโธ่มันนานมากเหมือนเต่าตาบอดอยู่ในท้องทะเลที่เป็นมหาสมุทรทั้งหมดโอกาสที่มันจะโผล่ขึ้นมาหายใจทุกร้อยปีแล้วเอาหัวสอดเข้าไปในเศษไม้ที่มันมีรูพอดีของหัวมันเนี่ยมันยากมากทุกฝั่งคือกว่าจะมาเจอทางเลี้ยวกลับอีกทีนี่ไกลเลยนู่นนานด้วยแล้วระหว่างทางที่ไปเนี่ยทั้งร้อนทั้งหิวทั้งมืดไม่เห็นทางละวนไปวนมาผูกเบียดเบียน
ให้กลัวให้โกรธให้เกลียดให้มีปัญหาต่างๆตามมาตลอดนี่คือมันเป็นทางที่ไม่ดีเลยนะอย่าไปทางนั้นอย่าไปทางนั้นแต่ให้เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาหมายถึงสิ่งที่เป็นกุศลธรรมนึกถึงเรื่องที่เป็นกุศลเรื่องที่เป็นกุศลเนี่ยมันก็ยังมีราคะโทสะโมหะนั่นแหละแต่มันน้อยไงการแบ่งปันอย่างนี้มันไม่ได้เป็นราคะการที่มีเมตตากันอย่างนี้มันไม่ได้เป็นโทสะอาจจะยังไม่เข้าใจอริยสัจ 400% เต็มที่ยังมีโมหะอยู่แต่ก็ไม่มากถึงขนาดว่าเป็นความกตัญญูเป็นความเข้าใจผิดยังอาจจะเข้าใจไม่ถูก 100% โมหะก็เบาบางด้วยความที่ว่าราคะโทสะโมหะเบาบางเนี่ยนะเลี้ยวขวาไปเมื่อนั้นเป็นอะไรก็เป็นการให้ทานเป็นการแบ่งปันกันเป็นการที่มีเมตตากันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเป็นการที่ว่าจะมีจะกินจะมีจะใช้ลักษณะนี้ก็เป็นมนุษย์ที่มีอันจะกินเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดีๆทางเนี้ยก็เป็นทางที่สว่างเป็นทางที่สบายเปิดแอร์เย็นฉ่ำได้รถไม่มีปัญหาไม่มีสิ่งอะไรที่จะต้องน่ากลัวคอยระวังเป็นมืดไปหมดทีนี้ก็สว่างโล่งไปให้เลี้ยวขวาไงทุกฝั่งในช่วง80ปีชีวิตที่เรามีอยู่นี่นะให้สร้างสิ่งที่เป็นกุศลถ้าจิตใจเรามาจนนึกถึงสิ่งที่เป็นอกุศลอยู่เรื่อยนี่คือเปิดไฟเลี้ยวซ้ายใช่ไหมพยายามทุกฝั่งพยายาม do your best พยายามเต็มที่ที่จะให้เลี้ยวขวาให้ได้พยายามเต็มที่ที่ว่าเอ้ยมีกุศลธรรมอะไรไหมที่เราได้ทำแล้วเรานึกถึงเนี่ยมันจะดีได้มีไหมเรื่องอกุศลแน่นอนหวังมันก็พยายามดึงไปใช่ไหมกระแสแห่งความไม่ดีเรื่องกุศลธรรมฝั่งเราก็สร้างขึ้นมีมามันก็ดึงไปได้เหมือนกันกระแสแห่งความดีเหมือนกระแสแห่งชีวิตกระแสแห่งความตายเนี่ยมันพยายามตัดรอนกันดึงกันดันกันกระแสแห่งกุศลกระแสแห่งอกุศลเราก็สร้างได้ทำได้เพราะกระแสที่มันผลักดันกันมาในสมัยนี้เนี่ยนะทุกฝั่งมันเป็นกับดักมันเป็นเรื่องราวมันเป็นสิ่งแวดล้อมที่จะมีแนวโน้มให้เราคิดไปในทางไม่ดีได้มากได้ง่ายเรื่องที่จะให้เผลอเพลินไปคือราคะเรื่องที่จะให้ไม่พอใจเราก็มีโทสะออกมาเรื่องที่จะเป็นความหลอกลวงเป็นความเข้าใจผิดมันก็จะทำให้เรามีโมหะออกมาไงสิ่งที่จะกระตุ้นให้เรามีราคะโทสะโมหะเนี่ยมันมากมันเป็นกระแสของยุคสมัยปัจจุบันคนก็จึงหัวร้อนกันเยอะเราเห็นในการจราจรเห็นในข่าวต่างๆคนก็เลยแยกทางกันคนก็เลยมีชู้มีกิ๊กคนก็เลยโกงกันคนก็เลยแบบว่าทำร้ายกันวางแผนพูดไม่ดีต่างๆนั่นนี่เพราะกระแสมันพาไปทำให้เราตอบสนองด้วยราคะโทสะและโมหะจึงมีการกระนำที่ออกมาเป็นแบบนั้นและแบบนั้นท่านเปรียบเทียบไว้กับคนที่ตกน้ำดูบังตกลงไปในแม่น้ำที่มีกระแสเชี่ยวจัดถูกกระแสน้ำพัดพามาพัดพามาพัดพามาโอ้ยถูกพัดไปกันใช่ปะเราเกิดไปกระแทกหินบ้างกระแทกตะลิ่งบ้างกระแทกอะไรที่มันมีเศษดินเศษไม้บาดเจ็บเนี่ยโอ้โหแล้วกำลังก็น้อยยังน้ำที่จะเข้าปากหายใจไม่ได้นั่นนี่มีปัญหาแน่นอนเหมือนเราถ้าไปตามกระแสมากๆนะบางคนอาจจะมีอันจะกินน่ะแต่คนที่มีอันจะกินไม่ใช่ไม่มีถูกนะถูกเขาด่าลงหนังสือพิมพ์มีเงินมากบางทีก็ถูกโกงก็ไม่พอใจบางทีก็มีปัญหากับลูกน้องมีปัญหากับครอบครัวเรื่องที่ให้ทุกข์ของคนที่มีเงินมันก็มีคนไม่มีน้อยก็ทุกข์เพราะมีน้อยก็ได้อันนี้มันเห็นชัดเจนกันอยู่แล้วท่านเปรียบว่าถ้าถูกกระแสน้ำแบบเนี้ยพัดมานี่ต้องแบบว่าหาที่เกาะเลยล่ะถ้ามันจะมีแก่งหินโอ้ยฝ่ายกับแก่งหินนี่ไม่ได้นะต้องเกาะเอาไว้ให้ดีหรือพยายามจะว่ายให้มันเข้าตะลิ่งเข้าฝั่งให้ได้กระแสน้ำแรงมันจะว่ายยังไงก็ต้องพยายามไงความพยายามตรงเนี้ยตัวฝังคือลักษณะที่เราทำความเพียรในการที่จะไม่ไปตามกระแสในการที่จะสวนทวนกระแสในการที่จะตัดกระแสที่จะให้เรามีราคะโทสะโมหะเราจะตัดกระแสนี้ได้ทุกฝั่งคือมองฝั่งให้มันดีก่อนว่าฝั่งไหน
นี่คือน้ำมันพัดไปอยู่ใช่ไหมล่ะเราก็ต้องมองไปข้างหน้ามองไปข้างหน้าว่าเอ๊ะมันจะซ้ายหรือขวามันจะไปยังไงจะเกาะตรงไหนเหมือนกันตอนนี้กระแสแห่งชีวิตของเราเนี่ยกำลังพัดไปอยู่สู่อะไรสู่ความตายไม่เกิน80ปีไม่เกิน5นาทีไม่เกินลมหายใจหนึ่งในช่วงกระแสที่มันพัดไปอยู่เนี่ยคุณเล็งดูคุณจะไปทางไหนช่วงนี้สั้นๆเนี่ยไม่ใช่80ปีนะ5นาทีนี่5นาทีข้างหน้านี่เราจะไม่อยู่เนี่ยคุณจะซ้ายหรือคุณจะขวาคุณเล็งให้ดีๆในที่เล็งๆให้ดีๆนี่คือตั้งสติไว้ไงสติคือเครื่องตรวจเครื่องสแกนหาทิศทางตั้งสติไว้ตั้งสติไว้ตั้งสติแล้วไงความดีอยู่ตรงไหนสตินั่นแหละเป็นความดีอยู่แล้วถ้าจะคิดให้คิดเรื่องดีๆไม่ใช่เป็นกามไม่ใช่เป็นปฏิบัติไม่ใช่เป็นเบียดเบียนแต่เป็นการหลีกออกจากกามเป็นเมตตาเป็นกรุณาให้คิดเรื่องนี้เล็งให้ดีๆห้านาทีข้างหน้านี่คุณจะพูดอะไรถ้าจะพูดอย่าพูดสิ่งที่มันเป็นแตกดันกันใส่ร้ายกันด่ากันคำหยาบว่าหรือโกหกนั่นนี่อย่าพูดห้านาทีนั่นถ้าพูดนี่คุณเลี้ยวซ้ายเลยนะแบบเข้าไปชนกับก้อนหินชนกับเศษอะไรถูกทิ่มตายได้แต่ให้เลี้ยวขวาคือพูดนี่พูดสิ่งที่ไม่โกหกเป็นความจริงพูดสิ่งที่จะฟูใจพูดสิ่งที่เป็นธรรมเป็นวินัยพูดเรื่องดีๆกันพูดเรื่องให้มีเมตตาพูดเรื่องที่จะให้มีศีลพูดเรื่องที่จะให้มีสมาธิพูดเรื่องที่จะเป็นความสามัคคีพูดเรื่องที่จะเป็นความอ่อนน้อมประนีประนอมพูดเรื่องดีๆถ้าจะพูดแล้ว5นาทีต่อจากนี้นะคุณระวังนะคุณจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานี่ถ้าจะกระทำลงมือทำอะไรทางกายนี่โอ้ยจะแบบอย่าเลยถ้าจะฆ่าสัตว์นี่ถ้าจะทุบตีทำร้ายเขานี่ถ้าจะเดินไปเสพไปบริโภคอะไรให้มันเพลินๆนี่นั่นคือเลี้ยวซ้ายเลยนะหยุดอย่าไปอย่างนั้นแต่ตั้งสติไว้ให้ดีเพราะถ้าไปอย่างนั้นคือเพลินไปตามกระแสแล้วตั้งสติไว้ให้ดีถ้าจะลงมือทำเลี้ยวขวาเลี้ยวขวานี่ก็คืออะไรอ่ะไม่ฆ่าสัตว์ไงไม่โกงไม่ขโมยไม่เซ็นอะไรที่มันจะแบบเป็นการเบียดเบียนอนุมัติให้โกงให้อะไรเงี้ยอย่าไปเซ็นแต่ถ้าจะลงมือทำก็ให้มีการแบ่งปันให้ทานเดินไปเนี่ยแผ่เมตตาไปเดินไปเนี่ยจะไปถึงที่ไหนก็ไม่รู้ล่ะแต่ว่าให้เดินไปถึงที่นั่นแล้วไปที่ที่เราจะทำความดีได้ถ้าเราจะเท้าเดินไปแล้วไปเทคไปผับไปเที่ยวไปกินไปโกงไปนั่นนี่หยุดอย่าเดินไปทางนั้นเดินไปทางนั้นไม่ดีแต่ให้เดินไปที่ที่มันจะมีการให้ทานเดินไปในที่ที่ว่าเราจะสมาทานศีลได้เดินไปในที่ที่จะมีการแบ่งปันทำประโยชน์5นาทีในช่วงที่เราเดินไป 2-3 คำในช่วงที่เราพูดไป 1-2 ลมหายใจในช่วงที่เรามีความคิดนี่คิดอยู่พูดอยู่ทำอยู่นี่เรามีชีวิตอยู่แค่5นาทีนะมาโถนั้นสวรรค์เลยเพอร์เฟคมากๆอยู่แล้วแบบนี้หวังท่านบอกว่ามีอันนี้ส่งมากมีผลมากเป็นทางที่จะไปสู่นิพพานเป็นทางเกษมเป็นทางสว่างคุณไหว้ตัดกระแสแล้วจะเข้าสู่ฝั่งแล้วนี่อีกไม่ไกลนิดเดียวใกล้ๆนี่ช่วงทางเลี้ยวเนี่ยระวังให้ดีรักษาเส้นทางให้เหมาะสมรักษาการกระทำให้ดีพอหมด5นาทีแล้วไงอย่าเผลอเพลินล่ะก็อีก5นาทีต่อไปไงอีก5นาทีต่อไปอีก5นาทีต่อไปมีชีวิตอยู่ก็ครั้งละ 1-2 ลมหายใจครั้งละ 4-5 นาทีแค่นี้แหละทุกฝังมีชีวิตอยู่ได้แค่นี้คนเราเนี่ยถ้าเราจะคิดว่าเฮ้ยชั่วโมงข้างหน้านี้เดี๋ยวฉันจะไปทำนั่นทำนี่เดี๋ยวก็ไปนี่ก่อนละกันไปเพลินก่อนละกันไปกินก่อนละกันด่าเขาก่อนละกันนินทาเขาก่อนนะอีกเดี๋ยวแป๊บนึงโนนั่นประมาทอย่าประมาทแต่ให้มีสติ
การเจริญมรณสตินี่มันถึงจะมีประโยชน์ขึ้นมาแบบนี้การเจริญมรณสติไม่ได้คิดถึงความตายนะหวังแต่ให้คิดถึงว่าช่วงที่เราเป็นอยู่เนี่ยเราจะอยู่ยังไงช่วงที่เราเป็นอยู่ไม่นานแค่5นาที10นาทีเนี่ยเราจะอยู่ยังไงตรงนี้ต่างหากเพราะไอ้ที่เหลือนั่นมันคือตายแล้วที่เหลือนี่มันไม่แน่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเรา2นาที5นาทีต่อกันยังไงก็ไม่เกิน80ปีไอ้2นาที5นาทีที่ต่อกันแล้วไม่เกิน80ปีเนี่ยไอ้ช่วงเนี้ยอย่าให้มันมีอกุศลถ้ามีแล้วเอาทีละช่วงช่วงที่แล้วเปิดไปแล้วไม่เป็นไรเอาช่วงนี้คุณจะทำได้ไหมกินข้าวคำหนึ่งลมหายใจครั้งหนึ่งเราก็แค่มีสติเนี่ยได้ไหมจะยื่นมือไปจับอะไรเท้าจะเดินไปไหนให้เป็นบุญให้เป็นกุศลได้ปะจะพูดคำอะไรออกมาจะด่าใครตีใครให้มันคิดก่อนได้ปะแต่ให้พูดสิ่งที่เป็นกุศลพูดคำที่ดีๆพูดคำที่จะให้เกิดความสามัคคีพูดคำที่จะเป็นคำฟูใจพูดคำที่สุภาพอย่าใส่ร้ายอย่าให้ร้ายกันพูดสิ่งที่จะเป็นธรรมเป็นวินัยพูดคำที่จะประกอบด้วยเมตตากรุณานะได้ปะหรือถ้าจะคิดเอาแม่จะคิดเรื่องไม่ดีของคนนั้นคิดเรื่องไม่ดีของคนนี้กังวลใจนั่นนี่โอ้ยมันมีแค่5นาทีนี่นะถ้าจะคิดแล้วคนนั้นก็จะดีขึ้นมาได้ป่ะล่ะสัตว์โลกก็เป็นไปตามกรรมนะทุกฝั่งใครทำกรรมดีก็ได้ดีใครทำกรรมชั่วก็ได้ชั่วคิดอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าจะกังวลใจถ้าจะกังวลใจเรื่องลูกกังวลใจเรื่องผัวกังวลใจเรื่องเมียกังวลใจเรื่องงานกังวลใจเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าจะกังวลใจนะให้คิดอย่างนี้ว่าสัตว์โลกก็เป็นไปตามกรรมคนทำกรรมดีก็ได้ผลดีคนทำกรรมชั่วก็ได้ผลชั่วคิดแบบนี้ยังจะคิดดีกว่าที่จะกังวลใจแต่ให้คิดด้วยสติแบบนี้ให้เห็นกระแสของกรรมให้เห็นกระแสความจริงคิดแบบนี้ไม่เบียดเบียนเป็นความคิดในทางไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายคือถ้าจะคิดเบียดเบียนเขาจะมาให้เขาได้ไม่ดีคิดประทุษร้ายเนี่ยไม่ดีอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าเรากังวลใจนั่นก็เบียดเบียนตัวเองด้วยอีกเหมือนกันเราอย่าคิดเบียดเบียนใครแม้แต่ตัวเองก็ตามคิดไม่ดีกับตัวเองก็คิดเบียดเบียนตัวเองนั่นแหละคิดว่าโอ้ยทำไมฉันมันกรรมมากบาปหนาบุญน้อยคิดแบบนี้คิดไม่ถูกคิดแบบนี้มันคิดเบียดเบียนตัวเองแต่ถ้าจะคิดว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมกรรมดีก็มีกรรมชั่วก็มีถ้าจะคิดอุเบกขาวางเฉยคิดมุทิตายินดีคิดกรุณาปรารถนาให้พ้นทุกข์คิดเมตตาปรารถนาให้มีความสุขคิดไปในทางที่จะเป็นกุศลคิดเรื่องที่จะหลีกออกจากกามอย่าคิดที่จะเผลอเพลินไปตามสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าจะคิดจะกินว่าฉันจะกินอีกสักคำหนึ่งหน้ามันอร่อยดีคิดที่จะอดก็แล้วกันให้ยินดีในความเป็นผู้มีท้องอันปร่องยินดีในความเป็นผู้มีท้องว่างยินดีในความหิวสิดีคิดอย่างนี้คิดแล้วเป็นกุศลถ้าจะกินต่ออีกคำหนึ่งสองคำเนี่ยกินข้าวแล้วมันจะเป็นอกุศลเหรอกินข้าวก็ให้เป็นกุศลโดยการมีสติโดยการรู้ประมาณในการบริโภคกินข้าวอยู่ก็รู้ประมาณในการบริโภคจะใส่เสื้อผ้าก็รู้พิจารณาแล้วจึงบริโภคว่าเสื้อผ้านี่ไม่ใช่ว่าเพื่อการตกแต่งให้สวยงามแต่เพื่ออาศัยปิดบังอวัยวะที่เกิดความละอายเพื่อป้องกันความร้อนความหนาวจะเข้าสู่เสนาสนะเช่นจะเข้าไปในรถจะเข้าไปในบ้านจะเข้าไปสู่อาคารสถานที่ให้พิจารณาแล้วจึงบริโภคใช้สอยสถานที่นั้นรถยนต์คันนั้นว่าเราเข้ารถนี่เราใช้เพื่อให้เกิดป้องกันความร้อนความหนาวอันตรายที่เกิดจากลมแดดสิ่งต่างๆที่จะเป็นอุณหภูมิเป็นฤดูกาลใช้ป้องกันแบบนี้ใช้รักษาแบบนี้คิดไปในทางแบบนี้นี่จะชื่อว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทอยู่อย่างมีคุณค่ามากแม้แค่5นาทีนั้นเอาส
มมุติว่าถ้าเราจะตายไปใน5นาทีนะทัชวูดนะทุกฝั่งสมมุตินะสมมุติคือมันไม่แน่นะ5นาทีเนี่ยมีคุณค่ามีประโยชน์มหาศาลเป็นการใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่ามากที่สุดถ้าเปรียบเทียบคนที่ต่อให้อยู่ได้ร้อยปีเลย80ปีเนี่ยคุณเกินไปเลยร้อยปีแล้วคุณเพลินคุณเผลอคุณด่าคุณว่าคุณโกงคุณมีใช้เผลอเพลินประมาทคิดไม่ดีกับคนนั้นคนนี้อยู่ร้อยปีเนี่ยโทษมันเสียค่าเสียเวลาไร้สาระเปล่าประโยชน์ที่สุดในโลกเลยร้อยปีไม่มีประโยชน์อย่างเงี้ยรักษาตัวเองก็ไม่ได้ยังเบียดเบียนผู้อื่นอีกบางคนอาจจะไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็จริงแต่รักษาตัวเองก็ไม่ได้นะ80ปีมันก็ประโยชน์น้อยลงไงแต่ถ้าแค่ไม่ต้องเอา80ปีเอาปีเดียวเราจะมีชีวิตอยู่ได้สักปีหนึ่งโอ้ยปีหนึ่งยาวไปเอาอาทิตย์เดียว7วันเนี่ยไม่วันใดวันหนึ่งก็ตายจนหนึ่งอาทิตย์โอ้ยเนี่ยก็ยาวไปเอา60นาทีเนี่ยล่าฟังธรรมะราบรื่นกันมาเนี่ยโอ้ยโนยาวไปเอาลมหายใจหนึ่งเนี่ยลมหายใจหนึ่งหรืออีก 2-3 นาทีเราจะจบลงแล้วเนี่ยเรามีชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทได้ไหมถ้ามีได้มีสติได้มีเมตตาได้คิดดีพูดดีได้เป็นประโยชน์กับทั้งตนเองด้วยทั้งผู้อื่นด้วยเพราะเราปฏิบัติธรรมเรามีสติเนี่ยผู้อื่นไม่ได้รับการเบียดเบียนจากเรานะได้ประโยชน์สองฝ่ายได้ประโยชน์ทั้งตัวเองได้ประโยชน์ทั้งตัวเขารักษาทั้งตนเองรักษาทั้งผู้อื่นเป็นประโยชน์มากแม้สั้นแม้น้อยมีคุณค่ามากได้ประโยชน์หลายสิ่งนี้จะทำให้เราเลี้ยวขวาได้ตลอดไปสู่ที่ที่จะมีความอมตะไปสู่ที่ที่จะมีความพ้นทุกข์ไปสู่ที่ที่จะมีความเกษมมีความปลอดภัยนั่นคือนิพพานนั่นเองมรณะสติตลอดเป็นทางไปสู่นิพพานได้จะเรียนแบบนี้แหละสั้นๆไม่ต้องมากให้เราตั้งสติรักษาจิตของเราไว้ให้ดีในที่ท่านได้ฟังจบไปนั้นคือการเจริญมรณสติในช่วงของจิตตวิเวกโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอผ่านทางเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ของมูลนิธิปัญญา .orgeanya.org ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นกับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสั่งการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเร่งแจ้งสิทธิและรับคำขอเยียวยาเหยื่อเหตุเพลิงไหม้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: Do it now เริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสั่งการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเร่งแจ้งสิทธิและรับคำขอเยียวยาเหยื่อเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารย่านลาดพร้าวเตรียมนำรายชื่อเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการกรุงเทพมหานครวันนี
9: ้พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมอบหมายให้นายไตรยฤทธิ์เสมหิวงศ์อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนำคณะเจ้าหน้าที่จัดชุดปฏิบัติการเชิงรุกเร่งด่วนลงพื้นที่เพื่อแสดงความเสียใจและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้ร้านอาหารย่านลาดพร้าวโดยการแจ้งสิทธิและรับคำขอแก่ผู้เสียหายในคดีอาญาและทายาทอย่างใกล้ชิดซึ่งจากข้อมูลล่าสุดมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้จำนวน28รายและผู้บาดเจ็บ72รายรวมผู้เสียหายทั้งสิ้น100รายโดยภายในเวลา 17:00 น.เจ้าหน้าที่สามารถรับคำขอจากทายาทผู้เสียชีวิตแล้ว15รายและผู้บาดเจ็บไม่สาหัสอีก3รายโดยกรมคุ้มครองสิทธิ์จะเร่งนำรายชื่อผู้เสียชีวิตที่พิสูจน์ตัวตนเรียบร้อยและทายาทได้ยื่นเรื่องเสร็จสิ้นเสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายประจำกรุงเทพมหานครในวันนี้จุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กรมอนามัยส่งทีมปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ร่วมประเมินผลกระทบด้านสุขภาพประชาชนในพื้นที่โดยรอบ
10: แพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่าจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวกรมอนามัยได้ส่งทีมปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมหรือทีมเซิร์ชร่วมกับสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองและกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพตรวจวัดคุณภาพอากาศให้คำแนะนำประชาชนและสนับสนุนหน้ากาก N95 แก่ผู้ที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันผลกระทบจากควันไฟและมลพิษทางอากาศด้านนายแพทย์นเรศฤทธิ์ขัตถสีมารองอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้เกิดขึ้นภายในอาคารที่มีวัสดุตกแต่งหรือวัสดุซับเสียงอาจก่อให้เกิดก๊าซพิษหลายชนิดซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจจึงต้องเร่งติดตามและประเมินผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่โดยรอบทั้งนี้ทีมปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัยจะติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศ และประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องพร้อมให้คำแนะนำแก่ประชาชนเพื่อให้สามารถป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างเหมาะสมนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งคุมเข้มการตรวจควันดำรถโดยสารสาธารณะทุกคันห้ามปล่อยควันดำหลังสุ่มตรวจพบเกินมาตรฐานกว่าร้อยละ58
11: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจเข้มรถโดยสารประจำทางทุกอู่หลังผลการสุ่มตรวจรถโดยสาร3อู่รวม36คันพบรถควันดำเกินมาตรฐานถึง21คันหรือร้อยละ58พร้อมกำชับให้ดำเนินการตามกฎหมายกับรถทุกคันที่ไม่ผ่านเกณฑ์และเร่งปรับปรุงสภาพเครื่องยนต์โดยไม่ต้องรอเข้าสู่ฤดูฝุ่นจากกรณีนายสุพนัสมีนชยนันท์ส.ส.พรรคประชาชนขอให้ตรวจสอบรถโดยสารประจำทางสาย26สาย191และสาย510ที่มีการปล่อยควันดำสร้างผลกระทบต่อประชาชนกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเน้นย้ำว่าการควบคุมควันดำจากรถยนต์ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีไม่ใช่เฉพาะช่วงวิกฤตฝุ่น PM 2.5 พร้อมกำชับให้อู่รถทั้งภาครัฐและเอกชนบำรุงรักษาเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอและส่งเสริมให้ผู้ขับขี่ปรับพฤติกรรมการขับรถลดการลากเกียร์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดควันดำเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกา

ข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันอังคารที่14กรกฎาคม2569แรม15ค่ำเดือน8ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะและอยู่กับคุณชยานันท์แก้วกล่ำนะคะสวัสดีค่ะพี่แอลค่ะ
1: ค่ะสวัสดีคุณพิริยาพรสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะมาวันอังคารนะฮะ
0: ค่ะ
1: ก็
0: ว่าเผื่อแป๊บเดียวนี้อังคารกลางเดือนนะ
1: ค่ะไป14แล้วนะ14แรม15ค่ำวันนี้วันธรรมสวรรณะนะคะต่างจังหวัดน่าจะถือตระกร้าไปทำบุญกันแล้วล่ะ
0: ไปแล้วนะไปวัดกัน
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ขอกระจายข่าวที่วัดก็น่าจะเปิด
0: ใช่
1: เตรียมที่จะรับตีคล้องร้องข่าวกันอยู่ณวันนี้
0: ถูกต้องค่ะรายการข่าวยามเช้าคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้หลากหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น FM 92.5 MHz นะคะ AM 819 891 kHz เครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเลยนะคะที่รับสัญญาณแล้วก็อย่างที่พี่แอลบอกก็คือหอกระจายข่าวทั่วประเทศรวมถึงช่องทางออนไลน์ค่ะคุณผู้ฟังค่ะตอนนี้นะคะที่เพจข่าวยามเช้าขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะก็กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะกดคอมเมนต์กดพูดคุยกับเราได้นะคะที่เพจข่าวยามเช้าค่ะ
1: ค่ะอ่ะไปดูพยากรณ์อากาศกันหน่อยเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะคะว่าเรื่องราวข่าวสารเป็นอย่างไรแล้วก็เหตุในส่วนของโรงเบียร
0: ์
1: ในเขตของ
0: ลาดพร้าว
1: ตรงลาดพร้าวเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันพยากรณ์อากาศกับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569ส่วนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกควรระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วยค่ะ
0: ค่ะวันนี้ถ้าเข้าไปดูที่เพจของกรมอุตุนิยมวิทยาช่วงเช้านะคะก็ฝนเนี่ยยังคงเยอะอยู่ที่ภาคเหนือกับภาคอีสานนะคะอยู่ที่ 70% เลยนะแล้วก็ภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามันวันนี้ฝนอยู่ที่ 60% ค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้ฝนน้อยหน่อยนะคะ 40% ของพื้นที่นั่นเองค่ะมาติดตามสถานการณ์นะเรียกว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่โรงเบียร์ที่ลาดพร้าวค่ะคือตอนนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเมื่อเช้านี้อีกหนึ่งรายนะคะโดยสำนักงานเขตจตุจักรค่ะเปิดเผยข้อมูลล่าสุดเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ที่ลาดพร้าวขณะนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตจำนวน29รายด้วยกันแล้วก็บาดเจ็บอยู่ที่71รายค่ะโดยสำนักงานเขตจตุจักรนั้นสรุปสถานการณ์นะคะเหตุการณ์เพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ลาดพร้าวข้อมูลเมื่อวานนี้ช่วงเย็นนะคะ 18:11 นาทีเนี่ยคือเมื่อวานเนี่ยยังคงมีจำนวนผู้เสียชีวิต28รายแล้วก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ71รายผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็จะแบ่งเป็นกลุ่มอาการเป็นสีนะคะคือกลุ่มอาการสีแดงเนี่ย25รายเป็นชาย12หญิง13แล้วก็กลุ่มอาการสีเหลืองเนี่ย14รายด้วยกันชาย6หญิง8นะคะแล้วก็กลุ่มอาการสีเขียวคือคนที่กลุ่มสีเขียวเนี่ยยังไม่มากนะป่วยเจ็บป่วยไม่มากนะคะก็จำนวน32รายชาย14หญิง18โดยผู้ที่ได้รับบาดเจ็บกลุ่มสีเขียวทั้งหมดตอนนี้ได้รับอนุญาตกลับบ้านเรียบร้อยแล้วนะและล่าสุดค่ะเมื่อเวลาเที่ยงคืน20นาทีของเมื่อเช้าที่ผ่านมานะคะก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายเป็นชายอายุ20ปีรวมตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตคือ29รายด้วยกันค่ะ ก็เป็นการอัปเดตนะคะสำหรับตัวเลขคือจริงๆไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยเนาะพี่ยังเน
1: า
0: ะ
1: เพราะว่าคืออย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้เมื่อหลายปีที่ผ่านมาเราก็ได้รับทราบกัน
0: อย่างซันติก้า
1: ซันติก้าผับแล้วก
0: ็มีอีกอันนึงนะ
1: ก็มีเหตุเกิดก็มีการออกคำสั่งทางปกครองด้วยแหละเนาะก็ให้ดูแลเรื่องราวต่างๆในส่วนของสถานที่บันเทิงนะฮะว่าให้ดูแลเรื่องของวัสดุอุปกรณ์เรื่องของไฟฟ้าสายไฟนั้นเป็นอย่างไรเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาการเล่นการแสดงต้องใช้ไฟเยอะนะฮะ
0: บางที่แล้วมันมีจุดแสงสีเสียงผู้อะไร
1: เยอะมากนะคะก็ต้องดูในส่วนของตรงนี้กันแต่ที่นะคะสำนักงานเขตตุจักรก็ขอแจ้งให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ที่โรงพยาบาลพร้าวนะคะวันนี้สามารถยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะ14กรกฎาคมเป็นต้นไปโดยให้ไปที่ชั้น2สำนักงานเขตจตุจักรนะคะตรงนี้นี่เองนะตรงพอลงสะพานราชวิภามาก็ถึงวิภาวดีรังสิตนี่แหละนะคะก็สามารถที่จะไปที่สำนักงานเขตจตุจักรณห้องรัชดาบริเวณชั้น2สำนักงานเขตจตุจักรสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตจตุจักรค่ะเบอร์โทรศัพท์02-513-9713 02-513-9713 ค่ะโดยทางสำนักงานเขตจตุจักรก็ขอส่งกำลังใจนะคะความห่วงใยไปถึงผู้ประสบเหตุแล้วก็ครอบครัวทุกท่านสำนักงานเขตจตุจักรบอกว่าพร้อมที่จะเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มกำลังค่ะ
0: ค่ะส่วนทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะสั่งการให้สคบค่ะดูแลครอบครัวสำหรับผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวนะคะมีการตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกส่วนหน้าแล้วก็เตรียมที่จะฟ้องคดีแพ่งแทนผู้บริโภคถ้าเกิดว่าไม่ได้รับการเยียวยาด้วยค่ะเรื่องนี้นะคะทางด้านของคุณสุภมาศอิสระภักดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะในฐานะที่ท่านกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบก็ออกมาแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่โรงเบียร์ลาดพร้าวส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากท่านก็สั่งการให้ทางด้านของคุณรณรงค์ภูลพิพัฒน์ค่ะเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนำทีมเจ้าหน้าที่สคบทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตจตุจักรนะคะลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุค่ะแล้วก็มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็คอยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยเบื้องต้นนะคะสคบค่ะก็ร่วมกันกับสำนักงานเขตจตุจักรจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์แล้วก็ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนหน้าที่สถานี MRT พหลโยธินนะคะเพื่อเป็นการรับเรื่องร้องเรียนแล้วก็รับเอกสารพยานหลักฐานต่างๆรวมไปถึงเขามีทีมให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ญาติของผู้เสียชีวิตในการใช้สิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายด้วยรวมทั้งเป็นตัวกลางค่ะที่จะคอยประสานระหว่างผู้เสียหายกับผู้ประกอบการให้เพื่อเร่งเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยแล้วก็การเยียวยาทำให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะจะได้รับการชดเชยค่าเสียหายอย่างเป็นธรรมแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นทั้งเรื่องของการค่ารักษาพยาบาลนะทรัพย์สินที่เสียหายแล้วก็ความเสียหายอื่นๆในส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะสคบค่ะก็จะร่วมกันนะคะกับพนักงานสอบสวนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะรวบรวมข้อเท็จจริงแล้วก็พยานหลักฐานประกอบการดำเนินการตามกฎหมายถ้าหากว่าผลการตรวจสอบพบนะคะว่ามีเหตุอันทำให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายเนี่ยและผู้ประกอบการไม่ได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบหรือปฏิเสธการเยียวยาทางด้านของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็จะใช้อำนาจตามกฎหมายดำเนินคดีแพ่งเพื่อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายแทนผู้บริโภคนะคะเพื่อที่จะให้ได้คนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยแล้วก็ครอบครัวเนี่ยจะได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรมโดยผู้เสียหายค่ะไม่ต้องจ่ายค่าดำเนินคดีเลยสักบาทหนึ่งนะคะส่วนความรับผิดชอบทางด้านอาญาเนี่ยก็คือก็ไม่ต้องจ่ายนะทางพนักงานสอบสวนสน.พหลโยธินนั้นจะต้องดูแลรับผิดชอบกันต่อไปนะนี่เป็นการออกมาช่วยเหลือสำหรับคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้นะคะ
1: ค่ะในส่วนของทางกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่ไปสั่งการทางด้านของกรมโยธาธิการให้ดูแลเรื่องของผังเมืองกำชับไปยังถึงผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะว่าให้เข้มงวดกับมาตรการเรื่องของความปลอดภัยสถานบริการและอาคารสาธารณะทั่วประเทศป้องกัน

0: แล้วก็รวมถึงระบบป้องกันและระวังอัคคีภัยด้วยสำหรับระบบสัญญาณการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ระบบไฟฟ้าภายในอาคารทางหนีไฟประตูทางออกฉุกเฉิน อุปกรณ์นิรภัยอื่นๆด้วยว่าให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่สม่ำเสมอให้เฝ้าระวังค่ะแล้วก็ตรวจสอบการดัดแปลงหรือต่อเติมอาคารโดยมิชอบด้วยกฎหมายซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการหากตรวจพบการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือพบสภาพอาคารที่อาจก่อให้เกิดพยานอันตรายต่อชีวิตและก็ทรัพย์สินของประชาชนให้จะพนักงานท้องถิ่นค่ะใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งเร่งให้ผู้ประกอบการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดนะครับเพื่อที่จะยกระดับความปลอดภัยของสถานบริการและอาคารสาธารณะทั่วประเทศด้วยคือตรงนี้เรามีกฎหมายทางด้านของปกครองเนี่ยคอยที่จะดูแลให้แก่พี่น้องประชาชนด้านความปลอดภัยต่างๆอยู่ด้วยถ้าเกิดว่าอย่างดัดแปลงเรื่องของอาคารสถานที่เราไม่ได้แจ้งเนี่ย
1: มันนี่ผิดด้วยนะ
0: ผิดกฎหมายทางด้านของปกครองด้วยเช่นการมี แล้วก็ในส่วนของอาญาด้วยอีกส่วนหนึ่งถ้าเกิดว่ามีเรียกว่าอุบัติเหตุหรือมีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นด้วยนะฮะ
1: นะคะมาดู5วิธีเอาตัวรอดจากเหตุไฟไหม้กันหน่อยค่ะรู้ไว้ก็ดีนะพี่แอนนะ
0: เ
1: ราไม่รู้ว่าบางทีสิ่งที่ฉุกเฉินนะเราอาจจะไปเจอวันนึงก็ได้นะ
0: ค่ะ
1: 5วิธีเอาตัวรอดจากเหตุไฟไหม้นะคะวิธีแรกก็คือให้ตั้งสติให้ดีค่ะอย่าตื่นตระหนกให้เรารีบมองหาทางออกที่ปลอดภัยแล้วก็ใกล้ที่สุดค่ะคือสิ่งของเนี่ยทิ้งเอาไว้ก่อนเลยไม่ต้องห่วงเอาชีวิตก่อนนะคะอย่าเพิกเฉยกับสัญญาณเตือนไฟไหม้บางคนได้ยินแล้วก็ทำเป็นตลกอ่ะอะไรเกิดอะไรขึ้นเรือก็ไม่ได้ใส่ใจนะบางทีมันอาจจะเกิดเหตุขึ้นนะคะอันที่สองก็คือว่าถ้ามีควันไฟเนี่ยให้เราก้มต่ำเอาไว้ที่สุดนะให้คานต่ำๆเนี่ยออกไปหาทางออกให้คานอย่าวิ่งนะคะจากที่เกิดเหตุให้ออกจากที่เกิดเหตุเร็วที่สุดแต่ก็อย่าลืมปิดปากปิดจมูกเอาไว้ด้วยเพราะว่าอาจจะสำลักควันได้การปิดปากและจมูกให้ดีนะคะก็คือปิดปากปิดจมูกด้วยผ้าหรือว่าผ้าชุบน้ำเพราะว่าการสูดดมควันเข้าไปเป็นเวลานานๆค่ะอาจจะทำให้เรานั้นสำลักควันจนหมดสติได้แล้วก็เสียชีวิตได้นะคะนี่ค่ะอีกกรณีหนึ่งถ้าเกิดว่าหากว่าไฟลุกลามไปยังเสื้อผ้าให้หยุดวิ่งทันทีนะคะให้นอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งเพื่อให้เป็นการเหมือนดับไฟน
0: ะ
1: ถ้าเกิดว่าไฟลุกติดเสื้อผ้านะคะคุณผู้ฟังต้องหยุดวิ่งทันทีแล้วให้นอนลงกับพื้นกลิ้งไปมากับพื้นเพื่อเป็นการดับไฟนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังติดอยู่ในห้องหรือว่าติดอยู่ในที่แคบต่างๆให้หาผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูแล้วก็หน้าต่างไว้นะคะให้ปิดประตูหน้าต่างให้สนิทให้ใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูแล้วก็หน้าต่างไว้ค่ะสิ่งที่เราห้ามทำโดยเด็ดขาดเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของการพยายามเข้าไปในจุดอับอย่างเช่นบางคนคิดว่าถ้าไฟไหม้เนี่ยวิ่งไปเข้าห้องน้ำ
0: ค่ะ
1: เพราะว่ามันมีน้ำไงอาจจะทำให้รอดได
0: ้โอ้อันนั้นคือช่องทางอับ
1: แล้วก็มันแคบมาเนี่ยนะห้องน้ำอ่ะ
0: ถ้าเกิดว่าไฟแรงๆเนี่ยต้องบอกว่ายังไงไฟก็ถึงในทุกพื้นที่อยู่แล้ว
1: ใช่
0: สิ่งที่เราทำได้คือเราต้องหาทางออกไปสู่ข้างนอกเลย
1: ใช่คืออย่าไปอยู่ในที่แออัดค่ะอย่างห้องน้ำหรือว่าห้องเก็บของนะคะเป็นสิ่งที่ผิดนะแล้วก็ห้ามพยายามดับไฟด้วยตัวเองบางคนคิดว่าอุ๊ยไม่เป็นไรหรอกฉันดับไฟได้เนาะหรือว่าห้ามใช้ผ้าชุบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อมาปิดปากปิดจมูกโดยเด็ดขาดบางคนบอกเอาก็บอกให้เอาผ้าชุบน้ำแอลกอฮอล์มันก็เป็นน้ำ
0: นะสถานที่นั้นไงสิ่งที่อยู่รอบๆตัว
1: ค่ะ
0: นะก็อันนี้ห้ามนะ
1: ใช่อันนี้เป็นข้อห้ามข้อปฏิบัตินะคะก็ฝากไว้เป็นเกร็ดความรู้แล้วกันเอาไว้เอาตัวรอดเผื่อวันนึงเราไปเจอเหตุการณ์ไฟไหม้จะได้ไม่ตกใจจะได้รู้วิธีเอาตัวรอดได้นะคะ
0: ค่ะมาดูเรื่องของกรมบัญชีกลางกันหน่อยนะคุณพิริยพรก็รวมถึงเขาบอกว่าเตรียมออกที่จะออกกฎหมายคุมงบรักษาพยาบาลข้าราชการการเบิกจ่ายตรงเลือกการใช้สิทธิ์อื่นเนี่ยในการรักษาโดยในเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนางแพทริเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางนะคะท่านได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องว่าปัจจุบันเนี่ยงบประมาณทางด้านของสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการก็มีการปรับตัวสูงขึ้นจนแตะระดับที่90,000 ล้านบาทต่อปี ตรงนี้เองนะคะกรมบัญชีกลางค่ะก็ได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อที่จะแก้ไขพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโดยเริ่มจากการกำหนดให้ผู้ที่ใช้สิทธิ์ต้องดำเนินการเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลางเท่านั้นนะคะที่ผ่านมาพร้อมทั้งเปิดโอ

0: โอกาสให้บุคคลในครอบครัวเนี่ยสามารถเลือกรับสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลอื่นได้ตามความต้องการอย่างเช่นสิทธิประกันสังคมหรือว่าสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอย่างพ่อคุณแม่หรือว่าคนในครอบครัวเนี่ยปัจจุบันเนี่ยถ้าเขาไม่ได้มาเบิกตรงกับสามีภรรยาอาจจะไปบริษัทอยู่แล้วเขาก็อาจก็ได้ณนะปัจจุบันคือมันเป็นรูปแบบนี
1: ้ใช
0: ่แค่สิทธิ์เดียวนะ
1: สิทธิ์เดียวเท่านั้น
0: ถ้าคุณก็มีสิทธิ์ประกันสังคมคุณจะสลับ
1: ได้
0: ไม่ได้
1: คือต้องใช้สิทธิ์ตัวเองก่อน
0: นะฮะอันนี้คือณปัจจุบันนะที่เกิดขึ้นจากเดิมเนี่ยระบบเขาก็บังคับให้ต้องใช้สิทธิ์ข้าราชการเพียงอย่างเดียวอะไรแบบนี้นะคะรวมไปถึงกำหนดให้โรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องมีความโปร่งใสในการจ่ายยาด้วยนะคะตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีประเด็นสำคัญที่สุดก็คือเรื่องการเพิ่มโทษขั้นเด็ดขาดในกรณีที่พบการทุจริตหากพบว่ามีบุคคลในครอบครัวเนี่ยคนใดคนหนึ่งกระทำทุจริตอย่างเช่นตระเวนเบิกจ่ายยาเพื่อนำไปขายต่ออันนี้จะส่งผลให้บุคคลในครอบครัวทุกคนเลยนะคะรวมถึงตัวข้าราชการผู้ที่เป็นเจ้าของสิทธิ์ด้วยก็จะถูกตัดสิทธิ์ในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดทันทีนะคะซึ่งจากการรวบรวมสถิติย้อนหลังไป10กว่าปีเขาพบนะคะว่าข้อมูลความเสียหายจากการทุจริตในรัฐมีสูงถึง250ล้านบาทและส่วนใหญ่เกิดจากบุคคลในครอบครัวนอกจากนี้กรมบัญชีกลางค่ะยังมีแนวทางในเรื่องของการพิจารณาให้โรงพยาบาลเลือกใช้ยาสามัญเป็นลำดับแรกก่อนที่จะสั่งจ่ายยานอกขณะเดียวกันกรมบัญชีกลางก็ยังได้รับฟังความคิดเห็นเสียงสะท้อนจากกลุ่มข้าราชการรุ่นใหม่ด้วยที่มีอายุต่ำกว่า30ปีเนี่ยซึ่งเขาพบนะคะว่ามีความต้องการฐานเงินเดือนที่สูงขึ้นเพื่อนำไปบริหารจัดการการลงทุนและก็เลือกซื้อประกันสุขภาพด้วยตนเองมากกว่าการที่จะรับสวัสดิการรักษาพยาบาลหรือว่าบำนาญในรูปแบบเดิมซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้ก็จะถูกนำไปรวบรวมผลเพื่อที่จะพัฒนานโยบายสวัสดิการของทางภาครัฐให้มีความเหมาะสมต่อไปการที่จะปรับปรุงแก้ไขไปในส่วนที่ดีแหละน
1: ะ
0: ก็ต้องครอบคลุมในส่วนของข้าราชการด้วย
1: คนรุ่นเก่าๆเนี่ยเขาก็อาจจะไม่เห็นด้วยนะกับสิ่งนี้แต่ว่าคนรุ่นใหม่แน่นอนคนรุ่นใหม่เนี่ยคือเขาก็อยากใช้ประกันที่มันสะดวกรวดเร็วมากขึ้น
0: อย่างถ้าเราซื้อประกันเนี่ยเรานอนโรงพยาบาลเอกชน
1: ใช่โอ้แล้วเอกชนเขาบริการเร็วไงพี่แอลปุ๊บปั๊บไปถึงไม่ต้องรอคิวไม่ต้องแออัดคือคนรุ่นใหม่เขาจะชอบแบบนี้นะคะก็เป็นการเลือกซื้อประกันสุขภาพแต่ว่าก็มีหลากหลายความคิดเห็นยังไงก็จะต้องเอาข้อมูลทั้งหมดว่าแต่ละฝ่ายจะคิดเห็นอย่างไรนะต้องครั้งหนึ่งเพื่อที่จะพัฒนานโยบายของสวัสดิการภาครัฐให้มีความเหมาะสมกันต่อไปนะคะคือจริงๆอาจจะต้องเริ่มจากคนบรรจุรุ่นใหม่ๆเพราะว่าคนเก่าๆเนี่ยเขาก็อาจจะใช้สิทธิ์หรือว่าอยู่กันมานานนะคะก
0: ็
1: ตรงนี้เดี๋ยวก็ต้องดูความชัดเจนกันอีกครั้งนึงแต่ว่านี่เป็นแนวทางนะที่กรมบัญชีกลางเตรียมที่จะออกกฎหมายมาคุ้มครองหรือว่าเป็นการคุมเขาเรียกว่าเป็นการจำกัดคุมงบประมาณ
0: คือเรื่องของ
1: แต่ละปีเนี่ยมันเยอะเพราะว่าอะไรคนไทยสูงวัยเยอะ
0: สูงก็เข้าสู่ในช่วงภาวะสูงวัยแล้วสูงวัยเนี่ยก็เป็นข้าราชการบำนาญก็เยอะเหมือนกันแล้วก็ในส่วนของคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ในระบบลูกเป็นข้าราชการหรือว่าครอบครัวเนี่ยแล้วปัจจุบันต้องปฏิเสธไม่ได้ว่าโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันโอ้โห
1: มันมีเพิ่มมากขึ้นแล้วมันซับซ้อนนะบางโรคอ่ะ
0: บางโรคซับซ้อนต้องใช้งบประมาณในการรักษาก็คือสูงแต่ว่าบางส่วนก็เบิกได้บ้างเบิกไม่ได้บ้างนะแต่ก็ต้องมีการใช้สิทธิ์ในเรื่องการเบิกนั่นแหละ
1: ค่ะแต่อย่างเมื่อกี้ที่เราคุยกันเนอะว่าถ้าเอาวันหนึ่งถ้าค่าสิทธิ์ข้าราชการเปลี่ยนไปแบบนี้อะไรคือแรงจูงใจที่ทำให้คนอยากเป็นข้าราชการ
0: ก็ส่วนหนึ่งที่เป็นประเด็นนี้อย่างเมื่อกี้ที่เขาทำที่อ่านข่าวไปที่ว่าเขาถามข้าราชการรุ่นใหม่ที่มีอายุต่ำกว่า30ปีเนี
1: ่
0: ยแล้วน้องเขา
1: เด็กบรรจุใหม่
0: เด็กบรรจุใหม่เขาก็บอกว่าเขาก็ต้องการฐานเงินเดือนที่สูงขึ้นที่จะนำส่วนตรงนี้ไปซื้อสวัสดิการเพิ่มถ้าวันหนึ่งรัฐไม่ได้
1: ซัพพอร์ตตรงนี้
0: ซัพพอร์ตทั้งส่วนของค่ารักษาพยาบาล
1: ค่ะ
0: ตรงนี้ก็คือแน่ชัดแหละว่า
1: อาจจะต้องไปเพิ่มในส่วนเงินเดือนหรอ
0: เพิ่มหรือเปล่าอันนี้เพื่อที่จะให้ไปซื้อประกันอันนี้คือจริงเลยนะถามว่าถ้าเรามีเขาเรียกว่าสมรรถภาพที่เราจะสามารถที่จะไปซื้อประกันเพิ่มประกันสุขภาพเพิ่ม คือเราซื้ออยู่แล้วไงอย่างทุกวันนี้เราก็ซื้อ
1: เราก็มีกันอยู่แล้ว
0: นะ
1: คะก็ต้องรอดูกันต่อไปส่วนอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นนะคะมาดูทางด้านของกระทรวงมหาดไทยตอนนี้ก็เร่งตรวจสอบเรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นเตรียมประสานเพิกถอนคำสั่งบรรจุผู้กระทำผิดนะคะพร้อมร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบขยายผลดำเนินคดีค่ะโดยเรื่องนี้คุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะพูดถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยบอกว่าตอนนี้กระทรวงมหาดไทยมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแก่ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มีพฤติกรรมที่ส่อทุจริตค่ะเบื้องต้นตอนนี้ตั้งมา5รายด้วยกันขณะนี้คณะกรรมการอยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบข้อมูลแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานรวมถึงพยานบุคคลด้วยนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ค่ะ15กรกฎาคมนะคะคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นก็จะมีการจัดประชุมกันเพื่อพิจารณาข้อมูลผลคะแนนที่พบผิดความผิดปกติก่อนจะส่งเรื่องนะคะไปยังที่ประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้พิจารณาดูและมีมติส่งเรื่องไปยังแต่ละจังหวัดจากนั้นทางจังหวัดค่ะก็จะแจ้งไปยังนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ที่มีอำนาจให้ออกคำสั่งเพิกถอนคำสั่งการบรรจุแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวให้ออกจากราชการทันทีนะคะแล้วก็ตอนนี้มีการประสานกับหน่วยงานต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นปปท.นะคะ DSI ในการร่วมกันสอบถามแล้วก็มีการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็รวมไปถึงปปช.ด้วยนะคะใครที่มีรายชื่อคือตอนนี้มีรายชื่อ6,014 รายที่เข้าไปเกี่ยวข้องค่ะถือว่าเยอะนะตอนนี้ปปช.ก็จะทยอยเรียกตัวบุคคลทั้ง 6,000 กว่าคนเนี่ยมาสอบปากคำถ้าใครไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะก็จะพิจารณาเอารายชื่อออกไปตามเหตุและผลนะแต่ถ้าหากพบว่ามีส่วนการเข้าไปพัวพันการทุจริตเนี่ยก็จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดนะคะก็ปปช.คาดการว่าเรื่องนี้จะต้องใช้ระยะเวลาเนี่ย 3-6 เดือนด้วยกันนะคะก็ต้องเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงทั้งหมด 6,014 รายด้วยกันที่เข้าข่ายที่จะถูกเรียกมาสอบปากคำนะคะช่วงนี้
0: ค
1: ่ะ 6:31 แล้วนะคะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะช่วงหน้ามาแล้วนะคะสำหรับตีคล้องร้องข่าวค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะ เหตุหายไปแล้ว
8: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
9: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้หารือรัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์หนุนโครงข่ายไฟฟ้าภูมิภาคเสริมความมั่นคงพลังงานและการลงทุนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้ด้วยภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันนะครับโดยเมื่อวันที่13กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐกระทรวงมหาดไทยการต้อนรับนายวิวินนันตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะณตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อสานต่อความสัมพันธ์พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพลังงานและการเชื่อมโยงภูมิภาคทั้งสองฝ่ายก็มีการหารือถึงการเตรียมการประชุมผู้นำไทยสิงคโปร์ซึ่งจะจัดขึ้นในประเทศไทยในช่วงปลายปี2569นี่แหละครับเพื่อขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศพร้อมทั้งได้เห็นพ้องยกระดับโครงการอาเซียนพาวเวอร์กริดเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของภูมิภาคอาเซียนลดการพึ่งพาแหล่งพลังงานจากนอกภูมิภาคและรองรับความผันผวนของสถานการณ์โลกด้านพลังงานด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้เปิดการประชุมสภากรุงเทพมหานครโดยย้ำว่าให้ความร่วมมือกับการขับเคลื่อนงานทุกมิติพร้อมนำผู้เข้าร่วมประชุมยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดการประชุมสภากรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรกณห้องประชุมสภากรุงเทพมหานครศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ดินแดงเขตดินแดงนี่แหละครับโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์เพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวทำให้มีผู้เสียชีวิต27รายและบาดเจ็บจำนวนมากมายโดยได้มีการลงพื้นที่ร่วมกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครกันแล้วเพื่อติดตามสถานการณ์ตั้งแต่คืนที่เกิดเหตุนั่นแหละครับและได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆบอกว่าให้เร่งตรวจสอบหาสาเหตุของเพลิงไหม้อย่างละเอียดและอำนวยความสะดวกแก่ญาติของผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบกันด้วยพร้อมทั้งให้บูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้นำผู้เข้าร่วมการประชุมยืนสงบนิ่งเพื่อแสดงความอาลัยแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวกันด้วยครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวว่าการประชุมสภากรุงเทพมหานครในครั้งนี้เป็นครั้งแรกนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญเลยครับของการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารในการขับเคลื่อนการพัฒนากรุงเทพมหานครพร้อมเชื่ออีกว่าความร่วมมือและความทุ่มเทของทุกคนจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิตินั่นเองครับพี่น้องไปที่ภารกิจของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลสคบได้มีการสั่งการสคบบอกว่าดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13กรกฎาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้แสดงความเสียใจต่อเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวซึ่งก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากมายจึงได้มีการสั่งการให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบนำทีมเจ้าหน้าที่สคบนี่แหละบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักรลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบกันด้วยครับโดยทางสคบได้ร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักรจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนหน้าณสถานี MRT รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT พหลโยธินนั่นแหละครับเพื่อรับเรื่องร้องเรียนรับเอกสารและพยานหลักฐานให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและญาติของผู้เสียชีวิตในการใช้สิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายรวมทั้งเป็นตัวกลางประสานผู้เสียหายและผู้ประกอบการเพื่อเร่งเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยและการเยียวยากันต่อไปให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบได้รับการชดใช้ค่าเสียหายอย่างเป็นธรรมและรวดเร็วทั้งค่ารักษาพยาบาลค่าทรัพย์สินที่เสียหายและความเสียหายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกันด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้หลายหน่วยงานก็เร่งตรวจสอบและครับและก็ให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวกันด้วยพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างก็เร่งตรวจสอบให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ญาติของผู้เสียชีวิต27รายในเบื้องต้นด้วยกันผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวดังกล่าวครับพร้อมทั้งบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครับให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่ว่าจะเป็นทางด้านกรมการปกครองเขาก็พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและในส่วนของกรุงเทพมหานครมีการลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวดังกล่าวโดยผลการตรวจสอบในเบื้องต้นก็สันนิษฐานกันเลยครับว่าต้นเพลิงนั้นอาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณเครื่องปรับอากาศเหนือฝ้าเพดานก่อนที่เปลวไฟจะลุกลามอย่างรวดเร็วและทั้งนี้ทั้งนั้นยังพบข้อบกพร่องของอาคารหลายประการด้วยกันแล้วล่าสุดทางด้านฝ่ายโยธาสำนักงานเขตจตุจักรก็ดำเนินการปิดคำสั่งห้ามใช้อาคารนี้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522ห้ามใช้อาคารเป็นเวลา30วันด้วยกันและมีการตรวจสอบเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกันต่อไปครับส่วนทางด้านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ตร.ก็กำชับให้เร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจรวมไปถึงเปิดศูนย์รับแจ้งข้อมูลญาติผู้บาดเจ็บ63รายได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามอาการและดูแลสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัยส่วนเจ้าของสถานบริการซึ่งยังรักษาตัวในห้อง ICU ก็โดนไฟเหมือนกันครับแล้วก็รอแพทย์ประเมินความพร้อมก่อนเข้าให้ปากคำกันต่อไปทั้งนี้ทั้งนั้นได้มีการสั่งตั้งคณะทำงานสอบสวนร่วมระหว่างกองบังคับการตำรวจนครบาล2และสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานจากทุกฝ่ายเร่งสรุปสาเหตุของเพลิงไหม้และดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมกันต่อไปนั่นเองครับและทางด้านนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็มีการลงพื้นที่โรงพยาบาลราชวิถีเพื่อติดตามในการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวโดยผู้บาดเจ็บ63รายถูกส่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล11แห่งด้วยกันแล้วก็ได้สั่งการให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลบอกว่าไปเตรียมความพร้อมรองรับการส่งต่อผู้ป่วยด้วยสำหรับผู้ป่วยที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลราชวิถีมีจำนวน11รายเ แล้วล่าสุดนั้นที่โรงพยาบาลราชวิถีแจ้งมาว่าผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อยก็สามารถกลับบ้านได้แล้วเหลือเพียงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีก7รายจาก11รายซึ่งนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็มีความห่วงใยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วครับได้สั่งการให้ดูแลรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่กันด้วยในส่วนทางด้านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนที่เป็นผู้เสียหายหรือทายาทของผู้เสียหายสามารถขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่เชิงรุกที่ลงพื้นที่ไปตามจุดต่างๆหรือสามารถยื่นคำขอรับความช่วยเหลือได้ณศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรมอาคารกระทรวงยุติธรรมถนนแจ้งวัฒนะหรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมหมายเลขโทรศัพท์ก็1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมงครับและทางด้านสำนักงานประกันสังคมเขาก็เร่งดูแลสิทธิผู้ประสบเหตุพร้อมดำเนินการจ่ายสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอันได้แก่ค่าทำศพเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตเงินบำเหน็จชราภาพค่ารักษาพยาบาลและค่าทดแทนจากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของแต่ละกรณีพร้อมยืนยันเลยครับว่าสำนักงานประกันสังคมจะดูแลผู้ได้รับผลกระทบและทายาทอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามสิทธิ์และบรรเทาความเดือดร้อนโดยเร็วที่สุดแล้วครับในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือตัวย่อคปภ.ก็มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานรับข้อมูลผู้เสียชีวิตณอาคารสำนักงานคปภ.ถนนรัชดาภิเษกเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสบภัยและทายาทและสามารถติดต่อสายด่วนคปภ.หมายเลขโทรศัพท์1186และคปภ.ก็ฝากเตือนให้กับผู้ประกอบการทั่วไปและครับบอกว่าให้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำประกันภัยกันด้วยและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังมีอีกหลายหน่วยงานทีเดียวที่เร่งให้ความช่วยเหลือกันต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสส่งเสริมประชาชนเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ช่วยค่าแรกเข้าร้อยละ50สูงสุด 10,000 บาทต่อรายครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13กรกฎาคม2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.และภาคีเครือข่ายเดินหน้าส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนมีอาชีพและสร้างรายได้ผ่านธุรกิจแฟรนไชส์โดยคัดเลือกแฟรนไชส์มาตรฐานกว่า100แบรนด์ที่มีมูลค่าการลงทุนไม่เกิน 100,000 บาทเข้าร่วมในโครงการนี้พร้อมได้มีการตั้งเป้าช่วยเหลือ 10,000 รายด้วยกันครับโดยทางโครงการจะสนับสนุนค่าแรกเข้าแฟรนไชส์ร้อยละ50สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายรวมไปถึงสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านธนาคารกรุงไทย SME D-Bank ธนาคารออมสินและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.พร้อมสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายโดยบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนจะสนับสนุนพื้นที่ในโลตัสและแมคโครกว่า 2,000 สาขาด้วยกันรวมกว่า 10,000 จุดทั่วประเทศฟรีเป็นเวลา6เดือนครับและพื้นที่จากสมาคมตลาดสดไทยกว่า100ตลาดด้วยกันแล้วนอกจากนี้ร้านแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการก็ยังสามารถเชื่อมต่อระบบถุงเงินของธนาคารกรุงไทยเพื่อรองรับการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ก็ช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าและสร้างยอดขายตั้งแต่เริ่มเปิดกิจการทั้งนี้ทั้งนั้นผู้สนใจเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสก็สามารถตรวจสอบรายละเอียดและเลือกแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ .dbd.go.th ครับพี่น้อง และไปกันที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ย้ำเร่งเดินหน้าพัฒนาการขนส่งทุกมิติผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านคมนาคมในภูมิภาคครับพ่อแม่พี่น้องครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ากระทรวงคมนาคมจะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านคมนาคมในภูมิภาคโดยมีแผนการพัฒนาไปในแต่ละภูมิภาคในปี2569ก็จะเร่งรัดเปิดใช้งานมอเตอร์เวย์สาย M6 บางปะอินสระบุรีนครราชสีมาให้ได้ทั้งขาไปและขากลับส่วนสาย M82 บางขุนเทียนบ้านแพ้วจะทดลองใช้ในสิ้นเดือนหน้าและจะเปิดอย่างเป็